0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้รัฐบาลจะเพิ่มทวีการแก้ไขผลกระทบจากราคาน้ำมันเชื้อไฟปีผ่านมาศูนย์กลางในลาวสั่งซาสามารถสั่งครอบครัวสามัคคีปองดองได้หลายกว่า 97,000 ครอบครัวห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์ยังสืบต่อสั่งขบวนการอนามัยเก็บเมียนซากหักพังที่ได้รับผลกระทบจากพายุหมังเห็บฮานอยจัดหลายรูปแบบการท่องเที่ยวฉลองวันปลดปล่อยภาคใต้เวียดนามและวันกรรมกรสากลจีนเริ่มปฏิบัติหน้าที่เป็นประเทศหมุนเวียนสภาความมั่นคงองค์การสหประชาชาติเดือนพฤษภานี้ต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: รัฐบาลสุดที่10จะเพิ่มทวีการแก้ไขผลกระทบจากราคาน้ำมันเสื้อไฟโดยสุ่มใส่ปฏิบัติตามจิตใจคำสั่งเลขที่40ลงวันที่13มีนาคม2026ของนายกรัฐมนตรีให้มีประสิทธิผลโดยเฉพาะระยะต้นให้ฮีบฮ้อนค้นคว้านโยบายการนำใช้รถเมล์รถ BRT เพื่อช่วยเหลือประชาชนในระยะเกิดวิกฤตการให้เป็นรูปธรรมท่านสนใจ 4,000 ดอนนายกรัฐมนตรีรายงานต่อกองประชุมครั้งปฐมมฤกของรัฐบาลสุดที่10จัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ที่นครหลวงวิจันทน์ว่าจะเพิ่มทวีการแก้ไขผลกระทบจากราคาน้ำมันเสื้อไฟโดยจะสุ่มใส่ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนประหยัดน้ำมันเสื้อไฟประหยัดไฟฟ้าพร้อมทั้งกวดกาคืนบรรดาบริษัทนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟถ้ามีการละเมิดหรือดำเนินการบ่สอดคล้องตามกฎหมายระเบียบการจะต้องนำใช้มาตรการเด็ดขาดโดยเฉพาะการกักตุนน้ำมัน
2: เพิ่มทวีการแก้ไขผลกระทบจากราคาน้ำมันเสื้อไฟโดยสุ่มใส่ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในการประหยัด

0: น้ำมันเสื่อไฟประหยัดไฟฟ้าเกิดกล้าขึ้นบรรดาบริษัทนำเข้าน้ำมันเสื่อไฟถ้ามีการละเมิดหรือดำเนินบทสอดคล้องตามกฎหมายระเบียบกันก็ต้องไปใส่มาตรการเด็ดขาดเป็นต้นเหมือนกันแก้ไขปัญหากักตุนน้ำมันคือปัจจุบันน้ำมันพอเข้าน้ำเข้าปกติแต่ว่าการสนองเบิกจ่ายเห็นว่าเป็นลดลงนะพร้อมกันนั้นก็จะได้แต่งตั้งคณะสี่น้ำคือจะได้รายงานอยู่ในเบื้องต้น
1: ท่านสอนไซสีพันดอนให้รู้ตื่นว่ารัฐบาลจะหันการเก็บและหับให้เป็นทันสมัยสู่ส่วนเก็บและหับจากภาษีก่อนให้บรรลุสาวสันห้อยของลมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP โดยสุ่มใส่จัดเก็บและหับเข้างบประมาณให้ถูกต้องครบถ้วนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยการนำใส่เทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมทั้งปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เฮ็ดให้เวียกงานคุ้มครองและหับมีความเข้มแข็งอัดซองวางการหัวไหลจำกัดการลักลอบและเหตุให้การปฏิบัติไล่หับมีประสิทธิภาพหลายขึ้น
2: วันที่30เมษายนพันมานี้พลโทวันทองกงมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมคณะได้เยี่ยมยามพบปะโอลมและที่ซีนำคณะพรรคคณะบัญชาการกองบัญชาการป้องกันความสงบเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำให้เกียรติต้อนรับโดยพันเอกอนุสินศักดิ์ประเสริฐหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำในพิธีพันเอกอนุสินศักดิ์ประเสริฐหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำได้รายงานโดยย่อเกี่ยวกับจุดพิเศษที่ตั้งพาราบุตรบาทและการเคลื่อนไหวเวียกงานในระยะผ่านมาพร้อมทั้งยกให้เห็นสภาพโดยย่อข้อสะดวกและความยุ่งยากในการแก้ไขปัญหาปรากฏการย่อโทษต่างๆและเวียกงานอันพุ่นเด่นในระยะผ่านมาโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหากลุ่มแก๊งซอโกงสับทางโทรคมหรือคอลเซ็นเตอร์ได้อย่างขาดตัวจากนั้นพลจตวากี้จันทวงศาห้องหัวหน้าห้องว่าการกระทรวงป้องกันความสงบพลจตวาสายสมิงศรีวิไลห้องหัวหน้ากรมใหญ่สันติบาลและพลจตวาสาลีพุทธวงศ์ห้องหัวหน้ากรมใหญ่ตำรวจได้ประกอบคำเห็นเพื่อพร้อมกันพัฒนาและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อโทษต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำโอกาสนี้พลโทวันทองกองมณีได้แสดงความย่องยอชมเชยต่อผลงานที่กองบัญชาการป้องกันความสงบเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ญาติมาได้ในระยะผ่านมาและจงพร้อมกันรักษามูลเสื้อผลงานดังกล่าวไว้สืบต่อปรับปรุงโครงจักการจัดตั้งให้เข้มแข็งยกระดับความรู้ความสามารถและโฆษณาศึกษาอบรมพนักงานหนักหบให้มีความนักแน่นทางด้านการเมืองมีคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติและมีน้ำใจรักษาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อหักประกันเหตุให้เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองสังคมมีความสงบปลอดภัย
1: และยา5ปีผ่านมาศูนย์การอนุรักษ์สังชาติสามารถสร้างครอบครัวสามัคคีปองดองได้หลายกว่า 97,000 ครอบครัวเท่ากับ 66.83 ส่วนห้อยสร้างบ้านสามัคคีปองดองได้ 6,210 บ้านเท่ากับ 73.91 ส่วนห้อยและหับพองเมืองจัดตั้งปฏิบัติกระบวนการสามัคคีปองดองได้107เมืองเท่ากับ 72.30 ส่วนห้อยเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่าดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีปองดองมีความสงบและพร้อมกันสร้างสาพัฒนาประเทศชาติท่านนางบุษดีธนเมืองกรรมการศูนย์กลางภาคห้องประธานศูนย์กลางแนวร้องสร้างชาติมีคำเห็นว่าคณะกรรมการแนวร้องสร้างชาติแต่ละขั้นได้เป็นเจ้าการศึกษาอบรมต่อหมความสามัคคีปองดองพวกระดมคนควยประชาชนลำบรรดาเผ่าอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีปองดองมีน้ำใจหักชาติหักระบอบประชาธิปไตยประชาชนเข้าร่วมปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐและเวียกงานของการปกครองท้องถิ่นประกอบส่วนเข้าในเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบปกปักรักษาและเสริมขยายมูลเสื้อวัฒนธรรมฮีดคองประเพณีอันดีงามของชาติของเผ่าเข้าในการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติพลเด่นแมนได้เอาใจใส่สุขยุขบวนการสร้างครอบครัวบ้านและเมืองสามัคคีปองดองติดพันกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากตามศีลใน4คาดหมาย
3: พอดปี2025สร้างครอบครัวสามัคคีปองดองได้ 975,042 ครอบครัวเท่ากับ 66.83 ส่วนน้อยสร้างบ้านสามัคคีปองดองได้ 6,210 บ้านเท่ากับ 73.91 ส่วนน้อยและหักหองเมืองจัดตั้งปฏิบัติขบวนการสามัคคีปองดองได้107เมืองเท่ากับ 72.30 ส่วนน้อยศึกษาอบรมบรรดาสั้นคนและองค์การจัดตั้งสังคมให้มีน้ำใจเสียสละฮักซากฮักบ้านเกิดเมืองนอนเสริมขยายบทบาทในการปฏิบัติชีพและหน้าที่ของตนให้ถูกต้องและสอดคล้องคุกระดมกำลังแหงและอินฮอ การจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเสริมสร้างคุณภาพกรรมกรชาวเกษตรกรและนักเรียนผู้ปัญญาชนตั้งหน้าทำมาหากินประกอบอาชีพให้ถูกต้องสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายคนผู้สร้างตั้งสหพันธ์ชาวเกษตรกรลาวเก็บกำข้อมูลบรรดาสังคมและการจัดตั้งสังคมพร้อมทั้งพุกระลมเขาเจ้าประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาสังคมช่วยเหลือมนุษยธรรมและอื่นๆได้เป็นอย่างดี
1: ท่านนางบุษดีธนเมืองฮู้ตื่นว่าด้านการต้องห่มความสัมพันธ์ปองดองบรรดาศาสนาได้เอาใจใส่โฆษณาเผยแพร่นโยบายรัฐธรรมนูญและระเบียบกฎหมายติดพันกับการศึกษาอบรมให้ประชาชนในการเชื่อถือและบ่เชื่อถือศาสนาที่บ่ขัดกับกฎหมายบนพื้นฐานความสมัครใจประสานสมทบกับองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวและองค์การจัดตั้งศาสนาต่างๆศึกษาอบรมประชาชนก็คือบรรดาชาวสนิกชนให้เป็นพลเมืองดีและปฏิบัติพันธะของพลเมืองให้ถูกต้องสร้างความเข้าอกเข้าใจระหว่างศาสนาและระหว่างศาสนิกชนด้วยกันการเสริมสร้างความปองดองอยู่ร่วมกันโดยสันติและร่วมกันสร้างสาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองเป็นใจกลางประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องและองค์การปกครองท้องถิ่นแก้ไขหีดคลองประเพณีที่ล้าหลังและกดนวงทวงดึงการพัฒนาของบางชนเผ่าและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับศาสนาได้จำนวนหนึ่ง
2: ประชาชนเก้าบ้านของเมืองนองได้สมใส่ขวาเบตงเสริมเหล็กอัดแหงข้ามเสละนองเพื่อสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกสบายทั้งสองฤดูซึ่งเป็นของขวัญอันล้ำค่าจากการนำผักหลัดของแขวงสะบันเขตที่จะสร้างเงื่อนไขสำคัญให้ประชาชนภายในเมืองนองได้หลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากหลังจากระยะผ่านมาประชาชนอยู่ฝากเสละนองได้ร่วมกันสร้างความไม้ไรทุกๆปีทั้งมุดฤดูฝนเพื่อเสื่อมสองฝากทางเขาด้วยกันพิธีเปิดนำไส้ขวาเบตงเสริมเหล็กอัดแหงข้ามเสละนองแต่บ้านตะกอหาบ้านอล่องจัดขึ้นในวันที่19เมษายนผ่านมานี้โดยให้เกียรติคำร่วมเป็นประธานของทานบุญโจมอุบลประเสริฐเลขาพักแขวงสมณเขตมีทานนางดาวรไซสุเรียนประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยบรรดาแขกทึกเซินบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างอำนาจการปกครองบ้านตลอดถึงประชาชนที่อยู่อาศัยสองฝากเสียของขวดดังกล่าวเข้าห่วมย่างหลวงลายท่านคำผองสมวิจิตหัวหน้าแผนกโยธาธิการและคุณทรงแขวงกาวาโครงการก่อสร้างขวดเบตงเสริมเหล็กอัดแหงข้ามเสละนองเขตบ้านอะล่องเมืองนองแม่นนอนอยู่ในแผ่นบุริมสิทธิ์เพื่อแก้ไขการสัญจรให้เที่ยวได้สองฤดูระหว่างเมืองหาบ้านและบ้านหาบ้านขวดดังกล่าวสำเร็จและเปิดนำไส้แล้วจะสามารถแก้ไขประชาชนเก้าบ้านคือบ้านอะล่องบ้านปอนองบ้านตังอะไรเนือบ้านตังอะไรน้ำบ้านสวือบ้านตะลิงบ้านตานปะโต้ยและบ้านแซนซึ่งมีพลเมืองทั้งหมด 4,453 คนหญิง 2,688 คนประกอบมี702หลังคาเฮือนให้เที่ยวไปมาได้สะดวกโดยเฉพาะในฤดูฝนแม่นบ่ได้ขี่เรือข้ามน้ำอีกแล้วขวดดังกล่าวแม้นได้ออกแบบเป็นประเภทขวดเบตงเสริมเหล็กอัดแหงมีความยาว175เมตรรวมกว้าง5เมตรครึ่งมี7ช่วง8เสามีเสากลางน้ํา6เสาโดยแมนแผนกโยธาธิการและขนส่งเป็นเจ้าของโครงการบริษัทที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างแมนบริษัทวิลาทิกคอนซัลท์จำกัดและรับเหมาการก่อสร้างโดยแมนบริษัท VLP ก่อสร้างจำกัดในมูลค่าทั้งหมด39ตึกกว่ากีบโครงการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์ยังสืบต่อสร้างขบวนการอนามัยเก็บเมียนสิ่งเสียเหลือที่ได้รับผลกระทบจากพายุหมักเห็บตกอยู่สองเมืองคือเมืองสีโคตบองและเมืองนาไซทองท่านปัญญามณีวงศ์หัวหน้าโครงการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์ให้ฮู้ว่าในยามผ่านมาโครงการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์ได้ประกอบส่วนร่วมกับคณะกรรมการแก้ไขภัยพิบัติขันเมืองลงเก็บกำข้อมูลโดยแต่งตั้งพนักงานลงประจำการอยู่ศูนย์บรรษาการบ้านเวียงคำพร้อมทั้งปุกระดมบรรดาบริษัทเก็บเมี่ยนขี้เหยื่อสร้างขบวนการเก็บเมี่ยนสิ่งเสียเหลือและขี้เหยื่อจากการอนามัยเฮือนซานของประชาชน
4: แมนได้ระดมบรรดาบริษัทขนส่งขี้เหยื่อสร้างขบวนการในการเก็บเมี่ยนสิ่งเสียเหลือก็คือขี้เหยื่อจากการอนามัยเฮือนซานของประชาชนเพื่อเก็บเมี่ยนขี้เหยื่อโดยมีภาคส่วนเข้าร่วมหลายกว่า10ภาคส่วนก็คือ10บริษัทซึ่งได้นำไส้พาหนะหลายกว่า18คันผ่านมาแม่นนับแต่มือเกิดเหตุมาเฮาได้สร้างขบวนการเก็บเมี่ยนสิ่งเสียเหลือก็คือขี้เหยื่อหั่น จำนวน2ครั้งเนาะโดยเก็บเมียนขี้เหงื่อได้หลายกว่า125ต้นนะสร้างขบวนการเก็บเมียนสิ่งเสียเหลือหรือว่าขี้เหงื่อจากการอนามัยเฮือนซานบรรดาบ้านที่ได้รับผลกระทบอยู่ใน18บ้านอยู่ใน2เมืองหั้นเนาะ
2: ท่านปัญญามณีวงศ์ฮู้เติมว่าโครงการคุ้มครองและบริการตัวเมืองวิ่งจันทน์ได้ออกแจ้งการโดยมีนโยบายบ่เก็บค่าขี้เหงื่อที่เพิ่มขึ้นจากปกติจากครัวเรือนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุหมังเห็บตกตลอดระยะเดือนมิถุนายนต่อไปเส้นหาดฟังข่าวจากท้องถิ่น
1: กองประชุมสรุปกองทุนคุ้มครองภัยพิบัติและสังคมสงเคราะห์ประจำปี2025และวางทิศทางแผนการปี2026ของเมืองท่าแตงจัดขึ้นเมื่อบ่ดุลมานี้มีท่านนางวิไลวรรณดาลศิลป์หัวหน้าแผนกงานและสวัสดิการสังคมของแขวงเสกองท่านศรีสมภาไซแก้วยวงรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองประธานคณะกรรมการคุ้มครองกองทุนภัยพิบัติขันเมืองมีคณะกรรมการคุ้มครองกองทุนภัยพิบัติขันเมืองเข้าร่วม
5: ในกองประชุมท่านศรีศักดาแสงนฤวงศ์หัวหน้าองค์การแห่งงานและสวัสดิการสังคมเมืองตาแตงได้รายงานการเคลื่อนไหวเวียกงานกองทุนภัยพิบัติประจำปี2025ว่ากองทุนคุ้มครองภัยพิบัติและสังคมสงเคราะห์มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่พนักงานรัฐกรทหารตำรวจและพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าผู้ประสบภัยพิบัติทุกยากด้อยโอกาสแน่ใจเพื่อแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ยุคขันพื้นฐานตามแผนการลบล้างความทุกข์ยากของพรรครัฐบาลก็คือองค์การปกครองท้องถิ่นวางออกซึ่ง1ปีเมืองท่าแตงสามารถขนขวายระดมทุนจากพนักงานรัฐกรผู้ประกอบการและประชาชนในทั่วเมืองได้112ล้าน2แสนกว่ากีบเทียบใส่แผนปฏิบัติได้62ส่วนห้อยในนี้ระดมจากภาคส่วนรัฐ39ล้าน1แสนกว่ากีบในจำนวนทุนที่ระดมได้แม้นได้ใส่ใจในเวียกงานบริหารกองทุนและช่วยเหลือฉุกเฉินจำนวน85ล้าน6แสนกว่ากีบปัจจุบันยังเหลือยอดเงินกองทุนตัวจริง193ล้าน4แสนกว่ากีบผู้สื่อข่าวเมืองตาแตงแขวงเสกองรายงาน
1: ต้นเดือนเมษายนนี้ที่ห้องว่าการปกครองแขวงอัตปือสหพันธ์แม่หญิงแขวงอัตปือและสมาคมแม่หญิงแขวงกวงหงายของเวียดนามเซ็นบุตรบันทึกสวยจำเกี่ยวกับการร่วมมือด้านเวียกงานแม่หญิงฝ่ายลาวลงนามโดยท่านนางสุขวิไลเวียงไสห้องประธานสหพันธ์แม่หญิงแขวงอัตปือฝ่ายเวียดนามลงนามโดยท่านนางฟาร์มทอเลเหวียนต่างหน้าสมาคมแม่หญิงแขวงกวงง่ายเวียดนามโดยซ่องหน้าขณะนำทั้งสองฝ่าย
6: ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงเห็นดีกวดก้าคืนปรับปรุงและเป็นเอกภาพสื่อเอื่นของเอกสารหัวมือที่ได้ลงนามก่อนหน้านี้ในนั้นได้อัปเดตองค์ประกอบของฝ่ายเวียดนามจากแขวงก่อนตัวมาเป็นแขวงกวงง่ายหากประกันความสอดคล้องกับสิทธิอำนาจองค์ประกอบผู้ลงนามและสภาพการในปัจจุบันสื่ออื่นในบทบันทึกสวยจำที่ได้ลงนามในวันที่30ธันวาคม2024เนื่องในบทบันทึกสวยจำเกี่ยวกับการหัวมือระหว่างสมาคมแม่หญิงแขวงกวางหงายแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามและสหพันธ์แม่หญิงแขวงอัตปือแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยลาวในระยะ2024หา2029ตกลงเอกภาพปรับปรุงแผนการหัวมือในภาคที่3การจัดตั้งปฏิบัติปี2026หา2028สมาคมแม่หญิงแขวงกวางหงายจัดตั้งคณะผู้แทนเดินทางมาเยี่ยมยามและแลกเปลี่ยนบทเรียนอยู่แขวงอัตปือปี2027หา2029สหพันธ์แม่หญิงแขวงอัตปือจัดตั้งคณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุมสรุปกลางสมัยสรุปถ่ายสมัยเพื่อประเมินและตีราคาผลการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาบทบันทึกหัวมือในระยะ2024หา2029และลงนามในบทบันทึกสวยจำระยะต่อไปที่แขวงกวางหงาย
7: สีหงแก้วขมันผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
1: กองประชุมฝึกอบรมวิธีการนำใส่ระบบติดตามการกวดกาจุดความร้อนและพื้นที่ถูกผลกระทบจากไฟจัดขึ้นเมื่อบ่ดุลผ่านมานี้อยู่แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงบริคำไสมีภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วม
8: บัญหาไฟลามปาบ่แม่นเรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่มันแม่นภัยข่มขู่อันให้แห้งที่เกิดขึ้นในแต่ละปีความห้าแห่งของมันบ่เพียงแต่เผาพันธุ์ทำลายทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ทำลายที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและสีวานานาพันธุ์เท่านั้นแต่มันยังส่งผลกระทบโดยกงต่อระบบนิเวศก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะแม่นฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ทำลายสุขภาพของประชาชนพร้อมกันนั้นยังสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลต่อเศรษฐกิจสังคมและชีวิตการเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นอีกด้วย ถ้าพวกเขาบ่มีมาตรการติดตามและสกัดกั้นที่ทันเวลาความเสียหายเหล่านี้จะยิ่งทวีคูณขึ้นในทุกๆปีด้วยเหตุผลดังกล่าวการนำเอาเทคโนโลยีและระบบการติดตามกวดกาจุดความร้อนและพื้นที่ที่ถูกผลกระทบที่เกิดจากไฟมาจะตั้งปฏิบัติจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างหีบด่วนผลดีและผลประโยชน์หลักที่พวกเขาจะได้รับจากเวียกงานนี้ประกอบมีการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าที่ชัดเจนระบบจะช่วยให้พวกเขากวดพบจุดความร้อนได้อย่างว่องไวและกำหนดพิกัดได้อย่างชัดเจนการตอบโต้ที่ท่วงทันเมื่อหูจุดเกิดเหตุไวพนักงานภาคสนามและเจ้าหน้าที่จะสามารถลงพื้นที่สกัดกันและมอดไฟป่าได้ทันทีก่อนที่ไฟจะลุกลามเป็นวงกว้างสุขสาคอนปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบริคำไซ
1: เมื่อบดลผ่านมานี้ยุงเฮียนอนุบาลบ้านสลาผู้คูณเมืองผู้คูณเปิดขบวนการซักวัคซีนป้องกันพยาธิแห่งชาติเพื่อหยอดยากันพยาธิเปี้ยลอยหรือโปลิโอให้กลุ่มเป้าหมายเด็กน้อยอายุ0มือ5 59เดือนมีทานสนใสธรรมมงคลห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
9: การเปิดขบวนการครั้งนี้เพื่อยอดและสักวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอหรือเปียลอยซึ่งเป็นพยาธิที่หายเหงที่เกิดจากเชื้อจุลโรคมีความเสี่ยงสูงจะเฮ็ดให้คนเป็นอัมพาตหรือเสียชีวิตเนื่องจากระบบการซีนให้ใจอ่อนเหงหากบ่ได้รับการป้องกันด้วยวัคซีนเพื่อรับประกันบ่ให้มีการระบาดของพยาธิอยู่ภายในเมืองติดพันกับการแก้ไขอัตราการตายของแม่และเด็กให้หลุดน้อยถ้อยลงเถระกาวท่านซ่อนใส่ได้เรียกร้องให้ประชาชนทั่วเมืองพร้อมกันให้การหัวมือการดำเนินขบวนการยอดและสักวัคซีนป้องกันพยาธิในครั้งนี้ซึ่งเป็นรอบที่1จะได้ดำเนินในระหว่างวันที่2มีนาคม2026ห้าวันที่11มีนาคม2026และรอบที่2ในระหว่างวันที่23มีนาคม2026ห้าวันที่2เมษายน2026ผู้ปกครองสามารถนำลูกหลานไปรับการบริการอยู่ของหมอสุมสนสุขศาลานำทีมงานแพทย์เคลื่อนที่แสงแก้วประเสริฐกุลรายงานจากสถานีวิทยุโทรภาพแขวงหลวงพระบาง
2: เมื่อบดลมณีแผนกสาธารณสุขแขวงสละวันจัดพิธีสรุปผลการจัดตั้งปฏิบัติการให้วัคซีนกันพยาธิโปลิโอรอบที่1และวางแผนเคลื่อนไหวรอบที่11ปี2026ที่ห้องประชุมแผนกภายใต้การเป็นประธานของท่านบุญโฮมโงนกระเสริมสุขหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงมีหัวหน้าองค์การสาธารณสุข8เมืองและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
10: ท่านเซาเซรีบัวลานีห้องหัวหน้าแขนงอนามัยและส่งเสริมสุขภาพแผนกสาธารณสุขแขวงสารวันในรายงานผลสำเร็จการจัดตั้งปฏิบัติวสส.โปลิโอรอบที่1ให้ฮู้ว่าภายหลังที่ได้เปิดกระบวนการหยอดยากันพยาธิโปลิโอในวันที่2มีนาคม2026ทั่วแขวงสารวันก็ได้สืบต่อดำเนินการปฏิบัติการหยอดยาไปตามตารางที่กำหนดของแต่ละเขตปกคลุมจนฮอดวันที่11มีนาจากนั้นก็ได้สืบต่อหยอดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมายที่บ่ทันสำเร็จหรือผ่านโอกาสจนหอดวันที่15มีนาคม2026จึงสำเร็จ
11: ผลสำเร็จในตัวแข้งนี้ถือว่าถ้าเอาเบิ่งแล้วเนาะอยู่ในสารวัตรของเฮานี่แม่นบรรลุตามขาดหมายแล้วเนาะคือว่าขาดหมายแม่น 95% หลายกว่า 95% ถือว่าของเฮาได้ต่ำสุดก็แม่น 97.6% ใน8ตัวเมืองของเฮาถือว่าสามารถบรรลุตามขาดหมายที่วางไว้แต่ในนี้เนาะมีบางเมืองที่เห็นว่าตัวเลขลืนขาดหมายเป็นจำนวนหลายเนาะอาจสิแม่นมาจากหลายสาเหตุอันนึงก็ถือว่ามีประชากรเกินใหญ่บ่เนาะหรือว่าอันที่2ก็ย้อนว่าการกําหนดหมวดอายุต่าง
10: ๆในกองประชุมยังได้ยกให้เห็นผลการติดตามสุขอยู่แบบปฏิบัติการและแบบแผนปรับปรุงภาควิชาการในรอบที่2ปัญหาและสิ่งท้าทายการจัดแบ่งงบประมาณเคลื่อนไหวและติดตามสุขอยู่และแผนเคลื่อนไหวภาควิชาการรอบที่2อนมณีสอดผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวัตรรายงาน
2: ต่อไปเส้นหาดฟังข่าวกีฬาก
1: รมกีฬามวลชนภาระและศิลปะศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาจัดพิธีสรุปถอดถอนบทเรียนเวียกงานเทคนิคจัดการแข่งขันงานมหกรรมกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่4ในวันที่30เมษายนผ่านมานี้ที่ห้องประชุมห้องว่าการนครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านกิ่งมโนพรมมหาไสยห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีท่านวิลวรรณบุญสุขไทยหัวหน้ากรมกีฬามวลชนภาระและศิลปะศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีท่านกิ่งมโนพรมมหาไสยมีคำเห็นว่า ภายหลังการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่4ได้สิ้นสุดลงในท้ายปี2025ผ่านมาคณะกรรมการเทคนิคจัดการแข่งขันก็ได้เอาใจใส่ในการสั่งรวมข้อมูลเวียกงานที่เกี่ยวข้องดังนั้นจึงขอแสดงความสำเซยมายังคณะรับผิดชอบกองประชุมบรรดาท่านและคณะกรรมการที่ได้พร้อมกันเอาใจใส่ในการก้าเกียมเนื้อในเอกสารของกองประชุมอย่างครบถ้วนและขอสมเสยมายังบรรดาท่านท้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาบรรดาแขวงนครหลวงพร้อมด้วยคณะที่ตัดสินใจเดินทางมาร่วมกองประชุมด้วยความผิดชอบสูงเฮ็ดให้กองประชุมสามารถดำเนินไปตามแผนการคาดหมายที่วางไว้โอกาสเดียวกันนี้ท่านวิลาวันบุญสุขไทยได้รายงานสภาพรวมเวียกงานเทคนิคจัดการแข่งขันงานมหกรรมกีฬาคนพิการแห่งชาติให้ฮู้ว่ากรรมการเทคนิคจัดการแข่งขันงานมหกรรมกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่4ปี2025ที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพซึ่งมีคณะกรรมการ8ท่านประกอบมี5อนุกรรมการคืออนุกรรมการบริหารการเงินอนุกรรมการจัดการแข่งขันอนุกรรมการสถานที่และอุปกรณ์อนุกรรมการข้อมูลสถิติและสรุปผลการแข่งขันอนุกรรมการขึ้นทะเบียนและออกบัตรมีบุคลากรทั้งหมด52ท่านและกรรมการตัดสินจากสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งชาติจำนวน242ท่านได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานระยะวันที่14-18ธันวาคมปี2025ผ่านมากำหนด9ประเภทกีฬา172รายการแข่งขันมีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดจาก17แขวง1นครหลวงมีคณะนำครูฝึกและนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด708คนหญิง325คนพร้อมนี้ยังมีทางด้านดีขอคงข้างและบทเรียนที่ถอดถอนได้ถึงอย่างไรก็ตามการแข่งขันครั้งนี้แมนงานแข่งขันที่ยกฐานะบทบาทระดับของการจัดงานเป็นงานมหกรรมกีฬาคนพิการแห่งชาติที่มีระบบการจัดตั้งที่ถูกต้องมีนิติกรรมครบสุดในการคุ้มครองการจัดงานโดยรวมถ้าเทียบใส่การจัดงานแข่งขันครั้งที่3ที่แขวงเสียงขวงในปี2023แมนมีจำนวนนักกีฬาทั้งหมด280คนเพิ่มขึ้น35คนมีประเภทกีฬาเพิ่มขึ้น2ประเภทกีฬาทั้งหมดนี้ได้แสดงให้เห็นถึงบาดก้าวใหม่ในการพัฒนากีฬากายกรรมคนพิการอยู่ภายในประเทศและเฮ็ดให้สังคมมีความรับรู้อย่างกว้างขวางต่อเวียกงานกีฬาคนพิการเว้ารวมเว้าเฉพาะการปฏิบัตินโยบายส่งเสริมคนพิการได้มีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานับมือเพิ่มขึ้นและสามารถคัดเลือกได้นักกีฬาที่มีพรสวรรค์จำนวนหนึ่งเพื่อสืบทอดเปลี่ยนแทนนักกีฬาทีมชาติในอนาคตกองประชุมครั้งนี้ยังได้รับฟังบรรดาแขวงก็คือ18แขวง1นครหลวงประกอบคำคิดเห็นและถอดถอนบทเรียนเวียกงานเทคนิคการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่4อีกด้วย
2: ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสื่อหานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าหนึ่งในโอกาสเฉลิมฉลองวันปลดปล่อยภาคใต้เวียดนามท่อนโฮมประเทศชาติเป็นเอกภาพวันที่30เมษายนและวันกรรมกรสากลที่1พฤษภาคมปีนี้คะแนนท่องเที่ยวนครหลวงฮานอยและสถานที่ต่างๆได้จัดหลายกิจกรรมเพื่อแน่ใจเพิ่มทวีการเสื่อมต่อลักษณะตัวจริงให้แก่นักท่องเที่ยวคาร์ลบุตึมว่าสุสานประธานโฮจิมินห์เป็นสถานที่ดึงดูดประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนหลวงหลายเฉพาะวันที่30เมษายนผ่านมานี้มีนักท่องเที่ยว 20,000 กว่าเถื่อคนในนั้น 4,000 กว่าเถื่อคนได้เข้าเยี่ยมชมสุสานประธานโฮจิมินห์เขตถนนคนยางอ้อมหนองฮวนเกียมหรือหนองเต่าและเขตใกล้เคียงได้จัดกิจกรรมแต่เวลา 7:00 น. 5:24 น.ของวันที่3พฤษภาคมได้กลายเป็นเวทีเปิดเพื่อรับใส่ประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วยหลายรูปแบบเช่นการเล่นดนตรีอยู่ถนนการพบปะกับชุมชนการเล่นพื้นเมืองต่างๆโดยมีการประสานสมทบกันระหว่างฮีตของประเพณีและความทันสมัยพบปะแลกเปลี่ยนเสื่อมต่อระหว่างประชาชนในท้องถิ่นกับนักท่องเที่ยว
2: นับแต่วันที่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปจีนได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ประเทศประธานหมุนเวียนสภาความมั่นคงองค์การสหประชาชาติประจำเดือนพฤษภาคมนี้ท่านฟู่สงผู้ตังนาถาวรของจีนประจำองค์การสหประชาชาติกล่าวอยู่กองประชุมแถลงข่าวที่จัดขึ้นในมื้อเดียวกันว่าสภาความมั่นคงองค์การสหประชาชาติจะสุ่มใส่3หัวข้อสำคัญในเดือนนี้คือฟื้นฟูอำนาจของกฎบัตรสหประชาชาติและบทบาทขององค์การสหประชาชาติสุญญูการแก้ไขปัญหาในภาคพื้นตะวันออกกลางโดยผ่านสองทางการเมืองและสนับสนุนเสถียรภาพและการพัฒนาของบรรดาประเทศในแอฟริกาท่านฟู่สงกล่าวว่าหน้าที่อันหิบด่วนที่สุดในปัจจุบันแม้นการรับประกันการหยุดยิงให้ได้รับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งรับประกันให้อเมริกาและอิหร่านฟื้นฟูการเจรจาบนพื้นฐานความจริงใจเ พื่อสร้างพื้นฐานให้แก่การเปิดซองแคบฮอร์มุสขึ้นใหม
1: ่ตามข่าวต่างประเทศวันที่29เมษายนผ่านมานี้ท่านวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียยั่งยืนว่าด้วยฐานะเป็นประเทศเข้าร่วมที่มีความรับผิดชอบต่อสนธิสัญญาบอกเพขยายอาวุธนิวเคลียร์รัสเซียย้ำได้ก่อปฏิบัติบรรดาข้อกำหนดและเนื้อในจิตใจของสนธิสัญญาดังกล่าวอย่างเข้มงวดในสารที่ฝากถึงกองประชุมสำรวจกวดคืนสนธิสัญญาบ่แพ้ขยายอาวุธนิวเคลียร์ครั้งที่11ท่านวลาดิเมียร์ปูตินซี้แจงว่ารัสเซียเชื่อมั่นว่าในสภาพการสากลซับซ้อนคือในปัจจุบันต้องมีความพยายามหลายฝ่ายเติมอีกเพื่อแน่ใจสร้างเงื่อนไขให้แก่บรรดาความก้าวหน้าต่อไปในเส้นทางสร้างโลกปลอดอาวุธนิวเคลียร์พร้อมทางปฏิบัติหลักการบอกกอผลเสียหายต่อความมั่นคงรัสเซียถือว่าบรรดาประเทศปฏิบัติพันธะตามสนธิสัญญาอย่างเข้มงวดนั้นมีสิทธิสัมผัสกับพลังงานนิวเคลียร์เพื่อจุดประสงค์สันติภาพหากบ่ถูกจำกัดหลายเกินไป
2: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พญสิทธิ์และสมภวันมาวงไซอ่าน
12: เล็กมื้อนี้เพิ่นวางบ่ท้าไปธนาคารได้ดูหั่นสิไปยืมเงินมาซื้อคำ
13: สิไปยืมเฮ็ดหยังลาวโทรคมเพิ่นแจกคำอยู่เป็นรุ่นอลแม่
12: แท้ว่ะแล้วเขาต้องเฮ็ดแนวใดแน
13: ่ง่ายๆเลยเพียงแต่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านของลาวโทรคมและสำหรับค่าบริการ3เดือนขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับแล้วเริ่มตั้งแต่มื้อนี้จนถึงวันที่29มีนาคม2026พุ่นน่ะ
12: ว้าวพอดีเลยเขาหาก็สำหรับค่าบริการเมื่อวานนี้ซันบ่ฟ้าไปดอกเนาะถ้ารุ่นเอาก่อนว่าแต่เพิ่นจะประกาศผู้โชคดีมื้อใดอเล็ก
13: เพิ่นจะแรนดอมประกาศผลผู้โชคดีในวันที่30มีนาคม2026ผ่านทางไลฟ์สดของเพจลาวโทรคม
12: โอเคสิถ้าเบิ่งเด้อใส่คอคำต้องเป็นของเขาแน่นอน
13: ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
14: ดีดื่มกาแฟหอม Birdy 3 in 1 Creamy Latte ปรับปรุงใหม่หวานพอดีหอมละมุนกว่าเก่า
15: ซอฟท์ลุย Birdy 3 in 1 Robusta แซ่บกลมๆหอมเข้มขุ่นกาแฟจะเต็มซอฟมีแฮง Birdy 3 in 1 Espresso หอมแซ่บเข้มจัดหนัก
14: ซอฟใดๆต้อง Birdy หอมถึกใจหลาย
16: เริ่มต้นซอฟดีๆกับ Birdy Ajinomoto
17: สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่ฮักแพงทั้งหลายท่านอยากให้การบริการของรัฐไวขึ้นสะดวกขึ้นและอยู่ใกล้บ้านท่านหลายขึ้นบ่รัฐบาลอยากฟังคำคิดเห็นที่สะท้อนความเป็นจริงจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนในทั่วประเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ท่านเคยใช้บริการของภาครัฐที่ผ่านมาโดยการตอบแบบสอบถามสั้นๆใช้เวลาเพียง3นาทีง่ายๆเพียงแต่ท่านสแกน QR Code ที่อยู่ศูนย์บริการของภาครัฐหรือกดลิงก์ที่ส่งให้ทางข้อความท่านสามารถช่วยเฮ็ดให้การบริการของภาครัฐมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นมาช่วยกันตอบแบบสอบถามของภาครัฐได้แล้วมื้อนี้แบบสอบถามพลเมืองเกี่ยวกับการบริการของภาครัฐแม่นบ่มีค่าธรรมเนียมใดๆและจะบ่มีการห้องขอข้อมูลทางการเงินหรือการชำระเงินอย่างเด็ดขาดหากท่านถูกติดต่อโดยบุคคลที่ห้องขอเงินหรือข้อมูลส่วนตัวโดยอ้างชื่อของแบบสอบถามนี้กรุณาอย่าตอบรับและแจ้งไปที่สายด่วนทางการได้ที่เบอร์020 9905 3988เมื่อท่านสแกน QR Code ท่านจะเห็นลิงก์ของทางการที่เขียนว่าODSC จำ GOV จำ LA จำ CF นั่นแม่นลิงก์ที่ปลอดภัยหรือให้สแกนผ่าน QR Code ที่แจกจ่ายโดยองค์การจัดตั้งของภาครัฐเท่านั้น

ยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักเรียนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสวัสดีท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งในการนี้ออกอากาศธรรมดาท่านได้ติดตามรับฟังในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบพอท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสล็อกของพวกเราภายใต้การนำพาของพรรคมีความบันม่วนซื่นต่อผลงานต่างๆที่สืบต่อจัดตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคเพื่อเฮ็ดให้เศรษฐกิจของชาติได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อนำเอาประเทศชาติของพวกเราก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสีวิไลเกียมเงินขันเดินต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสำหรับรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบพอท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสล็อกของพวกเราภายใต้การนำพาของพรรคนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปพันขยายในแต่ละคงเขตเวียกงานเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองสีวิไลเบื้องต้นของรายการนี้ทำฝันกระดบให้ท่านได้ฟังความเมื่อความซื่นจากทางรายการและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรคมหรือว่าวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตทุกประเทศครึ่งชั่วโมงทางฟิลิปปินส์จาก 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์คือกระทั่งปวงสำหรับพวกเขาฮู้นำกันแล้วว่ากองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้วางแนวทางนโยบายเพื่อให้ปวงสำหรับกับพวกเขานำเอาแนวทางนโยบายดังกล่าวนั้นไปจัดตั้งไปผันขยายในตลกของเขตเปียกงานเพราะว่ากองประชุมใหญ่ได้ค้นคว้าพิจารณาอย่างลึกซึ้งและมีความเป็นเอกภาพอย่างสมบูรณ์และเป็นเอกสารตกลงและรับรองเอาทุกๆปัญหาที่ยกขึ้นอยู่ในระเบียบวาระของกองประชุมใหญ่ทุกประการคือพิเศษแม้นการรับรองเอาโครงการการเมืองของพรรคฉบับที่3ซึ่งจะเป็นโครงการการเมืองที่ขึ้นทางเดินให้พรรคเฮาปวงชนลาวบรรดาเผ่าสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนเป็นระบอบการเมืองที่ได้มาจากประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนอกจากนั้นก็เพื่อเฮ็ดให้แนวทางนโยบายของพรรคมีความนักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมอันนั้นเป็นการยืนยันตื้มอีกเกี่ยวกับความเด็ดเดี่ยวเหนียวแน่นของตัวอุดมการณ์อันสูงสุดของพรรคก็คือความตัดสินใจยึดมั่นอย่างเสมอต้นเสมอปลายต่อท่าแท้ปฏิวัติและมูลเสื้ออันสง่างามของพรรคเฮาในการนำพาประเทศชาติก้าวสู่ความพัฒนาถาวรเพื่อเฮ็ดให้โครงการการเมืองของพรรคได้รับการจัดตั้งผันขยายสู่เรื่องเล็กนั้นกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ได้รับรองเอาทัศนะในการตีราคาหมากผลของการปฏิบัติแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านมีหลักการของพรรคเฮาเกือบระยะ40ปีผ่านมาและการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9จาก2011หา2025เพื่อสรุปถอดถอนบทเรียนและสืบต่อวางจุดหมายเพื่อนำพาภารกิจปฏิวัติฮอดปี2055ยุทธศาสตร์พัฒนาระยะ10ปีจาก2006หา2035และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10จาก2026หา2030ให้มีพื้นฐานอันนักแน่นสำหรับบาดก้าวเดินต่อไปของประเทศชาติถือเป็นขีดหมายสำคัญประวัติศาสตร์ที่พรรคเฮาก็คือการนำพาของพรรคเฮาหุ่นนี้ได้มีความมุ่งมั่นและพื้นฐานปาไว้หุ่นสืบทอดของพรรคเฮาสืบต่อดำเนินภารกิจปฏิบัติสู่จุดหมายที่วางไว้อย่างนักแน่นกองประชุมใหญ่ของพรรคได้เป็นเอกภาพในระดับสูงรับรองเอากฎระเบียบของพรรคฉบับปรับปรุงซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญแม่นแนวทางการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของพรรคโดยเฉพาะได้รับการบูรณะให้สอดคล้องกับโครงการการเมืองก็คือแนวทางการเมืองในเงื่อนไขใหม่ที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกอันสำคัญหนึ่งกองประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งเอาคณะบริหารงานส่วนกลางพรรคสุดใหม่ซึ่งมีการสมทบย่างกลมเกี่ยวของโครงประกอบบุคลากรที่เหมาะสมระหว่างหุ้นคนอายุเกษียณเพศเผ่าบรรลุได้ตามมาตรฐานและเงื่อนไขที่วางไว้เป็นผู้ที่มีมนจิตปฏิวัติบุคกองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12เสื่อมันว่าบรรดาสหายกรรมการส่วนกลางพรรคชุดนี้จะสืบต่อเป็นคณะนำยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งของพรรคสามารถปฏิบัติหน้าที่การเมืองของตนได้เป็นอย่างดีคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12เข้าใจดีว่าอันนี้เป็นการมอบหมายพลนักหน่วงหอบด้านจากทั่วพรรคให้สืบต่อแบกหาภารกิจปฏิบัติของพรรคเฮาในอีก5ปีต่อหน้าทั้งเป็นลักแดงแก่นสารแห่งความสามัคคีเป็นเอกภาพภายในพรรคและในสังคมนำพาที่นำการจัดตั้งปฏิบัติมติ12ของพรรคให้บรรลุคาดหมายที่วางไว้กองประชุมใหญ่ของพรรคได้รับผลสําเร็จจังจบงามอันได้ยั่งยืนยั่งแจ้แจงถึงความสามัคคีเป็นเอกภาพสูงและความรับผิดชอบอย่างเต็มเปี่ยมของพรรคเฮาในการตกลงปัญหาที่สำคัญและเป็นพื้นฐานของพรรคของการปฏิบัติและศาสตรกรรมของประเทศชาติผลสำเร็จของกองประชุมใหญ่ได้ยืนยันถึงมรรจิตปฏิบัติอันเหนียวแน่นและทัศนะหลักมั่นสนสั้นกรรมกรของพรรคที่ยามใดก็จงฮักพรรคดีต่อผลประโยชน์รวมของชาติและความมุ่งมั่นปรารถนาของประชาชนบรรดาเผ่าความกันนั้นก็ส่องแสงให้เห็นถึงความบุกเบือนสู้สนและความรับผิดชอบสูงของผู้แทนกองประชุมใหญ่ทุกสหายก็คือทุกภาคส่วนที่ได้ตั้งหน้ากะเกียมให้กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคสามารถดำเนินไปได้ด้วยดีกองประชุมใหญ่ได้มีความขอบอกขอบใจต่อทุกภาคส่วนพนักงานสมาชิกพรรคนักปฏิบัติอาวุโสตัวแทนของประชาชนบรรดาเผ่าและบรรดาสั้นคนภาคธุรกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทางภายในรวมไปถึงกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบสื่อมวลชนที่ได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการกะเกียมเบียกขอบด้านให้กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้นำเอาการสนับสนุนอุ้มสู่ทางด้านวัตถุและจิตใจสู่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคท่านผู้ฟังที่เคารพเคียงคู่กันนั้นกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคยังได้มีความขอบใจอย่างจริงใจมายังบรรดาพรรคไอ้น้องและพรรคการเมืองต่างๆในทั่วโลกที่ได้ส่งสารอวยพรแสดงถึงความคำนับสมเชยและให้การสนับสนุนต่อกองประชุมใหญ่ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว
ที่แสดงออกถึงน้ำใจสากลอันพ่องใสและเป็นการปลุกระดมให้กำลังใจอันใหญ่หลวงต่อกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคต่อพรรคประชาชนปฏิวัติลาวกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคได้สำเร็จลงอย่างจบงามแต่พวกเขายังต้องมีความรับผิดชอบสูงและเอาจริงเอาจังต่อการจัดตั้งผันขยายแนวทางเพื่อนโยบายที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกให้ปรากฏผลเป็นจริงพรรคเขายังมีเส้นทางก้าวเดินที่ยาวไกลอุดมการณ์และจุดหมายสังคมนิยมบ่อาจเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยตัวมันเองถ้าบ่มีสมาชิกพรรคที่ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นเป็นลักแดงเป็นผู้นำพาฉะนั้นจึงเรียกร้องมายังทั่วพรรคโดยเฉพาะบรรดาสหายกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ที่ได้รับความไว้วางใจจากกองประชุมใหญ่ครั้งนี้จงเสิร์ชสู่มาตรจิตปฏิวัติความรับผิดชอบการเมืองยกสูงความเป็นแบบอย่างนำหน้าฝึกฝนล่อหลอมตนเองรอบด้านปรับปรุงแบบแผนการนำพาแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกที่ถูกต้องสอดคล้องและแท้กับตัวจริงเพื่อนำพาการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางแผนนโยบายที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกให้มีผลสำเร็จจบงามคณะพรรคแต่ละขั้นจงพร้อมพากันเสริมขยายความเป็นเจ้าการในการผันขยายแนวทางแผนนโยบายที่กองประชุมใหญ่วางออกอย่างประดิษฐ์สร้างและปลุกระดมมหาชนยุ่งแห่งขบวนการแข่งขันรักษาและพัฒนาให้มีความกว้างขวางลึกซึ้งและต่อเนื่องเพื่อเลี้ยงไส้สร้างการแข่งขันและการสร้างกำลังแห่งให้การพัฒนาประเทศชาติในสุ่มปีต่อไปเสื่อมันอย่างนักแน่นว่าด้วยแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่อันถูกต้องก็คือบทเรียนพฤติกรรมตัวจริงที่ได้ผ่านการทดสอบและได้รับผลอย่างดีมาแล้วนั้นบวกกับแนวทางที่กองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12วางออกด้วยการเสริมขยายมูลเสื้ออันดีงามของพรรคและของชาติติดพันกับการยกสูงน้ำใจรักชาติจิตใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองของปวงชาวสันชาติด้วยการสนับสนุนการร่วมมือของประเทศไอ้น้องเพื่อนมิตรที่อยู่ไกลและไกลในโลกองค์การจัดตั้งสากลต่างๆภารกรรมประวัติศาสตร์ของพรรคที่ตอบสนองความมุ่งมั่นพัฒนาของประชาชนบรรดาเผ่าที่จะนำเอาประเทศชาติก้าวขึ้นสู่จุดหมายปลายทางนั้นจะได้รับประกันปฏิบัติมีผลสำเร็จอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังที่เคารพในส่วนปีต่อหน้านี้พรรคเขาจะสืบต่อวางทิศทางหน้าที่ต้นต่อในการสืบต่อนำพาภารกิจปฏิวัติอยู่ประเทศเขาตามคำขวัญรวมที่ว่ายกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมทิศทางหน้าที่ต้นต่อในต่อหน้าเมื่อฮอดปี2055ต้องเพิ่มทวีมาในกิจปฏิวัติของทั่วพรรคทั่วปวงชนเสริมขยายกำลังแห่งสังรวมภายในชาติและสมทบกับกำลังแห่งของยุคสมัยเพื่อสู้สนพัฒนาสปป.ลาวเป็นประเทศกำลังพัฒนามีรายรับปานกลางสูงยับเข้าประเทศที่มีรายรับสูงในนั้นระยะแต่ปี2026ถึง2035สืบต่อดำเนินการสร้างและปรับปรุงยกระดับบรรดาปฐมปัจจัยต้นต่อในการบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นยกสูงความเป็นเจ้าตนเองสืบต่อสร้างพื้นฐานในการพัฒนาทับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองสังคมมีความสงบและยุติธรรมองค์การรัฐปฏิบัติพระบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเข้มแข็งประสิทธิภาพยกสูงความสามารถในการคุ้มครองมหาภาคของศูนย์กลางและความเป็นเจ้าการของท้องถิ่นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมีจุดสมมีคุณภาพนักแน่นตามทิศสีเขียวและยืนยงเศรษฐกิจมหาภาคมีเสถียรภาพควบคุมเงินเฟ้อลดพรพนักหนี้สินสาธารณะรัฐวิสาหกิจเป็นกำลังแห่งห่วมกับภาคส่วนเศรษฐกิจอื่นๆในพื้นฐานเศรษฐกิจแห่งชาติพัฒนาแรงทรัพยากรมนุษย์ที่มีความอาจสามารถให้แก่การพัฒนาเพิ่มขึ้นยกสูงคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนยุ่งแห่งการนำใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการหันไปดิจิตอลในขงเขตต่างๆการพัฒนามีความกลมเกลียวสมดุลลดพรความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศอย่างมีประสิทธิผลการเชื่อมโยงเชื่อมจอดกับประเทศใกล้เคียงภาคพื้นและสากลได้รับการจัดตั้งปฏิบัติเป็นรูปธรรมและเป็นเก่าๆในขณะเดียวกันนั้นใน5ปีต่อหน้านี้ทัพฝรั่งจาก2006หา2030ต้องสืบต่อรับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบมีความเป็นสามัคคีเป็นเป๊กแผ่นทั่วปวงชนเอกราชอำนาจอธิปไตยได้รับการปกปักรักษาไว้อย่างมั่นคงประเทศชาติหลุดพ้นออกจากสถานภาพโดยพัฒนาระบบการเมืองได้รับการปรับปรุงให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นสู้สนเฮ็ดให้ความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินได้รับการแก้ไขอย่างลึกซึ้งบ่สร้างหนี้สินนักนวงพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งเป็นเจ้าตนเองสุมใส่7แขนงการเศรษฐกิจปลายแหลมการคุ้มครองบริหารเศรษฐกิจดำเนินไปถูกต้องตามกฎหมายการพัฒนาขยายตัวต่อเนื่องสู่ส่วนเฮ็ดให้อัตราการเติบโตรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในก็คือ GDP ให้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6% ต่อปีขึ้นไปคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการพัฒนาวัฒนธรรมอดีงานและเป็นเอกลักษณ์ของชาติได้รับการเสริมขยายทรัพยากรมนุษย์ได้รับการก่อสร้างและพัฒนาอย่างมีจุดสมมีคุณภาพสปป.ลาวเคลื่อนไหวการตั้งประเทศอย่างเป็นเจ้าการได้รับความเชื่อมั่นจากเพื่อนมิตรสากลและสืบต่อเฮ็ดให้สปป.ลาวมีบทบาทพ้นเด่นขึ้นเหล่านี้เป็นต้น
ฉะนั้นเพื่อเป็นการสืบต่อเฮ็ดให้ทิศทางตะนี้ฮอดปี2030ได้หักการจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมพวกเขาต้องสืบต่อบุคทรุทั้ง4ด้านให้แข็งแรงลึกซึ้งและเป็นรูปธรรมโดยสืบต่อเสื่อมสานและพันขยายต่อยอดเวียกงานจุดสุมในวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงิน2025-2025ให้นำเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ให้กลายเป็นแผนปกติเพื่อเป็นการซีนำจัดตั้งปฏิบัติให้เข้าสู่หลวงลึกมีประสิทธิผลและขาดตัวในบางด้านด้วยมาตรการสำคัญเร่งด่วนจำนวนหนึ่งดังนี้ปฏิรูประบอบระเบียบการต่างๆให้โปร่งใสลดพรขอดขั้นและยกสูงประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารประเทศชาติโดยติดพันกับการซุกยู่การหันเปลี่ยนเป็นทันสมัยหันเป็นดิจิตอลการแบ่งขั้นคุ้มครองแห่งแบ่งสิทธิ์ให้จ่าแจงขาดตัวและสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนการดำเนินการผลิตธุรกิจให้มีความสะดวกว่องไวและมีความสามารถสูงขึ้นในการแข่งขันปลุกระดมในยุแห่งขบวนการพัฒนาประเทศชาติขึ้นสู่ระดับสูงยกสูงจิตใจเอกราชความเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองบุกเบือนสู้สนเฮ็ดให้ประชาชนฮู้ธรรมะหากินแบบใหม่มีวิถีชีวิตแบบใหม่ก้าวขึ้นและสร้างให้มีวิสัยทัศน์ของรัฐเอกชนเข้มแข็งหั่งมีขึ้นนำพาสุขยุการปฏิบัติแนวทางการก่อสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอย่างแข็งแรงสร้างท่วงท่าการพัฒนาที่ยืนยงและเชื่อมโยงกับสากลหันเปลี่ยนจากสังคมสมไสไปสู่สังคมแห่งการผลิตให้ได้เป็นรูปธรรมเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างรอบด้านเวียกงานคุ้มครองแนใส่ยกสูงประสิทธิผลการขุดค้นและนำใส่แหล่งทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นแม้ในคงเขตบ่อแฮทรัพยากรน้ำที่ดินให้กลายเป็นการผลิตที่ยืนยงตั้งหน้าผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยหลายทางเลือกรวมทั้งพลังงานน้ำแสงตะเวนเพื่อสมไสภายในและเพื่อการส่งออกเพิ่มทวีการบริหารที่ดีสร้างความโปร่งใสตาและสกัดกั้นการซ่อราดบังหลวงอัดซ่องโว่การหัวไหลเพิ่มแรงรายรับงบประมาณเพื่อสร้างกำลังแห่งสังรวมในการสุขยุการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ไวขึ้นมั่นเที่ยงและมีความยืนยงตลอดไปท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมาถึงตอนท้ายของรายการแล้วทางรายการจะท่านได้ฟังคำว่าคำเสื่อมปิดท้ายรายการหลังจากนั้นสอบแพ้คำหักขอนำในการที่จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบพ่อกันใหม่ในโอกาสหน้าขอความผาสุกโชคดีสุดสุนสว่างจะเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ้อินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้34ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน34ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999ห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยสาขาห้องกายศิลป์เปิดให้บริการแล้วสะดวกสะอาดหอมและว่องไวทันใจซักอบแห้งภายใน1ชั่วโมงก็สำเร็จพร้อมรับโปรโมชั่นราคาพิเศษและของแถมอีกหลายอย่างสนใจให้ธุรกิจห้างสะดวกซักแบบทันสมัยมีความว่องไวด้วยเครื่องจักรอุตสาหกรรมมีทั้งระบบสแกนจ่ายหยอดเหรียญและปอนเงินกีบสะดวกสะอาดและหอมซักอบแห้งภายใน1ชั่วโมงก็แล้วพร้อมนั้นพวกเขายังรับติดตั้งบิวอินตกแต่งห้างให้ครบสุดสามารถเปิดบริการและเก็บเงินได้เลยมีบริการหลังการขายบ่มีค่าธรรมเนียมรายปีและบ่ได้หักเปอร์เซ็นต์จากรายรับของลูกค้าราคาถูกที่สุดมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนสนใจสอบถามได้ที่ห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยสถานที่ตั้งอยู่ห้องกายศิลป์ติดกับห้างกาแฟอเมซอนโทรศัพท์และ WhatsApp 020-7777-7000 ย้ำ7777-7000
2: ตื่มเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะใด
3: ต้องแอป M Service
4: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
3: ต้องแอป M Service
5: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
3: ต้องแอป M Service
2: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
3: ่ก็ต้องแอป M Service
6: โอ้ว้าวคักแท
7: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
2: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลด FM Service ก่อนเด
7: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย FM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
8: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

0: ่อนเพื่อป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ลามป่า
1: อยู่แล้วนะมันบ่เป็นหยังดอก
0: เฮ็ดแนวนั้นบ่ได้เจ้าหน่อยเกิดไฟไหม้ลามป่าเฮาสิถูกปรับใหม่และใส่โทษหนักได้เห็นบ่ปีผ่านมานี่มีประชาชนหลายคนถูกจับปรับใหม่และใส่โทษหลายคนได้ที่จูดให้จูดสวนแบบซาซายเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายย่างมหาศาล
1: เออแม่นได้เนาะพี่กายนี่ครอบครัวลุงเฮาก็เกือบถูกจับย้อนจูดป่าแบบซาซายยังคล้ายแต่ชาวบ้านมาซวยมอดไฟทันบ่ซ่อนละลามไปใส่ป่าป้องกันและป่าผลิตของบ้าน
0: นั่นแล้วแนวมักง่ายนะสุดท้ายก็กลายเป็นโทษฉะนั้นก่อนจะจูดให้จูดสวนเฮาควรมีสติเพื่อบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าได
1: ้คันสั้นอาทิตย์หน้าเฮามาถางแล้วป้องกันไฟและอนามัยกิ่งไม้หญ้าใบไม้แห้งออกรอบให้และสวนเฮาก่อนแล้วจึงค่อยจูดเนาะ
0: แม่นมันบ่เสียเวลาหลายดอกค่อยเฮ็ดค่อยไปมันหักสิแล้ว
1: ดีเฮ็ดจังซี่ล่ะพวกเฮาจึงจะปลอดภัยป่าไม้ก็จะบ่ถูกทำลายความเสียหายก็จะบ่มี
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจูดป่าซาซายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด
3: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแดจากประกันสังคม
4: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบตืม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
5: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทองสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
6: มาใกล้หลานอย่าเร็วอย่าละเร็ว
7: มาย่านอย่างตอนนี้ตอนเมาคือบ่เว้า
6: อย่าหลานอย่าเร็ว
7: ขับรถไวคือบ่เห็นย่านกลัวแบบนี้ไปเอาเล่าไปเดี๋ยวนี
6: ้หลานสิพ้นอีกแล้วหลานรับแล้วปู่ลุงลุงย้อนหมูพาลินกินเที่ยวนั่นแต่งรถหลานก็ยังเป็นคือหมูอย่าปู่ลุง
7: โอ้บ่แม่นย้อนหมูดอกถ้าใจเฮาบ่ไปยุ่งเกี่ยวกับมันแล้วหลานเห็นบ่ไว้หนุ่มเมายาเสพติดทุกมื้อนี่กระท่อมกัญชาเฮโรอีนโอ้หลายเป็นตาย่านกินแล้วบ่ย่านไผเกิดอุบัติเหตุตำรถตำเฮือนตำคนตายหลายคนเห็นบ่ถ้ากับใจเป็นคนดีบ่ให้สังคมเดือดร้อนสิปล่อยหลานไป
6: หลานสัญญาว่าหลานสิบ่อีกแล้วบ่ลุงหลับแล้วย่าแล้วหลานย่าแล้ว
8: จ้อยๆลุกไปหยังลุกไปหยังจ้อยลุกไปหยังลูก
6: แม่ลูกฝันมามีคนสิเอาลูกไปเป็นตาย่านหลายแม่ลูกสิบ่กินแล้วอีกแล้ว
9: ความฝันอาจเป็นความจริงถ้ายังเมาแล้วฝืนขับรถด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการแห่งชาติด้านความปลอดภัยทางหลวง

0: บายดีท่านผู้ฟังทีเคารพ
1: สบายดีท่านผู้ฟังมิตรรายการทีหักแพงทุกทุกท่าน
0: เจ้าต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยพบกันในมื้อนี้สุภลินมโนลีหับหน้าทีดำเนินรายการ
1: เจ้าก็สบายดีเนาะพบพ่อมิตรรายการท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็แม่นเช้าวันจันทร์4พฤษภาคม2026เนาะซึ่งหลังจากที่พักผ่อนวันกรรมกรสากลไปเน
0: าะ
1: 3มื้อศุกร์เสาร์อาทิตย์มื้อนี้กลับเข้ามาสู่การปฏิบัติหน้าทีเวียกงานกันเป็นปกติคือเก่าแล้วก็พบพ่อกับพวกเฮา2คนและก็ทีมงาน
0: เจ้าการท่านสามารถรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยได้ทาง FM 103.7 MHz FM 94.3 MHz และกับทางเพจ Facebook Lao National Radio นอกจากนั้นท่านยังสามารถรับฟังทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la
1: เจ้าเนาะก็ฝากช่องทางการติดตามไว้กับมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเนาะเพราะว่าท่านผู้ฟังจะสะดวกเนาะรับฟังช่องทางใดรับชมอยู่ทาง Facebook ก็ดีเนาะก็อย่าลืมแจ้งผลการรับฟังแด่ว่าจะเป็นทางวิทยุนครหลวงจันทน์หรืออยู่ทางต่างแขวงหรือว่าบางคนอาจฟังอยู่น้ำลดบ่หรือว่าฟังผ่านเว็บไซต์เนาะติดตามชมผ่านทางFacebook ก็อย่าลืมเนาะผลการรับฟังแจ้งมาพวกเฮาครับฮู้แน่ว่าเสียงแจ้งชัดเจนบ่เนาะทุกท่าน
0: เจ้าแม่แล้วซึ่งทางเพจของพวกเฮาก็มีการแชร์ต่อเพจขับขี่ปลอดภัยสุภลินพิมพ์ปิ่นภาษาลาวก็สามารถเข้าไปติดตามได้หรือว่าจะเป็น Lao National Radio ดังนั้นท่านใดที่รับฟังรายการอยู่บ่ว่าจะเป็นทางระบบ FM หรือว่าทางออนไลน์ท่านสามารถประกอบความคิดความเห็นเข้ามาได้หรือว่าจะโทรเข้ามาทั้งเบอร์โทรศัพท์ของพวกเฮาก็ได้เนาะ030-5787052
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะท่านผู้ฟังเนาะกาแจ้งมิตรรายการเอาไว้ก่อนเนาะว่าสำหรับมื้อนี้นี่พวกเฮากาได้มีนัดสัมภาษณ์ทางเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะแล้วแม่นพันโทวงไซปัญญาแก้วหัวหน้ากองห้อยจราจรเมืองปากหืมเนาะซึ่งมื้อนี้นัดเพิ่นไว้คมสินักเพิ่นว่าแต่ 2-3 มื้อก่อนหน้านี้แล้วเนาะเพิ่นก็ยินดีเข้าร่วมรายการนำกาขอบใจที่ว่าสละเวลาเพราะว่าก่อนกลับมาก่อนสักคนเนี่ยเฮาพัก3มื้อเนาะมันอาจจะเป็นเงื่อนไขเฮ็ดให้หลายๆคนอาจจะเดินทางไปเที่ยวเนาะทั้งต่างแขวงแดก็เลยว่าอ่ะพอดีได้โอกาสสัมภาษณ์เพิ่นเนาะก็สิให้เพิ่นรายงานสู่ฟังแหละและก็สำหรับมิตรรายการท่านใดเนาะที่ว่าติดตามรับฟังรับชมอยู่เนาะได้ใช้เส้นทางใดมื้อนี้ก็อย่าลืมแจ้งกันเข้ามาเด้อว่ามื้อวันจันทร์เริ่มต้นอาทิตย์นี้เป็นเท่าใดแน่สภาพการสัญจรภายในตัวเมืองเนาะหลายท่านมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองเนาะเวียกเฮ็ดงานทําแน่ห้องเรียนแน่แล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างเนาะที่ว่าอาจจะต้องได้มาเฮ็ดมาทําเพราะฉะนั้นแล้วเป็นเท่าใดการสัญจรมื้อนี้อย่าลืมบอกสุภาพฟังได้เน
0: า
1: ะ
0: คือโนรีมาแต่เช้ามื้อนี้สุภลินอยู่ทางธงปงสีไข่เนาะ
1: เจ้า
0: ก็ตอนมาหันกะโรงเรียนดี
1: เจ้า
0: แต่ว่าจะมาหยุ่งๆกันแน่กับแม่นแถวอันค่าสร้างสำหัวมาเนาะแล้วก็มาไฟแดงอินแป้งเส้นทางนี้ก็ต้องได้ระวังได้เพราะว่าเพิ่นใช้เพิ่นให้บริการรถเมล์ด่วน BRT เลยเด้
1: เจ้าม
0: ันจะมีนะส่วนทางไปมาเด้อเนาะ
1: ส่วนทางไปมาเฉพาะ BRT
0: เฉพาะ BRT แม่นแล้วดังนั้นไผที่ว่าขี่รถต้องได้เบิ่งเส้นทางหรือว่าแล้วทางของ BRT ซองของ BRT อย่าไปขี่ตันประชันซาเพราะว่าก็มีหลายๆทานอาจจะยังบ่ทันฮู้
1: เจ้า
0: ก็ไปขี่ของเลน BRT นะก็เฮ็ดให้รถ BRT ไปบ่ได้บางเทื่อก็ได้จอด
1: เจ้า
0: ได้จอดเพื่อจะให้รถทันผ่านไปก่อนแล้ว BRT จึงมาได
1: ้
0: มันก็เฮ็ดให้รถถันมันก็แออัดแล้วก็ติดขัดอยู่หันได
1: ้แม่แล้วเนาะคือถ้าว่าผู้ใดได้ไปตั้งแต่ไฟแดงวัดอินแปลงไปน่าจะสังเกตเลยว่าปัจจุบันนี้มันจะเป็น3เลนเนาะ BRT เนี่ยน่ะ2เลนและอีกเลนนึงแหละแม่นเลนของรถทั่วไปแล้ววันนี้นะตามที่ได้ไปเห็นเนาะวันศุกร์แล้วนี่ก็คืออันน่ะหลังจากโมงที่ว่า BRT น่ะบ่แล่นแล้วเนาะแล้วมีรถนะไปจอดอยู่ข้างทางหันนะเลนรถทำอธิบายรถทั่วไปหันนะ
0: คือ
1: ไปจอดยูหันจอดแซ่ยูหันกับโบเน่ใจว่าจอดแล้วไปเวียกไปงานทางอื่นโบหรือไปเลาะลิ้นใส่กับโบเน่ใจเนาะแต่ว่าส่วนหลายแล้วเราจะเห็นรถหันนะไปจอดเป็นแถวเลยเนาะก็คือบ่เข้าไปฝากตามจุดที่กำหนดเนาะโดยเฉพาะแล้วในวัดหันนะก็สามารถไปฝากรถได้แต่ว่าจะเสียค่าบริการเน
0: า
1: ะ
0: ก็เสียให้วัดก็ไปสร้างสาพัฒนาได้ท่านผู้ฟังนี่แหละก็คือสุภลินเว้าที่ว่ามีน่ะรถไปจอดตันทางของน่ะรถเมด่วน BRT อยู่ถนนเศรษฐาธิราชนะสุภลินในวันที่30ตอนบ่ายวันที่30เน
1: า
0: ะมีรถกระบะที่เพิ่นไปจอดตันซองทางรถเมด่วน BRT ขาขึ้นอยู่จุดข้างนครบาลหรือวันแถวน้ำพุอ่ะเด้
1: เจ้า
0: เมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์เนาะเฮ็ดให้รถเมด่วน BRT ต้องได้เลี้ยวหลบไปใส่ซองทางขาลงแบบนี้น่ะมันมี2ช่องทางเนาะขึ้นลงในเนาะของมีด่วน BRT แต่ว่ามีรถไปจอดตันอยู่หั่นก็จำเป็นต้องได้ แซกหรือว่าเลี้ยวไปอ่ะนะซองทางขาลงแต่ว่าย่ำตื่มเด้อท่านผู้ฟังเด้อว่าปัจจุบันนี้เส้นทางดังกล่าวนี่นะก็ยังพบเห็นการจอดรถที่ว่าบ่เป็นระเบียบในแต่ละมื้อแล้วก็เฮ็ดให้การสัญจรนี่ซับซ้อนเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าอิงตามแจ้งการสุภลินเพิ่นก็ได้แจ้งการออกมาแล้วได้ของนครหลวงของนครหลวงเฮานี่แหละเนาะว่าห้ามรถทุกประเภทไปจอดตันซองทางจราจรของรถเมล์ด่วน BRT อยู่ถนนเศรษฐาธิราชแต่4แยกวัดอินแปงเห็นบ่ห่าหอคำซึ่งว่าเส้นทางดังกล่าวนี่นะจะมีการกำหนดให้เป็น3ซองทางคืออันน่ะสุภลินเว้าไปซองทางเบื้องขวามือเป็นเลนเฉพาะรถทั่วไปกันสมมติว่าเฮาขี่ขึ้นมาตั้งแต่อันน่ะ
1: บัดอินแปง
0: เนาะเบื้องขวามือนี่มันจะเป็นรถทั่วไปและอีกซองทางนึงก็เป็นของ BRT เฉพาะขาลงและอีกเบื้องซ้ายจะเป็นรถเมล์ด่วน BRT เฉพาะขาขึ้นแสดงว่าตัวเส้นทางตัวนี้นี่มันมี3ซองทางมี3เลนรถทั่วไปมันแนบขวาไว้และเส้นทางดังกล่าวเพิ่นจะบ่ให้รถอย่างไปจอดแล้วได้
1: เจ้า
0: ต้องได้ปฏิบัติตัวนี้น่ะเจ้า
1: เนาะซึ่งเพิ่นก็ความจริงแล้วเนาะมีการแจ้งล่วงหน้าแล้วตั้งแต่ตอนเริ่มปรับเปลี่ยนทิศทางการสัญจรใหม่เนาะนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์พุ่นแหละเนาะแต่ว่าเนาะตามที่สังเกตละตามที่พบเห็นก็คือทุกมื้อเลยจะมีรถไปจอดอยู่เลนเบื้องขวามือที่ว่าให้รถทั่วไปเที่ยวเท่านั้นแล้วบัดนี้ก็เที่ยวบ่ได้เน
0: า
1: ะก็ค
0: ือ
1: ดังที่เห็นแล้วก็เป็นข่าวกันในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งตามที่ได้เห็นมาล่าสุดก็แม่นเปียที่ก็จะได้ลีกให้เนาะไปบ่ได้เนาะ
0: แม่นๆแต่ว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นก็มีการไปกวดได้ไปเลาะนะคันรถคันใดที่ยังละเมิดที่ไปจอดเพิ่นก็สิมีการล็อกล้อ
1: เจ้า
0: แล้วก็จะมีการปรับใหม
1: ่
0: เพราะว่านี่แม่นก็อิงตามใส่ระเบียบการที่ว่าเพิ่นได้แจ้งออกมาแล้วก็ให้ปฏิบัติน้ำกันแต่จอดได้ไปได้แม่นหลัง 10:00 สุภลิน
1: เจ้า
0: เพราะว่าหลัง 10:00 ไปแล้วนี่เพิ่นก็ให้เที่ยวปกติแต่ซองทางของ BRT รถทั่วไปก็สามารถเที่ยวได้เพราะว่า BRT จะบ่ได้ให้บริการตอนนั้นแล้ว
1: เจ้าก็หวังว่าทุกคนจะให้ความร่วมมือหวังว่าจะดีขึ้นส่วนหลายก็เห็นประมาณนี้นะ 18:00 19:00 20:00 เด้เออ
0: แล้วนั้นทานอาหารหลายสุภลิน
1: แม่นก็คือจอดเต็มเลยเนาะกาฝากไว้แล้วกันเนาะสถานที่จอดรถอยู่หั่นน่ะนะมีอยู่3วัดได้วัดไห่โศกก็มีบ่อนจอดรถสามารถจอดได
0: ้
1: เน
0: า
1: ะ
0: วัดอินแปง
1: แม่นวัดอินแปง
0: วัดองตื้อ
1: เนาะ
0: วัดมีไซ
1: ส์4
0: ว
1: ั
0: ดแล้วก็มันจะมีเฉพาะอันบ่อนจอดรถก็คืออันน่ะใกล้กับขอบใจเด้อมันจะมีมันตะกี้มันเป็นนั่น
1: น้ำพุ
0: บ่แม่นตัวน้ำพุตัวก้อนน้ำพุหมายถึงว่าเวลาเฮาขี่ไปแล้วมันจะมีอยู่ฝากเบื้องซ้ายมือเป็นบ่อนจอดรถกว้างๆเลยตัวนั้นน่ะอยู่ติดกับอันน่ะตะกี้เป็นหนังสือพิมพ์ข่าวสารเด้
1: อ๋อเจ้าๆ
0: ตัวร้านตัวนั้นนั่นแหละเพิ่นให้จอดเลยตัวนั้นเดี๋ยวนี้น่ะ
1: เจ้า
0: เนา
1: ะเพราะฉะนั้นผู้ใดมีจุดประสงค์จะไปทางแคมป์ของจะมาทางตลาดสีหอมนะสามารถเลือกจอดได้จุดที่ใกล้เนาะก่อนที่เฮาจะไปก็ฝากไว้แล้วกันเนาะสําหรับความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตัวเมืองนครหลวงจันทน์พวกเฮาเนาะหลังจากที่พวกเฮามีการปรับเปลี่ยนทิศทางการสัญจรใหม่แล้วก็มีการแล่นรถเมล์ BRT เนาะก็หวังว่าทุกท่านเนาะจะเข้าสู่ระบบระเบียบเพื่อว่าให้การสัญจรมันเป็นระเบียบมันบ่ซับซ้อนคือปัจจุบันเน
0: า
1: ะ
0: แม่แล้วอันนี้ก็ต้องได้ซวยๆกันท่านผู้ฟังเรื่องการปฏิบัติระเบียบเพิ่นมีออกมาแล้วต่างแต่ว่าไทยเฮาเจ้าค่อยผู้ขับผู้ขี่นี่แหละว่าสิปฏิบัติได้ดีซําใดและอุบัติเหตุมันจะลดพรลงก็แม่นขึ้นกับทุกคนต้องได้ซวยกันอยู่แล้วเนาะแล้วอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นใน3วันที่ผ่านมานี่หลายแท้สุภลิน
1: เ
0: พราะว่าบวกใช่ป่ะคือมันผักหลายมื้อเนาะหลายคนก็ออกไปลินไปเที่ยวไปซุ่มแซวไปสร้างสรรค์อีหยังต่างๆก็คือทางเจ้าหน้าที่เพิ่นได้มีการรายงานหรือว่าสนทนาอยู่ในรายการขับขี่ปลอดภัยของพวกเฮาเป็นประจําหั่นแล้วว่าสาเหตุหลักๆที่พาให้เกิดอุบัติเหตุในทุกมื้อนี้นะก็แม่นเมาแล้วครับดังนั้นไผที่คิดว่าตนเองอยากไปซุ่มแซวไปพบป้าสร้างสรรค์เพื่อไว้แน
1: ่
0: เพื่อคนขับรถ
1: เจ้า
0: จะคนหนึ่งสุภลินสู้เข้าไปน้ำกันอ่ะสุภลินกินซาโนลีสิเป็นคนขับไปหรือว่าโนลีกินซาสุภลินขับไปเอาแนวนี้ดีกว่าหรืออีกวิธีนึงเดี๋ยวนี้ก็เจ้าสนทนากันนะ
1: เจ้า
0: เวลาที่กะว่าตัวเองสิเมาอย่ารถไป
1: เอ
0: ิ้
1: น
0: ร
1: ถ
0: เอิ้นรถดีกว่าปลอดภัยอีก
1: เ
0: ออดีกว่าตัวนั้น
1: ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในปัจจุบันเนาะเป็นทางเลือกยังไงที่ว่าพวกเขาสามารถเฮ็ดได้ท่านผู้ฟังเนาะเห็นอุบัติเหตุนะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1วันที่2วันที่3เนาะ
0: แม่นๆแ
1: ล้ววันที่1นี่ก็เกิดขึ้นแบบหลายสถานที่หลายกรณีเลยเน
0: า
1: ะตอนนี้พันโทวงไสปัญญาแก้วหัวหน้ากองห้อยจราจรเมืองปากงืมอยู่ในสายแล้ว
0: จ้าสบายดี
1: สบายดี
2: เจ
0: ้
2: าสบายด
0: ีเจ้าเนาะเจ้าคนอื่นก็ต้องขอขอบใจท่านหลายๆที่ว่าเข้าร่วมสนทนาในรายการขับขี่ปลอดภัยในมื้อนี้
2: เจ้ายินดีที่ได้ออกรายการ
0: เจ้าก็สิได้ติดต่อประสานงานกันเป็นประจำแล้ววันนี้เจ้า
2: เจ้า
0: ป็นจังไดอยู่ทั้งปากเงือมเฮามื้อนี้น่ะสภาพการสัญจรหรือว่าแถวนั้นเขตนั้นฝนบ่ตกติมื้อนี
2: ้เจ้าอันนี้งานรายงานเนาะ
0: เจ้า
2: สภาพเมืองปากเงือมเนาะของเฮาเนาะการจราจรนี่ก็ถือว่าสะดวกดีเนาะไปมาบ่มีการติดขัดทางอ้อเนาะเนื่องจากว่ามันติดเป็นทางเดียวเนาะการใช้รถใช้ถนนก็ถือว่าปกติเนาะบ่มีหยังบ่มีอันน่ะการสับสนเนี่ยได้เนี่ยสะโพกมาต้องเงินพวกเขาเนาะ
0: ถือว่าโรงเรียนดีเนาะท่านเนาะ
2: เจ้า
0: แล้วเป็นจังไดเนี่ยสำหรับสภาพนักขับขี่ที่ว่าขับขี่อยู่ทางเมืองปากเงือมบ่ว่าจะเป็นไทยเมืองปากเงือมเองหรือว่านักขับขี่จากบ่อนอื่นที่ว่าไปก็เจ้าปฏิบัติระเบียบได้บ่เหตุนั้นและทางเจ้าหน้าที่เฮามีการตั้งจุดตั้งด่านบ่อยู่ทางเมืองปากเงือม
2: เจ้าสภาพเมืองปากเงือมของเฮานี้เนาะก็ถือว่าปฏิบัติตามที่นำของการเตือนเพิ่นเนาะได้ตั้งจุดกวดกาอยู่3จุดเนาะจุดที่1ก็เป็นถนนชิด3ใต้เนาะสมทบกับกรมจราจรนครหลวงจุดที่2ก็เส้นทางเรียบตีนภูเขาควายนี่มีหน่วยเฉพาะกิจจราจรของเราลงสมทบแล้วก็ป้อมสามแยกบักเหี่ยวทางหลอของนะเนาะวันนี้การผู้ใช้รถใช้ถนนนี่ก็ถือว่าปฏิบัติกฎจราจรได้ดีเนาะบ่ขับขี่รถไว้หรือว่าวัยรุ่นก็หรือว่าบ่มีอันพวกที่กวนแกนกวนเมืองบ่อย่างก็ถือว่าบ่มีโดยเฉพาะอยู่เมืองปากเงือมพวกเฮาคั่นน่ะ
0: โอ้แบบบ่ได้จับเป็นกลุ่มเป็นแก๊งที่ว่าขี่รถเป็นพึ่งเป็นแพเนาะท่านเนาะ
2: เจ้าถือว่าบ่มีเนาะอยู่เมืองปากเงือมพวกเฮาเนี่ย
0: และการใส่หมวกกันกระทบของกันผู้ขับขี่ได้เป็นยังไงอยู่ทางเมืองเฮา
2: การใส่หมวกกันกระทบนี่ก็บ่อนะบ่ค่อยนั้นปานใดเนาะเนื่องจากว่ามันเป็นเขตสุมปาราเขตอาณาเขตนอกมันจะเขตสารเมืองเนาะในส่วนหลายก็คนไปให้ไปนาบ่ไปพอไปส่วนนี่ก็บ่ค่อยใส่ปานใดเนาะแต่ว่าคนที่เล่นไปรถไฟทางเล่นทางยาวเนาะหรือว่าไปทางไกลที่เขาเจ้าก็คือว่าไปใส่หมวกกันกระทบแหละเนาะเนื่องจากว่าเส้นทาง13ไปเนาะแต่กิโลเมตรที่71หรือว่าทางบริษัทไซฮันเรามาทางที่ละลักษณะทางเมืองสถานีที่เพิ่นก็มีการก่อสร้างอ๋อที่ที่อาคารนี้เป็นฝุ่นเนาะบางบ่อนนี่เพิ่นก็ตั้งเจาะห้องว่าทางหรือว่าอย่างซอกว่าทางนั่นแหละเนาะได้มีการเติมหม้อเนาะมีการก่อสร้างขี้ปูนลายมันหม้อกันกระทบในกองเลยใส่เราก็สามารถพบเห็นผู้ใช้หม้อกันกระทบนี่คือว่ามีร้ายหม้อที่เรียนอยู่ทางที่ทราบไปนี่นะ
0: เจ้าและมีจุดใดบ่อยู่ทางเมืองปากเงือมเฮาอ่ะน่ะนักขับขี่หรือว่าผู้ขับขี่ต้องได้ระวังเกี่ยวกับเส้นทางนี่นะท่าน
2: เฉพาะเส้นทาง13ใต้เนาะมีการก่อสร้างมีการเรียกร้องของผู้ใช้รถใช้ถนนนี่ให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วเนาะการไปการมาเพราะว่าเพิ่นจกทางเมื่อเช้าเพิ่นจกทางเบื้องซ้ายเมื่อเลี้ยงเพิ่นจกทางเบื้องขวาจังใดสิไปลงทางตกคลองท่านนะอันนี้มันให้ระมัดระวังและมีอยู่นับได้ทีละจุดบ้านสมสวาสนอสายแดนบริคำไซเป็นฮอตหลักที่10เนาะเดี๋ยวมาเขาจกเป็นจุดมามันแต่ละบริษัทเขาจะจกขนาดเนาะแต่ถ้าว่าเข้าผ่านเมืองปักเงิมเส้นทางที่3ใจนี่ก็มันให้ระมัดระวังและเราผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยแต่มันแต่ละจุดระบอนเนี่ยถึงมันมีการก่อสร้างนะ
1: เจ้าเชิญท่าน
2: เจ้า
1: พันโทวงไซแล้วตามที่ท่านสังเกตโดยเฉพาะแล้วพักวันกับมาก่อน3มื้อ1 2 3นี้สังเกตบ่ว่ามีรถผ่านเนาะทางเมืองปากเงือมเฮานี่หลายขึ้นบ่ท่าน
2: เฉพาะ3มื้อที่ทางรายการถามมานี่ก็รถนี่มันปกติเนาะบ่ว่าวันเสาร์วันอาทิตย์วันพักวันยังถือว่ามันเป็นเส้นทางผ่านถือว่ามีหลายเนาะรถนี่รถขนาดน้อยรถขนาดกลางขนาดใหญ่ก็ถือว่าก็หลายคือเก่าเนาะบ่มีว่าผิดปกติเมื่อนั้นน้อยมื้อนี้หลายนะคือว่าปกติเนาะเจ้า
0: แต่ว่าอยู่ทางเมืองปากเงือมเฮานี่บ่มีจุดใดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนไปเที่ยวบ่ท่านตัวนี
2: ้ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวนี่ก็มีอยู่เนาะมีอยู่แถวเรียบตีนภูเขาควายนี่แหละเนาะมี 2-3 จุดก็แล้วมีอยู่ก็บ่ค่อยหลายปานใดเนาะคือของโรงเรียนสภาพเศรษฐกิจน้ำมันแพงเน
0: า
2: ะให้คนจากโบบาลินมาเที่ยวนะ
1: เจ้า
0: ผู้ใดก็ฮัตซะแอลนะท่านเนาะ
2: เจ้า
0: แล้วเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยเป็นจังไดในอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือว่าในระยะผ่านมานี่ท่าน
2: เจ้าอุบัติเหตุนี้ระยะผ่านมาเนาะนับแต่ผู้ละ พุทธสงการเนาะแต่เกิดพอปัจจุบันนี่ก็เรียกว่าอุปเทศอยู่เมืองพวกเขานี่คือว่าบ่มีบ่เกิด
0: โอ้
2: แต่เนื่องว่าเส้นทางก็บ่ค่อยดีแล้วก็ผู้ใช้รถใช้ถนนนี่ก็ระมัดระวัง
0: จ้า
2: อันที่สองเจ้าหน้าที่พวกเขาก็ตั้งจุดกวดกาเป็นงวดอยู่สามจุดเนาะได้กวดกาติดประจำตลอด24ชั่วโมงเนาะผู้ใช้รถใช้ถนนนี่เรียกว่ามีสติอุปเทศเรียกว่าบ่มีอยู่เมืองพวกเขานี่อุปเทศปัจจุบันนี่มันศูนย์ศูนย์เนาะบ่มี
0: เจ้าเป็นข้อมูลที่ดีหลายเนาะท่านเนาะเจ้า
1: ถือว่าทั้ง3จุดที่ท่านเว้ามาว่าเฮาตั้งจุดกดกานี่แม่นเฮาตั้ง24ชั่วโมงเลยบ่ท่านหรือว่าเฮาตั้งเพียงแต่บางเวลา
2: เจ้าจุด13ใต้เนาะ13ใต้สมทบกับกรมจราจรจราจรนครหลวงแล้วเป็น24ชั่วโมงเส้นทางเรียบเพียงภูเขาควายนี่น้อยสะพกิจเนาะแล้วก็จราจรพวกเฮาลงนําเป็นกับ24ชั่วโมงส่วนว่าอยู่ป้อมบางเหี่ยวนี่พวกเฮาก็บริการแต่ว่าประจำ24ชั่วโมงแล้วแต่ว่าการกวดกาเฮาก็กวดกาตามวงราชการเนาะที่เร่งด่วนเฮาก็ได้บริการอยู่วงเวียนบางเหี่ยวหั่นเนาะป้อมบางเหี่ยวของเฮาหั่นแต่บ่ให้รถติดรถอังไปบริการบังคับใช้กฎหมายกวดกาปกติแล้วแต่ว่ากลางคืนนี่พวกเฮาบ่ได้กวดเนาะก็บ่อยู่ป้อมบางเหี่ยวหั่นนะ
0: เจ้าคือตัวเลขหรือว่าข้อมูลอยู่ทางเมืองเฮาที่ว่าบ่ค่อยมีเรื่องอุบัติเหตุเกิดขึ้นและเวียกงานโฆษณาเดี๋ยวเป็นจังได๋ทางเมืองเฮายังสืบต่อบ่ทันหรือว่าแนวใด
2: เจ้าเวียกงานโฆษณานี่พวกเฮาก็ได้เคลื่อนไหวปกติเนาะได้ลงตามโรงเรียนมศ45โรงเรียนนี่พวกเฮาก็เลยเอาไปเสนอไปหาเพิ่นเนาะเพื่อให้เพิ่นจัดเวลาให้พวกเฮาแล้วก็เพิ่นจัดเวลาพวกเฮาแล้วพวกเฮาก็ได้ลงไปตามเวลาของเพื่อนที่จักให้ฮันเนาะเลยสมทบกับหน่วยงานจัดการการยาเสพติดลงสมทบนำกันลงโฆษณาถือว่าปกติและเรียนงานโฆษณาของเขาบริปะ
0: เจ้าเนาะก็ถือว่ายังปกติอยู่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะอุบัติเหตุกับบ่มีตัวเลข
1: แม่นโอ้บ่มีมาตั้งแต่ปีไม่ยาวเนาะตามที่ท่านได้แจ้งมากระสมเซยเนาะทั้งบรรดาเจ้าหน้าที่เฮาเนาะสุ่มใส่การปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ถือว่าปลอดการเกิดอุบัติเหตุเนาะภายในเมืองปากลุ่มของพวกเฮาเป็นข่าวดีเลย
0: แม่นๆเจ้าเอาในตอนท้ายนี่อยากให้ท่านได้ฝากถึงนักขับขี่ตื่มอีกบ่เฉพาะแต่อยู่ทางเมืองปากลุ่มเฮาก็คือนักขับขี่ในขอบเขตทั่วประเทศที่กำลังฟังรายการอยู่เจ้า
2: ขออนุญาตเนาะฝากถึงผู้ใช้รถใช้ถนนเนาะที่ภาคเมืองปากลุ่มเนาะหรือว่าทั่วประเทศนั่นแหละเนาะที่ไปการสัญจรไปมาสู่กันเนาะนี่ก็ขอฝากปัญหาที่1ก็ให้ปฏิบัติกฎจราจรอย่างเข้มงวดเนาะเรียกว่าปฏิบัติตามป้ายบังคับใช้อยู่ตามทางเข้าชุมชนหรือว่าเขตชุมชนอันนี้ก็ให้ปฏิบัติอย่างเข้มงวดเนาะปัญหาที่2ก็ผู้ใช้รถใช้ถนนรถบรรทุกชายยาวนี่แหละเนาะก็เข้าบ้านก็ให้พรความไว้หรือว่าตั้งมาหอดจุดกดกาพวกเขาก็ไม่ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรทั้งนั้นหรอกเขตการเมืองยกตัวอย่างคือว่าเขตเรียบตีนภูเขาควายเข้มข้องหรือว่าเส้นทางพร้อมทางซอยนี่เขียข้องนำพ่อแม่ประชาชนเนาะให้เตือนสติลูกขี่ใส่รถกันไฟฟ้านี่นะรถจักรไฟฟ้ารถที่ไฟฟ้านี่นะเนาะบางทีก็มีเงินซื้อให้ลูกไปโรงพยาบาลมุงเฮียนแต่ว่าเรื่องกฎจราจรนี่อาจจะบ่ฮู้เนาะบางเทื่อขี่ไปเบื้องซ้ายเบื้องขวาบ่ออกทางอ้อมทางซอยนี่ฮะเนาะถ้าหากว่าพ่อแม่ประชาชนหากได้ยินข้าพเจ้าเข้ารายการนี้ก็แม่นให้เตือนลูกหลานนั่นแหละเนาะปฏิบัติกฎจราจรอย่างเข้มงวดแล่นก็แล่นเบื้องขวามือและก่อนจะออกทางอ้อมทางซอยก็แม่นให้หยุดรอเนาะอย่าอีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุหรือป้องกันเกิดอุบัติเหตุเนาะขอฝากนำทางคมเวทกันเนาะ
0: เจ้าเนาะก็ต้อง
1: เจ้าขอบใจเนาะทางพันโทวงไซปัญญาแก้วหัวหน้ากองห้อยจราจรเมืองปากงืมนครหลวงเวียงจันทน์แล้วขอบใจหลายเด้อทานที่ว่าสละเวลาเข้าร่วมรายการนำ
0: เจ้าโอกาสหน้าเชิญทานอีกเด้อเจ้า
2: ครับขอบใจเช่นเดียวกัน
0: เจ้าโชคดีทานเจ้าก็ถือว่าเป็นอีกข้อมูลที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งที่ว่าดีแหละเพราะว่าตัวเลขอุบัติเหตุบ่มีสุภลิน
1: แม่นแล้วแล้วก็บ่ได้แม่นว่าแต่เฉพาะ1อาทิตย์ผ่านมาได้ตั้งแต่ปีใหม
0: ่เ
1: ราตั้งแต่ปีใหม่ลาวทางพันโทวงไซรายงานมาแล้วก็ถือว่ายินข่าวดีมาละจากที่วันที่1 2 3นี่พวกเฮาเห็นข่าวอุบัติเหตุหลายเนาะหลายเมืองแต่เมืองปากงืมกะสมเซยเนาะสําหรับปากงืมกับแบบทางผ่านเน
0: า
1: ะ
0: ไม่เป็นทางผ่านแน่แล้วก็บางเทื่อเพิ่นก็ยังบอกว่าเส้นทางนั้นมันกําลังมีการซ่อมแปลงเน
1: า
0: ะผู้ที่ขับขี่ก็สิระมัดระวังแน่แล้วก็บ่ขับไวแน่แต่ว่าย่ำตื่มเด้อเส้นทางใดที่เพ พิ่นแปลงดีแล้วงามแล้วสะดวกแล้วก็ให้พรความไวลงตื
1: ่
0: มอันนั้นอันตรายตัวนั้นก็ได้
1: เจ้าแม่นแล้วละกะอาจจะเป็นย้อนว่าหลายๆคนก็สิฮู้เนาะว่าไปทางผู้นี้จะมีการตั้งจุดกวดกาอยู่หลายจุดบ่ก็เลยว่ามีสติหลายขึ้นหรือว่าหลังจากเว้นขอบเขตเมืองปางงืมไปแล้วก็สิใส่เต็มที่บ่ก็แล้วใดเนาะก็ขอให้ทุกท่านประเมินความไวให้เหมาะสมเนาะกับสภาพพื้นที่ก็อยากให้ทุกคนขับขี่กันด้วยความปลอดภัยฮะแหละ
0: เจ้าตอนนี้พากันก่อนสุภาเรียน
1: เจ้า
0: และยาต่อไปจึงกลับมาสนทนาและกลับมาหาฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการตื่มอีกเจ้าก็หาฟังสิ่งที่น่าสนใจเจ้า
3: เฮาและบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
4: กะย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นำใส่อีกใด
3: แม่นซั่นบ
4: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใส่ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนำใส่อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
3: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
4: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการสวมใส่สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
5: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์
6: โมเฮาถามแม่อันพนักงานคนต่างประเทศก็จำเป็นเข้าประกันสังคมบ
7: ่โตกะสร้างว่าก็ต้องได้เข้าคือกันกับพนักงานคนลาวหั่นล่ะ
6: แต่คนต่างประเทศเขามีประกันภัยอยู่บ้านเขาละไดมาประเทศลาวต้องได้เฮ็ดตื้มอีกวะ
7: อ้าวมันบ่ต่างหยังกับคนลาวเวลาไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศก็ต้องได้เข้าตามระเบียบกฎหมายบ้านเขาคือกันกับคนต่างประเทศที่มาเฮ็ดเวียกอยู่ลาวก็ต้องได้ปฏิบัติตามกฎหมายอยู่บ้านเฮาเช่นเดียวกัน
6: ก็แม่นคุ้มตู่ได้เนาะแล้วคนต่างประเทศจะได้รับการคุ้มครองอย่างเด
7: จะเป็นพนักงานคนต่างประเทศหรือพนักงานคนลาวก็จะได้รับการคุ้มครองคือกันได้รับทั้งหมด9อุดหนุนนับแต่เป็นปวดสุขภาพอุบัติเหตุแรงงานออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและวางงานและพิเศษสำหรับคนต่างประเทศเวลาหมดสัญญาแรงงานจะกลับคืนประเทศแม่นสามารถขอเงินบำเหน็จนำประกันสังคมได้แต่ผู้เกี่ยวต้องมีเงินสมทบอย่างน้อย12เดือนหรือ1ปีขึ้นไปจึงสามารถขอหับได
6: ้โอ้ก็ดีได้เนาะทำอิดเฮาคิดว่าได้แต่ปินปวดสุขภาพบ่คิดว่าคนต่างประเทศจะได้รับการคุ้มครองหลายปานนี
7: ้ถ้าตัวสนใจข้อมูลเพิ่มเติมโทรไปเบอร์1508สายด่วนประกันสังคมในวงราชการนอกนั้นเพิ่นยังมีทีมงานให้ข้อมูลถึงสถานที่โดยบ่เสียค่านำอีกได
6: ้โอ้ขอบใจตัวได้หลายเด้อ
8: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านท่องสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
9: เฝ้าไปซื้อเครื่องท่านใกล้ๆนี่นะบ่ใส่ก็ได้บ่มีดอกตำรวจ
10: บ่แม่นแนวนั้นใดป้องกันหัวของเจ้าหั่นจื้อบ่อาทิตย์แล้วนี่คนบ้านใต้เสียลักรถล้มเสียชีวิตก็ย้อนบ่ใส่หมวกกันกระทบหั่นตัว
9: แม่นๆเกือบไปแล้วเนาะเฮาคิดว่าป้องกันตำรวจซั่นดอก
10: เจ้าบ่ใส่ถ้าเจ้าหน้าที่เพิ่นเห็นก็จะถูกปรับใหม่หั่นแล้วอีกอย่างใส่หมวกกันกระทบกันหัวถูกกระทบเวลาเกิดอุบัติเหตุแต่อย่าลืมหัดสายคางน้ำแดงนี่แหละเพิ่นว่ากันไว้ดีกว่าแก้บาดเกิดแท้มันสิแก้บ่ทันใด
9: อืม ขอบใจสาวบี้เด้อ
1: เจ้า
9: เรื่องน้อยๆถ้าบ่คิดทบทวนให้ดีอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ได้เนาะ
11: ด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการแห่งชาติด้านความปลอดภัยทางหลวง
0: ตอนรับทุกท่านกลับคืนเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยซึ่งท่านพวมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการกำลังออกอากาศสดอยู่ในปัจจุบันนี้ทางระบบ FM 103.7 MHz FM 94.3 MHz และกับทางเพจ Facebook Lao National Radio แซต่อเพจ LNR Infotainment และก็ยังมีเพจขับขี่ปลอดภัย
1: เจ้าเนาะอย่าลืมกันละกันพวกเรายังมีอันน่ะ Facebook รายการขับขี่ปลอดภัยอยู่เนาะที่ว่าหลังจากจบรายการแล้วมีรายการก็สามารถเนาะส่งข้อคิดเห็นต่างๆเนาะเข้ามายังรายการของพวกเราได
0: ้
1: หรือว่าตอนนี้เนาะอยากจะส่งมาทางเพจ Lao National Radio กับแมนสดๆอยู่ในตอนนี้เลยเนาะทุกท่านเนาะพิมพ์คอมเมนต์กันมาได้บ่ฮู้ว่าใครติดตามกันแด่สําหรับมื้อนี้เช้าวันจันทร์นี่น่ะเน
0: า
1: ะ
0: วันจันทร์นี่หลายคนที่ก็ยังกําลังยุ่งเวียกอยู่กับมีเพราะว่าเป็นมื้อเริ่มต้นของการเฮ็ดเวียกกาเกี่ยมเอกสมเอกสารเวียกงานต่างๆผู้ลังคนก็แม่นกาเกี่ยมเข้าประสุมก
1: ็
0: มีบางเทื่อนี่ความเฝ้าความฟังเนี่ยนะบางตื่นลืมตื่นบ่อย่างต่าง
1: ๆ
0: ตื่นขึ้นมาเฝ้าฟังขับรถไว้นี่ก็อันตรายได้ทางผู้ฟังเด้อดังนั้นต้องได้เกี่ยมความพร้อมตัวเองไว้ละกาลิสต์เกี่ยวกับเวียกต่างๆที่เป็นเวียกด่วนเวียกสําคัญที่ต้องได้ไปไว้ไปก่อนอย่างซี่นะก็ต้องได้เผื่อเวลาไปพร้อมคันเฮาไปจ้อมันจะเฮ็ดให้เฮาขับรถไว้ย่านบ่ทันคันขับรถไว้แล้วมันก็จะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
1: เจ้าเนาะก็ฝากไว้กับมีรายการเนาะให้จัดสรรเวลาของตัวเองแหละให้คักแน่เพื่อว่าเฮาจะได้บ่ฮิบฮ้อนแล้วก็จะได้บ่เฝ้าจนเกินไปจ
0: น
1: ประมาทขาดสติอ่ะนะเพราะว่าอุบัติเหตุในโมงเร่งด่วนแบบนี้หั่นน่ะบ่แม่นว่าบ่เคยเกิดได้ก็เกิดกันนี้เนาะบางเทื่อก็เพียงเล็กๆน้อยๆเนาะการใช้ความไวในตัวเมืองในเวลารถแออัดก็แน่นอนว่าบ่สามารถใช้ความไวสูงได้อยู่แล้วค่อยไปมาเตะบางเทื่อมันก็ยังเกิดขึ้นได้หั่นนะเน
0: า
1: ะ
0: และสิ่งสำคัญอย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังย้ำเตือนกันตลอดคนลาวเป็นคนมีน้ำใจแต่เวลาจับพวงมาลัยย้ำใดน้ำใจหายไปเมื่อติงใหญ่มี
1: เจ้า
0: พอไปกับฟ้าค่อยกับค่อยกับอยากไปเจ้าก็อยากไปเอาไปเอามาเลยลืมน้ำใจให้กันและกันซ้ำ
1: เจ้าเนาะพอปล่อยสิทธิ์ได้กับปล่อยสิทธิ์ให้กันแดท่านผู้ฟังเนาะรถที่จะออกจากทางน้อยครบทางใหญ่กับเบิ่งแน่ปลอดภัยค่อยออกมาบ่ฮับประกันกับบ่ฟ้าออกมาเทื่อซ่าหน่อยนึงก็ดีกว่าเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเอามาเว้าเรื่องเกี่ยวกับแจ้งการกันแน่สุภลิน
1: เจ้าอยากจะเอาแจ้งการของทางกระทรวงโยธาธิการและขนส่งมาแจ้งสู่ฟังเนาะเรื่องการคุ้มครองและการกำหนดเวลาเข้าออกตัวเมืองสำหรับรถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่เนาะเพราะว่าหลายคนก็ให้ความสนใจได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะเพราะว่ารถขนาดใหญ่เข้านะวงเวลาปกติกับรถลายอยู่แล้วเพิ่นว่ากีดขวางการสัญจรเนาะซึ่งเนาะตามแจ้งการนี้ก็จะขอเว้าให้มิตรรายการรับฟังบางคัดเอาบางข้อเนาะคัดเอาบางข้อเว้าสู่ฟังเด้อซึ่งอันน่ะลักๆแล้วล่ะแม่นเพิ่นให้ผู้ประกอบการขนส่งบริษัทขนส่งห้างค้าสถานที่บ่อขุดค้นดินสถานที่ก่อสร้างวางแสดงสินศูนย์วางแสดงสินค้าอะไรอื่นๆที่ว่ามีจุดประสงค์จะขนส่งสินค้าโดยที่นำไส้รถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่แต่10ล้อขึ้นไปเพื่อว่าไปส่งสินค้าตามสถานที่ต่างๆในเขตเทศบาลเมืองที่เห็นว่ามีความแออัดนะหรือว่าเส้นทางที่เป็นเส้นทางน้อยรถเข้าออกหลายก็คือเด็ดขาดเลยบ่อนุญาตให้รถขนส่งสินค้าเข้าออกตัวเมืองแต่วันจันทร์หาวันศุกร์ในโมงฮีบด่วนตอนเช้ากับแมนเริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 น. หา 8:30 น. ตอนเที่ยงแมนเริ่มตั้งแต่เวลา 12:00 น. หา 13:30 น.และตอนแรงเริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 น. ถึง 18:00 น.และถ้าหากว่ามีกรณีที่ละเมิดเนาะจะถูกปฏิบัติตามมาตรการก็คือมาตรา40ของดำรัสว่าด้วยการปรับหมายมาตรการอื่นต่อผู้ละเมิดกฎหมายและระเบียบการเกี่ยวกับการจราจรทางบกฉบับเลขที่568ทับรบลงวันที่16กันยา2021เพิ่นจะเอามาตรการตรงนี้มาปรับใหม่ได้ถากว่าไผยังฝ่าฝืนเนาะ
0: บ่ปฏิบัติ
1: บ่ปฏิบัติตามโมงที่เพิ่นได้กำหนดเอาไว้
0: เจ้าแล้วก็นอกจากนั้นท่านผู้ฟังทางกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเพิ่นก็ได้มอบให้ทางแผนกโยธาธิการและขนส่งบรรดาแขวงนครหลวงเวียงจันทน์เนาะกำหนดจุดล้อท่ารถขนส่งสินค้าแล้วก็ออกแบบป้ายเตือนพร้อมกำหนดจุดติดตั้งป้ายขนาดใหญ่อีกได
1: ้
0: เพื่อจะแจ้งเตือนแถลงว่าสั้นๆตามมาตรฐานที่เพิ่นได้ติดคัด หรือว่าแจ้งมานี้นอละกันมีการกำหนดเส้นทางแลนรถขนส่งสินค้าสำหรับเข้าออกตัวเมืองพร้อมตัวนี้นะละกันนอกจากนั้นเนาะก็ต้องมีการสมทบกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแขวงนครหลวงละกันองค์การปกครองท้องถิ่นให้แทดเหมาะกับสภาพการจราจรในตัวจริงในแต่ละเขตพร้อมและการพร้อมทั้งสร้างคู่มือแนะนำอีกได้ปะนี่นะและการคุ้มครองการเข้าออกตัวเมืองของรถขนส่งสินค้าแต่ละประเภทให้เหมาะสมตามสภาพตัวจริงของแต่ละเขตเพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนี่ได้รับรู้และก็เข้าใจอันนี้ถือว่ามีเครื่องมือหลายอย่างนอกจากทางเจ้าหน้าที่หรือว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นสิมีการสมทบและก็ร่วมมือกันแล้วมีการติดตั้งป้ายแจ้งเตือนแล้วยังมีคู่มือที่จะส่งให้บรรดาภาคส่วนโดยเฉพาะก็แม่นบริษัทหรือว่าผู้ขับขี่รถขนส่งต่างๆได้ฮู้นํา
1: เจ้า
0: ทันละเอียดแบบนี้แล้วต้องได้ปฏิบัติแล้วบัดนี้นะ
1: แม่นแล้ว
0: เจ้า
1: ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนอ่ะนะเพิ่นก็ว่าขนาดใหญ
0: ่ขนาดใหญ่นะแม่นๆเจ้า
1: ให้ได้เห็นชัดเจนเนาะให้ได้ปฏิบัตินํากันและถ้าว่ายังมีกรณีที่ว่ามีความจําเป็นเนาะนําไส้รถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่แต่10ล้อขึ้นไปในการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ที่ว่าบ่สามารถแยกสิ้นส่วนออกจากกันได้หรือว่าสินค้าที่ว่าบ่สามารถเคลียร์ทายได้ฮะนะเป็นต้นก็แม่นอาจจะเป็นอุปกรณ์สิ้นส่วนสำหรับอาคารก่อสร้างโครงเหล็กสร้างสำเร็จรูปเปตงรอสำเร็จรูปสิ่งเสียเหลือจากการทุบมั่งอาคารหยาปัวพยาธิและสิ่งต่างๆที่แตกหักง่ายก่อนจะนำเข้าเนาะกรณีเป็นรถขนส่งที่นำไส้รถป้ายทะเบียนลาวต้องเสนอขออนุญาตซะก่อนเนาะจากห้องการโยธาธิการเลขขนส่งเมืองนครหรือแผนกโยธาธิการเลขขนส่งแขวงนครหลวงตามความเหมาะสมกรณีนำไส้รถขนส่งสินค้าที่เป็นรถต่างประเทศปัจจุบันต้องได้เสนอหากรมขนส่งกระทรวงนครหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกให้รถขนส่งในเวลาเคลื่อนย้ายแต่ต้นทางไปหาปลายทางในเวลาเคลื่อนย้ายวัตถุสิ่งของต่างๆออกจากรถจนสำเร็จ
0: แม่นแล้วอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของแจ้งการนะผู้ฟังก็มีขอยกเว้นขอนโยบายแต่ว่าต้องได้ปฏิบัติตามระเบียบที่ว่าเพิ่นกำหนดไว้อันนี้ก็แม่นเพื่อเฮ็ดให้สภาพการสัญจรในตัวเมืองนี่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ลดพรการจราจรที่แออัดน้ำ
1: และ
0: การเกิดอุบัติเหตุอันนี้ก็แม่นเพื่อความเป็นเอกภาพในการคุ้มครองและการจัดเวลาหรือว่าการกำหนดเวลาเข้าออกเมืองสำหรับรถขนส่งสินค้าเนาะขนาดใหญ่แหละท่านผู้ฟังแม่นแล้วเนาะอันนี้ก็ถือว่าต้องได้ช่วยกันปฏิบัติและก็เคร่งครัดในการปฏิบัติพร้อมโดยเฉพาะกับแม่นบรรดาบริษัทและก็เจ้าของรถต่างๆ
1: เจ้าเพราะว่า10ล้อขึ้นไปนี่คันเทียบกับว่าเส้นทางในตัวเมืองของนครหลวงจันทน์เฮาบางบอนบริษัทห้างห้านในตัวเมืองเส้นทางเฮาก็ถือว่าอยากขับแคบได้คันรถ10ล้อขึ้นไปมานี่ก็แม่นเต็มแล้วเน
0: า
1: ะเออเต็มแล้วจังซี่นะแล้วบางครั้งก็บางเทื่อมาจอดเคลียร์ทายสินค้าลงซอซิแล้วเนาะรถก็ยาวอันนี้กันลักๆแล้วให้จือเวลาที่พวกเขาได้แจ้งไปเน
0: า
1: ะปฏิบัติตาม
0: เขาก็สิได้ย้ำตลอดสวัสดีสิได้ย้ำเตือนกันตลอดอันนี้ก็เป็นเพื่อเตือนสติซึ่งกันและกันก็คือเวลาเขาขับขี่นั่นแหละบางทีมีครูที่ว่าขี่รถไปน้ำกันก็สิได้เตือนกันได้พรความไวเด้อวันนี้มันแออัดวันนี้มันเป็นซุ้มซนพรโรงแรมเบื้องป้ายแน่จังซี่นะก็ได้เตือนกันแบบสิแหละท่านผู้ฟังเนาะเมื่อวานนี้สุภลินเมื่อก่อนเนาะเมื่อนี้วันที่4แล้วเนาะเมื่อก่อนวันที่2ท่านผู้ฟังวันที่2พฤษภาคม2016นี่นะมีรถจักรขับรถนะส่วนทางส่วนทางมาแบบไว้แหละว่าซั่นซะ
1: เจ้า
0: ซึ่งก็เฮ็ดให้ผู้ที่ขับรถส่วนทางมานี่นะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตคาที่อันนี้มันเป็นอุทาหรณ์แท้ๆเนาะมีลูกมีหลานมีหมู่มีเพื่อนมีพี่มีน้องต้องได้บอกแล้วว่าอย่าขี่รถส่วนทางเพราะว่ามันอันตรายอันนี้ก็เกิดอุบัติเหตุอยู่เส้นทาง A1 อยู่ต่อหน้าตลาดวาสนาแขวงสวรรณเขตโนรีก็เข้าไปเบิ่งคลิปวิดีโอเพิ่นส่วนทางมาแล้วก็แนบใส่อันอยู่เลนกลางหะนะสุภลินท
1: ร์
0: วันนี้มันมีรถใหญ่ขี่รถมาถึกทางต่ำเอาจังๆต่อหน้าเลยหุ่นแห้งอีหลีตัวนี้เน
1: า
0: ะก็ต้องแสดงความเสียใจครับครอบครัวของผู้ที่ว่าเสียชีวิตในครั้งนี้
1: เจ้าอันนั้นมันวันที่2เนาะ
0: แม่น
1: สำหรับวันที่1พักวันกับมาก่อนนะท่านผู้ฟังเนาะก็เห็นข่าวเกิดอุบัติเหตุอยู่หลายจุดเนาะขอยกมาแม่นกรณีลับในรถจักรคณะเจอต่ำกำแพงหัวคนขับหันได้รับบาดเจ็บนักสมควรเนาะซึ่งตามการรายงานของมูลนิธิพรหมเทพสวรรณเขตเนาะเพิ่นก็ได้รายงานตั้งแต่1พฤษภาคม2016พุ่นแหละว่าเวลาประมาณ 15:22 นาทีอุบัติเหตุรถจักรต่ำกำแพงหัวอันถือว่ากำแพงหัวหันพังเลยได
0: ้
1: อยู่ทางโค้งใกล้ขวาสมปอยนครไก่สอนแขวงสวรรณเขตเพชรทรายบาดเจ็บเนาะบาดแผลกระทบหน้าอุ้ยข้างจีกแขนซ้ายหัก บ่มีสติทีมกู้ภัยกับไปปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำส่งห้องหมอแขวงเนาะซึ่งสาเหตุแม่นเรารับไหน
0: อาจจะพักผ่อนบ่พอบ่หรือว่าเรื่องสุขภาพบ่
1: เจ้า
0: อันนี้ก็ต้องได้ระมัดระวังกันตื่นคือเฮาเว้าว่าเวลาขับขี่นี่เทคนิครถก็ต้องได้เช็คต้องได้กวด
1: เจ้า
0: เทคนิคค้นก็คือกันถ้าว่าบ่พร้อมในการขับการขี่ก็ต้องได้บ่ให้ขี่บ่ให้ขับพะแหละมันเสี่ยงแบบนี้แหละท่านผู้ฟังอันนี้ยังว่ารถจักเนาะคันรถใหญ่นี่บ่ฮู้ว่าคันรับในแล้วความหุนแฮงความสูญเสียมันสิซ้ําใด
1: เจ้าคือกับกรณีนี้ขนาดว่าบ่มีคู่กรณีนี่ต่ําในกําแพงซื่อๆก็ยังว่านักสมควร
0: แล้วนะแม่นๆเจ้าแล้วก็ยังมีอีกสุภลินกลับคืนไปวันที่30
1: เจ้า
0: ก็มีรถเก๋งเกิดอุบัติเหตุขวางทางอยู่กลางขัวท้องเนาะ
1: กลางขัวท้อง
0: กลางขัวหน้าท้องเมืองเฟืองแขวงเวียงจันทน์ฮะซึ่งว่าเกิดขึ้นในคืนของวันที่30เมษายนที่ผ่านมารถเก่งดังกล่าวนี่ก็แม่นต่ําก็จะเอิ้นว่าต่ําขวางทางอยู่กลางขัวเลยเนาะส่วนคนขับรถนี่ก็ได้รับบาดเจ็บและการหน่วยกู้ภัยก็ได้มีการนั่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ช่วยเหลือแล้วละกับ
1: เจ้า
0: ออกจากจุดเกิดเหตุฮะเจ้า
1: ก็อีกหนึ่งกรณีกับมือเดียวกัน30เมษาคือกันอันนี้กับเวลา 19:23 นาทีรถตู้เสียหลักข้ามเลนต่ำรถจักโอ้ยอันนี้ก็ได้เนาะ
0: เห็นคลิปคือกันสุภลิน
1: เนาะ
0: แบบว่าข้ามคู่กลางทางเลยเนาะแล้วก็ไปตามรถจักที่ขี่รถมาถึงทาง
1: นั่นแหละอู้ข้ามไปได้แนวใดเนาะคู่กลางก็ถือว่าสูงอยู่ได้ขนาดเนาะเฮ็ดให้ผู้ขับขี่รถจักเพศชายหันบาดเจ็บสาหัสและก็สำหรับเหตุการณ์นี้แมนอยู่เส้นทางบ้านสำเกตเมืองสิโคตะบองนครหลวงจันทน์เพิ่นกับแมนได้นำส่งตัวคนเจ็บไปปิ่นปัวอยู่ห้องหมอเนาะซึ่งว่าสาเหตุอื่นๆเนาะรูปคดียังอยู่ในขั้นตอนการเก็บกำข้อมูลของทางเจ้าหน้าที่เนาะเพิ่มเติมว่าจะเป็นแนวใดคือเฮาเห็นในสื่อออนไลน์ก็มีออนไลน์ก็มีแต่เป็นคลิปเนาะ
0: แม่นฮู้แต่จุดเกิดเหตุแต่ว่ายังบ่รู้สาเหตุหรือว่ารายละเอียด
1: เจ้า
0: เบิ่งว่าเฮาสิสามารถติดต่อทางเจ้าหน้าที่อยู่ทางเมืองสิโคได้บ่เพื่อจะฮู้โดยเฉพาะกับแม่นทางสวรรค์เขตสุภลินว่าสวรรค์เขตเฮารายงานไปเมื่อกี้มี2เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วด
1: ิ
0: ลองติดต่อเบิ่งแล้วก็สัมภาษณ์ทางกันทางสวรรค์เขตตื่มอีกเนาะเจ้าแล้วก็นอกจากนั้นท่านผู้ฟังก็ยังมีอุบัติเหตุรถกระบะจอดตันตัวนี้เฮาเว้าไปแล้วเนาะที่ว่าจอดตันช่องทางกันBRT ฮะ
1: เจ้าอยากเว้าอีกอันนึงก็คือต่ำกัน5คันซ้อนอยู่สี่แยกไฟแดงตันมีใส่5คันซ้อนวัง1พฤษภานี่เด้ต่ำกัน5คันซ้อนหั่นน่ะแม่นอันน่ะเฮ็ดให้รถเปเพเสียหายหลายคันแต่ว่าก็โชคดีบ่มีผู้ใดรับบาดเจ็บส่วนว่าสาเหตุรายละเอียดแม่นยังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่5คันซ้อนนี่คือคุ้นๆว่าวังกอนหน้านี่เนาะวังปีกายนี่ก็เป็น5คันซ้อนก็มีอยู่ทั้งห้วยหง
0: อันรถหลุยได้หั่น
1: โอ้เนาะ
0: รถหลุยอีกตัวนั้นนะเจ้า
1: อันนี้ก็5คันซ้อนอีกอันนี้แม่นไฟแดงตันมีไซเนาะก็หวังว่าจะบ่เป็นหยังหลายเนาะเพราะว่าคนก็บ่เจ็บหลายรถก็คือสิบ่เป็นหยังหลายก็คอยไปคอยมาท่านผู้ฟังเนาะแล้วก็กรณีต่ำกันซ้อนอีกก็รู้สึกว่ามีอีกไดโนลี
0: แม่นๆแต่ว่าสุภลินมีอีกเรื่องนึงที่สังคมก็ให้ความสนใจได้แล้วก็มีปรากฏการณ์นี้ตลอดตะกี้เฮาเว้าเรื่องเกี่ยวกับรถแก้หินแก้ดินแก้ทรายที่ว่าบ่มีการปกเน
1: า
0: ะบ่มีการปิดเฮ็ดให้ดินหินทรายต่างๆเหี้ยตามทางแล้วก็เปื้อนเปื้อนแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุคือกับกรณีนี้ท่านผู้ฟังวันที่2พฤษภาก็มีสังคมออนไลน์แหละเพิ่นก็โพสต์ภาพที่รถโม้ปูนนะเฮ็ดน้ำตกเหี้ยเปื้อนใส่ทางเนาะซึ่งผู้ขับขี่เพิ่นก็ซองแสงว่ารถโม้ปูนนี่ก็เฮ็ดเปื้อนหลายเนาะเพราะว่าเฮ็ดน้ําเปื้อนนี่ตกลงตกสู่เส้นทางอยู่แถวเขตสี่แยกไฟแดงดงโดกเมืองไซธานีนครหลวงจันทน์นี
1: ้
0: พร้อมทั้งฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเนาะว่าให้ซอกหาตัวผู้ที่ขับรถหั่นมาเฮ็ดอนามัยทางให้สะอาดน้ําแล้วก็ปรับใหม่ตามระเบียบการพร้อมเพื่อให้เปลี่ยนพฤติกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมตื่มอีก
1: อัน
0: นี้เป็นกับโพสต์ลงคักแน่ปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังตาม
1: ม
0: ักนัดได
1: ้
0: สุภลิน
1: งูหูตาลายเนาะ
0: หูตาลายเดี๋ยวนี้นะสังคมออนไลน์ก็บ่ให้ว่าแล้วก็อีกอย่างนึงผู้ที่อยากให้สังคมเฮามีความจบงามมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมันก็ค่อนข้างมีหลายขึ้น
1: เจ้า
0: เพื่อให้ทุกคนได้มีความรับผิดชอบต่อตัวเองต่อสังคม
1: เจ้า
0: ต้องได้ช่วยกันคันทานเฮ็ดผิดถือว่าสังคมนี่จะฮู้กว้างไปละ
1: แม่นท่านผู้ฟังก็ขอฝากไว้เนาะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมเฮาแล้วก็เห็นละกรณีต่ํากัน4คันซ้อนไปนะหรือว่าไปละ5คันซ้อนมานี้4คันซ้อนแม่นอยู่บ้านหนองแตงเมืองสิโคตะบองเด้อันนี้แม่น2พฤษภาต่ํากัน4คันซ้อนเขตหนองแตง เมืองสีโคตะบองแต่ว่ากรณีนี้กะแมนบ่มีผู้ได้รับบาดเจ็บคือกันมีตำรวจหันเสียหายกรณีรถที่ต่ำกันมีรถเก๋ง2คันกระบะ1คันและกะรถบรรทุกแกหินแกทราย1คันอยู่กลางส่วนว่าสาเหตุต่ำกันจังใดแนวใดนั่นจะลองติดต่อหาทางเจ้าหน้าที่ตื่มว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วใดเน
0: า
1: ะ
0: เฮาเฮารายงานไปเมื่อนี้ส่วนใหญ่เกิดอุบัติเหตุนี่แม่นอยู่เมืองสีโคตกับยวน
1: น่ะไซธานี
0: ไซธานี
1: ท่าน
0: ต่างแขวงก็เป็นสวรรคเขต
1: เจ้า
0: ลองเมืองว่าอาทิตย์นี้พวกเฮาจะพยายามติดต่อหาทางเจ้าหน้าที่ตื่มเนาะเอาท่านผู้ฟังเมื่อกี้นี่ก็มีทางรายการเพิ่นส่งข้อความมาเพิ่นว่าประชาสัมพันธ์ให้เด้อไฟแดงดงปลาแลบเปเพให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องช่วยลงกวดสอบแด่เพิ่นว่าใช้การบ่ได้หลายเดือนแล้วซั่นซะ
1: ไฟแดงดงปลาแลบเนาะ3แยกกันเนาะโอ้เจ้าเจ้าม
0: ันก็จะเป็นวนๆไวๆในแถวนั้นเจ้า
1: เนาะกับอยากให้มิตรรายการได้แจ้งมาแบบนี้แหละเนาะเฮาจังค่อยได้ฮู้จังค่อยได้ช่วยประชาสัมพันธ์หั่นน่ะว่าซิซะเนาะช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันแจ้งเข้ามาเนาะอันใดบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยก็สามารถที่จะแจ้งเข้ามาพวกเฮาก็แบ่งปันให้ผู้อื่นฮู้นําเนาะเพื่อว่าไปถึงภาคส่วนเกี่ยวข้องนําเนาะให้ไปติดตามแก้ไขโดยไวเนาะท่านผู้ฟัง
0: พันธุอมพรมันก็ส่งข้อมูลมาสุภลิน
1: เ
0: พิ่นมามื้อวันที่2เวลา 21:30 นาทีก็มีรถเก่งตามกับรถกระบะรีโวอยู่เขตบ้านจอมมณีเส้นทางไก่สอนหันรถเปเพสมควร2คันเลยฝ่ายรถเก่งฮับพี่ซอบเพิ่นว่าทั้ง2ฝ่ายเห็นดีเอารถเก่งมาฝากไว้นําเจ้าหน้าที่ซ่อมแปลงรถกระบะแล้วจึงเอาออกไปอันนี้มันเพิ่นตกลงกันแล้วก็สิแม่นต่อรองกันเป็นที่เรียบร้อยเนาะเอาคอยไปคอยมาในย้ําคําย้ําคืนกับอุบัติเหตุเกิดขึ้นมีตลอด
1: เจ้าเนาะที่พวกเฮาเว้ามานี่ส่วนหลายอุบัติเหตุนี่จะเริ่มมาตั้งแต่วันที่30เนาะ30ตอนกลางคืนเนาะเพราะว่าเป็นมื้อสุดท้ายของอาทิตย์นั้นในการเฮ็ดเวียกงานเนาะ30เพราะว่าวันที่1ก็พักเลยเด้เนาะ
0: แม่นแหละ
1: 30 1 2เนาะวันที่3นี้ยังเทื่อการสรุปอุบัติเหตุยังบ่มาเทื่อเนาะแต่ว่าการสรุปอุบัติเหตุ1กับ2มาแล้วเนา
0: ะ
1: จะแจ้งสู่มิตรรายการได้รับฟังนํากันว่าอุบัติเหตุ1กับ2พฤษภาคมนี้เกิดขึ้นทั้งหมด46หลายพาหนะเปเพไปทั้งหมด86คันป้าเกือบ100คัน
0: 2คัน
1: เนาะ86คันเปเพเล็กน้อย35สมควร50คันใช้การบ่ได้คันหนึ่งและมีคนได้รับบาดเจ็บ79คน
0: เจ้า
1: โอ้2มือบาดเจ็บเล็กน้อย38บาดเจ็บสมควร35สาหัส6เสียชีวิต6นครหลวงเวียงจันทน์เกิด11รายบ่มีกรณีเสียชีวิตแขวงเวียงจันทน์เกิด8รายเสียชีวิต1แม่นรถยนต์ต่ํารถ3ล้อไฟฟ้าแขวงอัตปือ7เสียชีวิต1รถยนต์ต่ําคนยางสวรรณเขต5เสียชีวิต2อันนี้แม่นน่ะสวรรณเขตเนาะ5รายก็หลายสมควรหลวงน้ําท้า4รายแขวงหลวงพะบาง4รายจําปาสัก2หัวพันเกิดขึ้นกรณีหนึ่งแต่ว่ากระเสียชีวิตก็คือรถยนต์ต่ำคนยางเนาะตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งอาลากามีอีกหนึ่งก็คือแขวงไซสมบูรณ์เนาะเกิดอุบัติเหตุหนึ่งเสียชีวิตหนึ่งก็คือรถยนต์ต่ำคนยางเอาบริคำไซกับเมน
0: ต่ำคนยางคือกัน
1: หนึ่งคือกันสารวัตรกันหนึ่งสังเกตเห็นว่ารถยนต์ต่ำคนยางเนาะมีอันน่ะมีอยู่อัตปือมีอยู่หัวพันและกะมีอยู่ไซสมบูรณ
0: ์อู
1: ้3แขวงที่ว่าต่ำคนยางและเสียชีวิตวันที่1กับวันที่2ผ่านมา
0: เจ้าก็ยังบ่ฮู้สาเหตุว่าย้อนหยังย้อนคนยางหรือว่าย้อนหลุด
1: เจ้า
0: หรือว่าย้อนสาเหตุอื่น
1: ๆ
0: เบิ่งว่าเฮาจะพยายามซอกหาสาเหตุแล้วกะทางเจ้าหน้าที่เชิญเข้ามาในรายการขับขี่ปลอดภัยสนทนากันเติม
1: เจ้า
0: แล้วกะมีคลิปวิดีโอตัวหนึ่งท่านผู้ฟังขอย้ำเตือนสำหรับเวลาใกล้สมุดแล้วเนาะว่าเรื่องเกี่ยวกับการทิ่มขี้เหงื่อซ้ายที่บ่เป็นระเบียบเรียบร้อยนี่นะขอว่าซ้าขี่รถกระบะคักแน่ได
1: ้
0: กระบะหุ่นใดนี่นะ
1: เจ้า
0: คนเอาขี้เหงื่อใส่หลังกระบะแล้วไปทิ่มใส่แคมทางสุภลิน
1: โอ้ยังมีอยู่บ่นี
0: ่มีอยู่ทางตัดไม้เขตหนองบึก
1: เอาเอาอีกละ
0: ตอนสวยแท้ๆเพิ่นว่าตอนสวยแท้ๆนี่นะเฮ็ดได้เสยว่าซั่นบ่มีจิตสำนึกเลยว่าซั่นเด้บ้านเมืองเฮานะคันว่าบ่ช่วยกันรักษาแล้วไผจะช่วยกันรักษาความสะอาด
1: อัน
0: นี้ก็ต้องได้เบิ่งตื่มก็มีคนไปถ่ายคลิปคักแน่ได
1: ้
0: ถ่ายคลิปแล้วก็เว้าให้คักแน
1: ่
0: เพิ่นก็ได้เก็บคืนเก็บที่เหงื่อที่เพิ่นทิ่มอยู่แคมทางน่ะขึ้นใส่รถคืน
1: เจ้า
0: สมเสยทางพลเมืองดี
1: แ
0: ม่น
1: สมเสยอีก
0: ต้องไม่เป็นหูเป็นตาช่วยเพราะว่าเพิ่นคือเพิ่นเว้าแหละคันเฮาบ่ช่วยกันบ่ให้ช่วยเฮาได้
1: แมนช่วยกันเป็นหูเป็นตาอะไรดี
0: แล้วเมื่อวานนี่โนลีกันได้มีโอกาสไปทางกันบ้านใหม
1: ่บ้านใหม
0: ่บ้านใหม่หนองดาบ้านใหม่หนองดาเนาะแล้วเป็นนันเขตที่ว่าเพิ่นนันเฮ็ดดินจัดสรรนะสุภ
1: า
0: ลิน
1: เจ้า
0: และเส้นทางที่เข้าไปหาดินจัดสรรนะ
1: เจ้า
0: แคมทางอ่ะนะขี้เหงื่อเต็มอายะแต่ละคนมันเอาไปทิ่มขี้เหงื่อแคมทางเห็นแล้วโอ้ยเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เขาอะไรรู้สึกว่าฮดหัวนะเป็นอย่างแต่ละครอบครัวแต่ละคนคือบ่มีความรับผิดชอบต่อขี้เหงื่อที่ตัวเองสร้างขึ้นมา
1: อ
0: ย่าไปทิ่มแบบสั้นช้าไปทิ่มแล้วก็ไปจูดมีระยะนึงอาทิตย์แล้วนี่เห็นบ่ไฟใหม่ป่าอยู่เขตบ้านใหม่บ่ฮู้ว่าเพิ่นย้อนจุดขี้เหงื่อหรือว่าหยังอีหยัง
1: อ
0: ันนั้นก็เป็นต้องในระวังแต่ว่าขี้เหงื่อที่ว่าอยู่แคมทางนะแคมทางอีหลีอีลอยแล้วแบบเปื้อเปื้อนอีหลีอยากให้ทั้งในบ้านหรือว่าภาคส่วนที่เพิ่นรับฮู้รับผิดชอบเขตนั้นน่ะนะ
1: เอ
0: าใจใส่ตื่มซะ
1: แม
0: ่
1: เนาะลักๆก็อยากให้ทั้งในบ้านหั่นแหละซวยติดตามเนาะเพราะว่าขอบเขตบ้านของไผ
0: ก็ได้ไปทิ่มกับป้าใหม่แล้วเพิ่นมีระเบียบพักแน่ละดิ
1: เจ้าอยากให้เอื้อนไปตักเตือนศึกษาอบรมป้าใหม่ใส่โทษกันไปตามระเบียบกันนักเบาหั่นแหละเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: เจ้าก็ขอบใจเนาะมิตรรายการที่ว่าติดตามพวกเรามาฮอดนี่เนาะพวกเรา2คนพร้อมด้วยทีมงานก็สิได้ขอจากลาท่านผู้ฟังทุกๆท่านกันไปก่อนมื้ออื่นยังพบกับพวกเราเน
0: า
1: ะ
0: แม่นแล้วเจ้าสำหรับมื้อนี้สุภลินมโนลีลากันไปพบกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี
1: สบายดี

0: องไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าว
2: และยาผ่านมารัฐบาลสามารถญาติได้ผลงานหลายด้านโดยเฉพาะการหักษาเสถียรภาพด้านการเมืองสังคมมีความสงบสุขและมีความปลอดภัยเศรษฐกิจได้หับการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องเศรษฐกิจมหาภาคอัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพกว่าเก่าอัตราเงินเฟ้อลดลงยังเหลือ1ตัวเลขการเก็บไร้หับเข่างบประมาณได้เกินแผน5ปีซ้อนครูอาสาสมัครได้หับนโยบายแก้ไขอย่างขาดตัวเป็นต้นการแก้ไขโควตาให้คู่สอนสำเร็จเกือบห้อยส่วนห้อยท่านสอนใจสีพันดอนนายกรัฐมนตรีรายงานต่อกองประชุมข้างปฐมฤกษ์ของรัฐบาลสุทธิสิบจัดขึ้นเมื่อบรมนีว่าต่อผลงานที่ยัดมาได้นั่นแม่นมาจากการซี่นำพาอันถูกต้องในการบริหารประเทศชาติของรัฐบาลพร้อมทั้งมีความสามัคคีความแห้งความใจกันของประชาชนในทั่วประเทศจึงเหตุให้ประเทศชาติมีความสงบและพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นเรื่อย
3: ๆผลงานที่บรรลุมาได้นั้นก็เป็นผลงานมาจากการนำพาถึงต้องของพรรคการบริหารประเทศชาติของรัฐบาลผ่านมาพร้อมทั้งมีความสามัคคีการความแห้งความใจของประชาชนในทั่วประเทศโดยว่าในใดก็ตามสภาพภาคพื้นและสักคนยังสืบต่อพันแปรอย่างซับซ้อนโดยเฉพาะขอคัดแยกของบรรดาประเทศใหญ่และบรรดาประเทศยุโรปตะวันออกกลางเหตุแห่งมีผลกระทบโดยกลมต่อประเทศของเราโดยเฉพาะผลกระทบจากการสนองและราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นเพราะประเทศของเราเป็นประเทศนำเข้าน้ำมัน 100% ดังนั้นรัฐบาลสุทธิสิบของเราได้เริ่มต้นการกระทำปฏิบัติหน้าที่เมนอยู่ในระยะสภาการลงสากลปากพื้นที่มีข้อเข่งหอดและสิ่งท้าทายระดับเป็นต้นสิ่งท้าทายระดับข้อมูลคงทางด้านพลังงานพลังงานเป็นเส้นเลือดใหญ่ของพื้นฐานเศรษฐกิจเป็นปัญหาความมั่นคงของสัตว์การพึ่งพาแรงน้ำมันเสื่อมไฟน้ำเขาและความผันผวนของราคาพลังงานโลกเป็นเหตุแห่งพื้นฐานเศรษฐกิจที่ความบอบบางได้แล้วผลกระทบได้ง่ายจากปัจจัยภายนอกซึ่งส่งผลกระทบแบบตรงส่งเหตุแห่งราคาสินค้าเกิดผู้โภคบริโภค
2: ท่านสอนใจสีพันดอนให้หู้ตื่นว่านอกจากผลงานที่ยัดมาได้แล้วรัฐบาลยังมีสิ่งท้าทายหลายอย่างจะต้องผ่านพาให้ได้โดยเฉพาะการบริหารกลไกการแบ่งขั้นแบ่งความรับผิดชอบบางบอนยังซับซ้อนกลไกการบริหารหลาดอยู่บางท้องถิ่นยังมีการเปลี่ยนแปลงซ่าเกิดมีแนวคิดเอื้อยอิงเหตุให้การจะตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคแผ่นพรรณะของรัฐก็คือประดามติคำสั่งและแจ้งการของรัฐบาลบ่มีประสิทธิผลเท่าที่ควรจบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
4: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life

0: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแห้งทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบอดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: แก้วเนาะอยู่มันหอมนะลูกมันหอมเด
2: ้อได้อีแม่กินได้จักเม็ดแม่รู้สึกว่าตาแจ้งขึ้นบ
1: ่เจ้าตาแจ้งขึ้นเริ่มต้นกินทําอิดเนาะลูกเนาะแปลว่ารู้สึกแม่นี่เบาหัวหลายได้อาหารใจกระลงตานิสัยออกหลายกว่าเก่ากินเบิดจิตปลายเนี่ยแล้วแม่กินนี่นานแปลว่ารู้สึกนี่แม่เบาหัวแล้วสายตานี่แม่อาจจะบ่ปวดขึ้นอันน่ะเด็กที่แม่ปวดได้รู้ปวดตามห้องตาห้องอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้มันรู้สึกดีขึ้นแล้วแล้วรวมหัวใจกับแบบที่ว่าหันใจอยากลงออกลงลิดเนาะลูกเนาะดีหลายเด้อ
2: เด
1: ้อเดี๋ยวมาซอยที่ว่าให้อันมาพื้นฟูแบบชีวิตใหม่ขึ้นนะลูกแม่รู้สึกดีใจหลายที่ญาติมาปิ่นปัวให้แม่มีหุ่นแก้งกระใสขึ้นเนาะลูกเนาะแม่ขอบอกขอบใจลูกหลายๆเด้อที่มาซอยให้แม่หันมีชีวิตที่ว่าดีขึ้นให้เนาะลูกเนาะ
2: ขอบใจหลายๆแม่ที่ส่งใส่ผลิตภัณฑ์ของลองลิดพวกเฮาเนาะ

0: สองคำก็ยังห้องเท่าพ่อแม่ของเจ้าบ่เว้าบ่บอกสอนว่าห้องง่ายห้องพี่คำดีๆห้องเฮียห้องป๋า
1: ห้องเท่ามันตกใจว่า
0: ผ้าให้หัวใจลาลอย

ก็เท่าจึงมาพอนาสุขสบายดีพี่รายการสบายดีพ่อแม่พลุกแม่ป้าอาวอาทุกๆท่านขอนำรายการเข้าสู่รายการลงลงรายทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นำรายการโดยโฆษกเบาไทยขวัญใจมหาชนคนเก่าคนเดิมมาฮอดเจ้าถึงตามเวลาที่นัดหมายกันไว้เนาะในแต่ละมื้อ 9:00 น. ถึง 11:00 น. เป็นประจำเด้อมีรายการเฮาเอากันยามเช้าๆกันจักหน่อยทักทายสบายดีเพื่อนมิตรทุกท่านที่ติดตามทั้งการไลฟ์สดทางโซเชียลมีเดียทาง Facebook ทางเพจแห่งสัตว์ลาวหรือว่าจะฟังทางวิทยุนี่อยู่เฮือนอยู่สาดอยู่ถึงรถอยู่หัวไห้ไปนาอยู่ตามทุ่งไห่ทุ่งนาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายอยู่ไสกะยานะคันคลื่นสัญญาณมันฮอดฟังแจ้งดีคมสัตว์ก็กดเข้ามาได้เด้อขอบทเพลงได้ซ่าละไวสลับซับซากกันทั้งลูกทุ่งหมอลำบทเพลงสมัยใหม่ขับลำท้องถิ่นบ่รู้ว่าจังได๋ก็สุดแล้วแต่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมอยากฟังเนาะจัดให้มื้อนี้ที่0305787052 5787052เด้อนี่เป็นเบอร์ประจำห้องส่งพวกเฮาในปัจจุบันนี้เป็นรายการสดๆเป็นรายการเลยบ่ได้แฮมคืนเด้อสดๆบ่ได้อาศัยฟิลเตอร์ไว้ดอกแล้วจังมาอุ่นมาแมนอันนี้สดๆเลยหากระปุกเมื่อกี้นี้ก่อนจะเข้ารายการมีเบาไทยต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกันซะก่อนเนาะมีรายการเฮาขอบใจบริษัทลงลิสต์การค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้อุปถัมภ์หลักและสรรสร้างรายการขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งขอบใจห้านปิงแบ่แซบซอยนิยมขอบใจเทียนพึ่งนำสู้ขอบใจเบกระเปียกแซบซองไอ้น้องขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางขอบใจห้านขายยาแม่ยกบ้านทาราดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์และขอบใจพี่น้องทั้งต่างแขวงก็คือแขวงอุดมไซที่เข้ามาอุปถัมภ์รายการก็คือห้านเท่าพันโมบายโฟนอยู่ตลาดหนองแมงดาเมืองไซแขวงอุดมไซและห้านขายเครื่องทรงนางพิมพ์สอนเรียกว่าห้านน้องสาวโมคิวกงปั่นวงเดือนอยู่ที่ตลาดหนองแมงดาเมืองไซแขวงอุดมไซเป็นผู้อุปถัมภ์รายการของพวกเราในปัจจุบันนี้เนาะก็หวังว่าทุกๆแบรนด์สินค้าคงจะอยู่เคียงข้างสร้างฝันไปนำกันอย่าเฝ้าทิ่มเฝ้าปะอยู่กับลองลิดไปดนๆทางระบบ FM 103และทางโทรภาพป้องกันความสงบณเวลา 14:30 จนถึง 16:00 เด้อตอนบ่ายๆจังหน่อยก็ไปพบกับโฆษกเบาไทยคือเก่าทางภาคส่วนนี้ก็เป็นรายการสดทางนี้ก็สดคือกันก็ทักทายสบายดีโทรเข้ามาทางหน้าไม้หรือว่าหลังไม้ก็ได้หรือว่าสนใจต้องการอยากสร้างเสื้ออาหารเสริมในสมองที่โคศกจัดก็ได้ราคาพิเศษให้จัดส่งฟรีทั่วประเทศทุกเขตทุกแขวงได้รับเครื่องกันแน่นอนแล้วแต่ระยะทาง 2-3 วันก็ฮอดแล้วพ่อแม่เฮาบ่ต้องคิดว่าสิบ่ได้เครื่องบ่ได้อาหารเสริมไปรับประทานยังมีหลายอาหารเสริมพวกเฮาห้องรับไว้ในช่วงนี้นะบ่ให้มันขาดมีรายการเพียงแต่ว่าเอิ้นใส่เอิ้นหาสั่งปุ๊บ 2-3 มื้อก็ได้ปรับโหลดเด้อทั้ง6ประเภทเนาะทั้ง6ประเภท Gigo Plus นี่ Colin Plus Motina ผักขาวทอง Arogen Double Kick และ Fixesi ตลอดถึงเครื่องดื่มเครื่องใส่ต่างๆหลายแนวลองลิ้นพวกเฮาและก็ทั้งทีมงานมิตรรายการที่เป็นลูกค้าอย่ามองลองลิ้นพวกเฮายังตามหาผู้ที่อยากเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ในตอนนี้นับ2สูตรสูตรฮ้อนและสูตรเย็นเด้อลูกค้าประจำว่ากันจังใดยังอยู่ว่าคันบ่ยังก็สั่งอีกเติมนะจัดส่งให้ทั่วประเทศเช่นเดียวกันกับอย่ามองลองลิสต์ครอบครัวยุคใหม่ใส่ใจความสะอาดอย่าดื่มน้ำยาล้างจานเบาไทยดำเด้ออยู่เฮือนอยู่สารถ้วยวงสวงสางล้างแล้วบ่แม่มันล้างแล้วว่าถ้วยวงหั่นน่ะว่าเสร็จเฮ้ยน้ำยาล้างจานโคสุกคันเบิดได้บ่ซั่นสั่งน้ำเบาไทยได้เด้อบ่ได้แพงดอกมีรายการเว้ยสบายเครื่องใส่ของสวยเฮือนสันบ้านซองอยู่เฮือนครัวต้องได้เฮ็ดความสะอาดเด้คันเฮาบ่อนามัยก็สันบ่ได้มันมีหนูมีแมงสาบมีขี้ฝุ่นขี้ปกล้างถ้วยล้างวงแล้วเอาใส่ในหีบในกับในตู้ไว้ให้มันสะอาดนะเพื่อการรับประทานอาหารหรือว่าการประกอบอาหารมันจึงค่อยสิได้คุณภาพนะบ่แม่นได้กินขี้หนูไปนําบ่ได้เด้เนาะเอาไปฟังเพลงกันก่อนมีรายการเฮา

0: เป็นอย่างจริงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่งเสริมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: เมื่อกี้นี่ก็มาในแนวจังหวะก็เอาไปตามจังหวะและทํานองแบบน้าเพลินมิดเฟลในการพวกเราได้ผ่อนคลายในยามเศร้าหลังจากได้ออกกําลังกายในยามเศร้ามาแล้วภาคส่วนหนึ่งก็สิแม่นเข้าพักเข้ากําลังปั่นเข้าเศร้าอยู่นะหายก็แล้วจากไห้จากนาหายก็แล้วจากหัวจากสวนลูกเต็ดึกภาคส่วนหนึ่งก็ได้ก็หาก็ได้ปั่นเข้าเนาะอีแม่เนาะโอ้ยก็แม่นฮาระบ่หาก็ได้กินข้าวเช้าแม่เนี่ยแต่ว่าภาคส่วนหนึ่งก็แม่นเดินทางไปลาไปการปกติเป็นมือเฮ็ดเวียกเด้8โมงถึง5โมงแรงบางท่านกับบางท่านก็7โมงถึง7โมงแรงแล้วแต่นาทีภารกิจของไผมันที่แตกต่างกันก็ถือว่ารับใช้รับใช้นาทีรับใช้เวียกงานที่เพิ่นได้มอบหมายให้เนาะให้มันสำเร็จหน้าที่แต่ละครอบครัวก็ได้แต่ว่าบุญพื้นฐานแห่งความสำเร็จในหน้าที่การงานสุขภาพก็ต้องแข็งแรงไปนำนะเบิ่งแยงตัวเองดูแลเจ้าของแดหาแต่เงินแต่ว่าสุขภาพก็บ่ได้ดูแลเจ็บป่วยเอ็นอุ่นก็บ่ได้ค่อยได้ศึกษาบ่ค่อยได้ไปเช็คไปกวดกาเวลาให้ตัวเองนี่เด้อเพิ่นปิดแผนรายการเฮาก็ได้นะจนเจ็บป่วยมากก็สิบ่ได้ใช้เฮาดอกเงินก็ได้หามาปวดเจ้าของก็บ่เป็นได้เนาะสบายดีทั้งอีพอทองคําอีพอทองคําบ้านป่าวาเพิ่นบอกว่าขอเพลงเด้อทั้งอาจารย์โคสุกเบาไทยเอ้ยว่าซั่นทุกเอิ้นอาจารย์พุ่นเด้เออทางลูกชายอุทัยเอ้ยว่าท่านสาวดุงกระลึมมันมีบ่ว่าจะไปลงมักสาวดุงกระลึมโธ่ธรรมดาวะมีในเพลงนี้แสงดาวีเพิ่นฮ้องไว้อยู่ในช่อง YouTube เพิ่นก็มีดอกเนาะเดี๋ยวจักหน่อยแล้วก็ตามอีกพี่น้องทางบ้านตาลเปียวหาดเสี่ยวหาดสวนตาลเปียวลิงสันทั้งพุ่นเด้อพี่น้องทั้งนั้นล่องงืมพวกเฮาก็มีสาวตาลเปียวได้ตุ๊กตาสายสวรรค์เพิ่นก็จะมาเกี่ยมขึ้นเวทีให้อันนี้ก็ตามคําขอจากทั้งสาวสมจันทร์สาวจมจันทร์ขายน้ําอ้อยพูดอยู่ทางอันนาแคมเงิมพูดเลยมาซื้อสร้อยน้องในเด้ออ้ายว่าเสร็จได้ก็ได้ไกลไปทางนั้นก็สิแวะซื้อน้ำอ้อยได้ขายดีได้ยามียามฮ้อนเนาะโธ่ปั่นน้ำอ้อยขายเย็นๆเจ็บแวะซื้อได้ขายดีเด้พี่น้องเฮายามนี้เนาะยามน้ำอ้อยเด้ปลูกอ้อยเด็กกับเพลงมัดละปัจจุบันนี้ก็ได้ก็ขึ้นไปตามเศรษฐกิจการค้าการขายก็ให้สุขดีนะลำลำรวยๆบ่สุผู้คนประกอบอาชีพการงานใดๆก็ตามสร้างแต่ว่าให้มันถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองแล้วก็ดีใจนำนั่นแหละเด้อขายน้ำอ้อยว่าซั่นเด้อสิไปแว่หายเด้อสาวสมจันทร์เด้อมื้อนี้โคสุกอุทัยก็มีข้อมูลดีๆคือเก่าแล้วแหละเนาะเกี่ยวกับเรื่องปัญหาสุขภาพนี่เกี่ยวกับภาคส่วนที่ผิวหนังผิวพรรณเฮานี่แหละบางท่านก็อยากจบอยากงามบางท่านก็มีริ้วมีหอยเหี่ยวยานก่อนอายุอายุก็หายก็30 78ปีแล้ววันหน้านี่เหี่ยวยานเข้าหน้าย่อเข้าว่าซั่นเนาะบ่พองบ่ใสภาคส่วนนึงก็ผมงอกดอกเลาแล้วว่าซั่นอายุยังบ่ถึงเกษียณถึงมาเฒ่าไวแท้บางท่านก็ได้บางท่านก็รู้สึกว่าเล็บตีนเล็บมือนี่ก็เหี้ยนก็แตกกระพุกระพุยไปเนาะบางท่านก็มีเกี่ยวกับเรื่องของคอกระดูกก็บ่ค่อยแข็งแรงระยามนี่ขึ้นคันดอกคันใดก็เจ็บหัวเข่าลุกจากสนอนก็เจ็บกระดูกสันหลังเจ็บต้นคอบ่เปียนทุอันทุแนวก็ยังว่าเด้อ มื้อนี้ก็ถือว่าจะไปเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมประเภทเป็นซองสูงใส่น้ําก็คืออาโรเจนพาสก็สิคอยเว้าไปแต่ละระยะระยะนะเพราะว่ามันหลายสรรพคุณก็ได้อาหารเสริมก็6ประเภทผู้ใดยกมาเว้ามาว่ากันบางท่านก็สร้างซื้อก็ได้ออกก็ให้เพิ่นบางท่านก็อยากออกนําไม้ก็ได้ตัดสายเข้าไปรับสายเพิ่นนึงบางท่านก็อยากฟังเพลงก็ปล่อยเพลงไปนะแต่ละอาหารเสริมก็เพิ่มเติมได้เด้อรายละเอียดทั้งหลังไม้ก็ได้เพราะว่าจะมีผู้ซอยทั้งห้องการเพิ่นรับสายของลูกค้าอยู่ก็กดไปที่เบอร์020-9829-4228 0305-44-6644-5-44-6655โทรไปเด้อพนักงานทั้งห้องการเพิ่นก็เสริมเติมซวยทั้งเบาไทยนำในการอธิบายสรรพคุณอาหารเสริมแล้วก็สร้างซื้อนำเพิ่นพูดเลยก็ได้บ่เป็นหยังหรือว่าจะกดเข้ามาที่หน้าไม้อยากออกหน้าไม้อยากล้มกระเป๋าไทยดิล้มได้นะล้มได้แต่ว่าก็ใช้เวลาหน่อยนึงคันอยากล้มดนกับ WhatsApp ที่เบอร์020-5832-9850เด้อ5888-9850นี่เป็นเบอร์ WhatsApp ส่วนตัวโคสกกระแสมาถามได้เด้อบ่เป็นหยังดอกเป็นกันเองกันเองแล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องของภาคส่วนที่สนใจต้องการอยากไปผ่าตัดดวงตาทั้งศูนย์การแพทย์นครหลวงแม่แก่นปักกิ่งเพิ่นยังอยู่คือเก่าเด้อยังบ่ได้ไปไสยังอยู่กับรายการ Long List เพราะเขาคือเก่ายังเป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮาคือเก่าก็ไปหาเพิ่นที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงแม่แก่นปักกิ่งเพิ่นมีนโยบายพิเศษในการผ่าตัดตาต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินต้อลมให้ฟรีบ่ได้เสียเงินจ้ากีบนะผ่าตัดด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยทันสมัยเลยรับประกันได้มีรายการเฮาแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์เดินทางมาจากปักกิ่งประเทศจีนมาคอยปิ่นปัวดูแลดวงตาของท่านให้ดีวันดีคืนสบายจิตสบายใจเมื่อท่านเดินทางไปที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งมาเลยนะกดไปที่เบอร์020-5755-4111 5755-4111โทรมาเลยเด้อเพิ่นมีพนักงานรับต้อนเพิ่นจะแนะนำวิธีการให้ว่าเป็นที่ใดเอากันจังใดเข้าคิวเข้าโควต้าเพิ่นไว้เดี๋ยวเพิ่นนัดผ่าตัดให้ฟรีๆเรื่องของดวงตาหมดกังวลหายอุกใจเมื่อท่านเดินทางไปศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งนะไปฟังเพลงกันเลยมีรายการเฮาตุ๊กตาสายสวรรค์สาวสวยหุ่นเซ็กซี่เสียงอมตะนิรันดร์การเสียงดีซีบ่มีตกเพิ่นนี่ก็ได้สาวตาลเปียวว่าซั่นเด้

0: องเป็นพักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าพะคาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าพะคาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ตันเปียวผู้สุขก็เคยได้ไปงานดองเท่านึงเด้นะงานดองพี่น้องทั้งบ้านตันเปียวที่โถอลังการงานสร้างอยู่แคมเงิมเลยคักบรรยากาศดีเขตนั้นเนาะเขตทั้งล่องเงิมยามแล้งเพิ่นก็ไปปลูกผักปลูกมีอยู่ตามทรายหาดที่มันเป็นหาดขึ้นมาเนี่ยมันน้ำบกแล้วก็เป็นหาดปลูกผักปลูกมีใส่กันงามดินดำน้ำซุ่มทั้งไปหาปลาตึกเบ็ดไหลมองกินปลาธรรมชาติกันว่ายามน้ำนองขึ้นมาเพิ่นก็โอ้คักแท้นั้นก็ได้ตึกกระดอกกระดุ้งเนาะคักบรรยากาศดีบ้านเฮือนแคมทาบ่อึดบ่อยากแนวกินดอกพี่น้องเฮาก็ได้คันดูคันมันก็สบายดีเพิ่นมีรายการทั้งหาดเสี่ยวทั้งบ้านตาดเปียวทั้งลิงสันพุ่นล่ะมีรายการเฮาเด้ออยู่ดีมีแฮงคิดฮอดคิดถึงรายการโอ้อยากโทรเข้าหน้าไมค์หาโคศกเบาไทยได้อยากฟังเพลงกัดกดมาได้แล้วเด้มีรายการเฮาเรียกว่าได้อาหารเสริมบำรุงสายตาบ่อยากได้อาหารเสริมบำรุงผิวพรรณแล้วใดก็มีหมดอยู่นี่หรือว่าสุภาพบุรุษอยากได้อาหารเสริมบำรุงตำลูกมากบอกก็ว่ากันไปล้มกันได้ทั้งหลังไมค์และหน้าไมค์เด้อยินดีให้ข้อมูลจัดส่งให้ฟรีๆทั่วประเทศเฉพาะท่านใดที่ฟังแล้วอยากได้อาหารเสริมไปบำรุงร่างกายให้แข็งแรงก็สรรหาเอานะเพราะว่ามันขึ้นกับตัวเขาเองเรื่องของสุขภาพก็ได้มิตรว่าสิกินสิกินมิตรว่าสิซื้อสิซื้อมิตรว่าสิเอาสิเอาแล้วบ่เอาจักเทื่อปีนี้แล้วปีหน้าปีหน้าแล้วก็ว่าปีหน้าอยู่ตลอดมันก็เลยบ่ได้รับประทานจักเทื่ออาหารเสริมก็ได้ตัดสินใจนะลงไม้ลงมือเฮ็ดหยังทำหยังก็ต้องได้ว่องไวมันทันต่อสภาพการเฮ็ดอุ้ยอุ้ยไอ้ไอ้อยู่นานสำเร็จเฮ็ดเวียกงานก็ได้เพิ่นมอบเพชรให้ดำหน้าตาดำน้าอันนั้นไล่เดียวนี่ไป3เดือนกับเรียกกับบ่เป็นท่าเนอะเมื่อกี้นี้เกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมอาโรเจนพาสไผก็อยากงามดอกน้อยอีพอยเมเฮายามนี่ก็คันเว้าเรื่องความสวยความงามเนี่ยมันเว้าเรื่องภาคส่วนที่มักตบมักแต่งไก่งามย้อนขนคนงามมันก็ย้อนแต่งคันบ่ตบบ่แต่งแดกก็สิก็งามคือกันแต่ว่ามันก็สิมีหลายหลายท่านนี่ดอกอันนี้ก็บ่ได้เว้นวรรคว่าผู้ใดต้องแต่งบ่ทุกคนดอกบางคนนี่บ่แต่งก็งามคือกันงามแบบธรรมชาติคิ้วก็บ่ได้เป็นซักบ่ได้ไปปาดไปแทอย่างคิ้วธรรมชาติดกงามนี่เห็นบ่ทรงผมก็บ่ได้ไปย้อมไปดัดผิวพรรณก็บ่ได้ใส่โลซอกโลสั้นพี่สังบ่ได้ไปยืดบ่ได้ไปเข่งบ่ได้ไปซีดบ่ได้ไปเฮ็ดหยังซั่นไปก็งามงามแบบธรรมชาติย้อนการกินกันดื่มที่ถูกต้องตามวิธีทางซอกหาแต่แนวกินบำรุงผิวพรรณภาคส่วนหนึ่งก็ใช้วิธีการศัลยกรรมก็งามแบบวิทยาศาสตร์บาดหัวใจผู้เบาว่าสันเดงามแบบเลือกๆงามแบบเป็นแปลนงามไปคนละแบบงามให้มันสะอาดงามแล้วมันปลอดภัยเขากับปฏิบัติเหตุโรเดอร์บุเป็นอย่างอันนี้ก็บริวารกันดอกเรื่องของการเหตุทางวิทยาศาสตร์ก็ได้คันเหตุไปแล้วมีผลข้างเคียงมานี่ก็บริอยากแนะนำปันใดคันเหตุแล้วมันเจ็บนี่ก็ยกโป้ที่แถมก้อยให้เลยแล้วก็ภาคส่วนหนึ่งก็แมนการตบการแต่งอาจเป็นภายนอกแต่ว่างามภายในต้องมีบำรุงเลือดบำรุงโลหิตนะบำรุงไปหลายอันหลายแนวนะด้วยการดื่มด้วยการกินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ดีต่อสุขภาพมีส่วนผสมที่ดีและถูกต้องตามหลักการเพิ่นเนาะได้รับการผลิตจากโรงงานที่มีอย.ที่ถูกต้องปลอดภัยบ่มีผลข้างเคียงในเวลารับประทานนะสินค้าของลองลิสต์พวกเราเขาจะแนะนำไปที่อาโรเจนพาสเตอร์มีรายการเขาเป็นสินค้าใหม่ๆหมาดๆหาย ายกับมาฮอดวางบ่ฮอด3เดือนนี่ได้มีรายการเขาเด้ออันนี้โคชุกก็ได้แจ้งไปแล้วเนาะกับปัญหาเรื่องของสุขภาพทางผิวพรรณเพราะว่าอาโรเจนพาสอีเป็นซองสูงใส่น้ำจักหน่อยเด้ออันนั้นทีมงานเขาโทรเข้ามาจักหน่อยไม่เป็นซองสูงใส่น้ำหน้าสีสันสดสวยงามหอมแซ่บ นะครับประทานเป็นประจำกินแล้วสดชื่นช่วยบำรุงคอกระดูกบำรุงเล็บตีนเล็บมือเส้นผมบำรุงแคลช่วยสร้างความทรงจำสมองเส้นประสาทช่วยหลายระบบเติมเต็มให้ร่างกายเฮามีความซุ่มซื่นทางด้านผิวพรรณสะลอการเสื่อมของเซลล์สะลอความแก่เฮ็ดให้เซลล์นี่เป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นเลือดลมก็แล่นสะดวกทั้งกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นก็ดีขึ้นรับประทานเบิ่งรสบ่เสือเนาะ 1-5 กัปร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงผิวพรรณนี่จะเริ่มสลัวขึ้นเนียนขึ้นหน้าตาก็กระยกกระซับขึ้นมาแล้วรู้สึกว่ามีแววมีวาวมีออร่าขึ้นสุภาพบุรุษก็กินได้คือกันสุภาพสตรีก็รับประทานคักคือกันทุกอย่างบ่เป็นอย่างทั้งหญิงและชายรับประทานได้ด้วยกับอาโรเจนพาสดีต่อสุขภาพเนาะบางท่านว่าหน้าค่อยคือว่าเหี่ยวแท้ว่าซั่นนั่นบ่ไปแย่งแหวนเบิ่งเจ้าของอายุจักปีแล้วว่าซั่น57ปีแล้วโอ้ก็แน่นอนแล้ว57ปีมันก็สิมีห้อยน้อยห้อยเหี่ยวยานบ่นห่างตาบ่บ่อนนกคิ้วบ่หรือว่าสิมองใดก็แล้วแต่เฮาก็เบิ่งเวลาเฮายิ้มห่างตาเฮามันย่อบ่หรือว่าอยู่แถวบ่วงแก้มมันเหี่ยวมันยานบ่แนวใดก็ไปสังเกตเบิ่งมันเหี่ยวมันยานย้อนอายุสังขารอันนี้ก็ห้ามกับบ่ได้เฒ่าแล้วก็จริงครับมันเบ่งบานคือเป็นผู้บ่าวผู้สาวมันก็เป็นไปบ่ได้แต่ว่าเฮาต้องได้รับการบำรุงผิวพรรณแดเนาะเพราะว่าบางท่านก็สิสงสัยว่าหมู่คือว่าบ่เหี่ยววะบัดเฮาคือว่าเหี่ยวแล้วก็มีห้อยตีนกาลึกได้ๆเนาะลึกแล้วก็คูใหญ่อีกเฮาก็ต้องได้เบิ่งไปกวดไปเช็คมีพยาประจำตัวบ่ก็ต้องได้ดูแลมันก็มีอยู่5สาเหตุหลักๆดอกพักส่วนที่มีหน้าเหี่ยวยานหรือว่าหน้าอันน่ะเป็นห้อยตีนเป็ดตีนไก่นี่ก็ได้อันนึงมาก็อายุหลายขึ้นเนาะอันสองมาก็ย้อนเขาเอิ้นว่าการแสดงสีหน้าหน้ามันแบบประเภทที่ว่าบางท่านนี่เวลาเฮาเหลียวซ้ายเหลียวขวาหนังหัวก็ย่อขึ้นบ่หรือว่าหนังตาเหี่ยวลงก็มีพฤติกรรมในการบุคลิกภาพในการนำไส้ใบหน้าออกสื่อสังคมบางท่านก็เฮ็ดหน้าเหี่ยวเฮ็ดหน้ายุ่งอยู่ตลอดเวลาก็คือสงเฒ่าได้ล่ะเนาะเฮ็ดยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานแจ่มชื่นเบิ่งก็คือว่าสดชื่นนานเฒ่าไปเนาะอันสามารถกันแม่นเกี่ยวกับเรื่องของรังสีต่างๆอุลตราไวโอเลตเนาะปัจจุบันนี้อากาศมันร้อนเด้มันก็ทำลายเซลล์ผิวทางด้านนอกเกิดอาการตายอาการแห้งเหี่ยวไปมันก็ซวยเฮาเฒ่าคือกันได้บริการเฮาเด้ออยู่โรงจักโรงงานเฮ็ดเวียกเฮ็ดการอยู่สถานที่ใดบางท่านเฮ็ดห้องล่าห้องแอร์นี่อยู่ห้องแอร์เพิ่นก็สิบ่ได้ตากแดดปานใดก็สิโอเคอยู่แต่ว่าภาคส่วนหนึ่งเฮ็ดกลางแจ้งอยู่ไฮอยู่นาอยู่หัวอยู่สวนนี่โอ้ไอ้กูไทยเอ้ยว่าซั่นน้องนี่บ่มีมือสิงามแล้วว่าซั่นยามนาปีก็ว่าลงนายามยาแซงก็ว่าลงนาตากแดดอยู่ตลอดมันก็แน่นอนแล้วมันก็ต้องผิวพรรณมันก็ต้องเสียไปแต่ว่าเฮาก็ป้องกันด้วยการพกหุ้มใส่หน้ากากใส่แว่นตาใส่กุ๊บใส่หมวกใส่วิธีทางต่างๆมันก็บ่ทําลายผิวปานใดนะอันนี้ภาวะอากาศก็ซั่วให้ผิวพันธุ์ปีแห้งเหี่ยวมีห้อยตีนกาได้คือกันเด้ออันที่4มาแล้วแม่นการนอนนี่แหละนี่นอนน้อยนี่ภาคส่วนใดที่ว่ารู้สึกว่าตากูนขอบตาดําแห้งเหี่ยวแห้งเหี่ยวรู้สึกว่าบ่ได้หลับบ่นอนนี่คนหิวนอนนี่มันจ่อยอยู่แล้วแหละมีรายการเด้อบ่ตุ้ยดอกภาคส่วนหิวนอนนี่น่ะหิวนอน 3-4 คืนคืนหนึ่งนี่ก็ยังนอนบ่อิ่มแล้วตอนเว้นก็ได้มานอนทดแทนสดเสยคืนนี่บ่หลับการหิวนอนกินเหล้ากินเบียร์นอนดึกกินเหล้ากินเบียร์นอนดึกแต่ละมื้อแต่ละคืนลิ้นโทรศัพท์ในช่วงบ่อนโลกเตบานโลกใกล้สิมาฮอดนี่ก็ภาคส่วนเด็กก็สิบ่ได้นอนดึกแล้วเบิ่งเตบานเนาะทีมนี่ขวัญใจก็ได้ติดตามเบิ่งก็ต้องได้รักษาสุขภาพในช่วงเตบานก็ได้ในภาคส่วนสุภาพสตรีอันใดก็ยาเฮาต้องได้เบิ่งให้มันได้พักผ่อนมันได้นอนคุณหิวนอนนี่หน้าก็เหี่ยวคือกันเด้อเกิดเป็นห้อยตีนกาแล้วก็อันสุดท้ายมาแล้วเป็นเรื่องของการดื่มนี่ดื่มเหล้าดื่มเบียร์การสูบยาการยาสูบไฟฟ้ายาสูบกอกบ่อย่างก็ตามสร้างมันก็เฮ็ดให้เฮาเฒ่าไวคือกันอันนี้ก็ปัญหาสาเหตุหลักๆที่เฮ็ดให้เฮาหน้าเหี่ยวหน้ายานแต่บ่แม่นเกี่ยวกับหน้าด้านได้บ่แม่นอันนั้นมันคนละเรื่องกันอย่าลืมแนะนำไปที่อาหารเสริมอาโรเจนพาสเติมเต็มคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายแบบเข้มข้นมีจำหน่ายและในปัจจุบันนี่เด้อมีรายการเฮายังให้สุขภาพทั้งภายในและภายนอกดีเฮาก็ต้องได้ซอกฮู้ซอกเห็นเอามาดื่มกัน นะครับอาโรเจนพาสมีจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้บ่ได้แพงในบริการเฮาโทรมาเลยที่020-9829-4228โทรรถจัดส่งฟรีทั่วประเทศเนาะแล้วก็สบายดีเพื่อนมีทั้งเพจแห่งชาติลาวแล้วก็สบายดีทั้ง Facebook บ่าวอุทัยนํากันสกอนเล็กๆน้อยๆเพิ่นก็มาเบิ่งมาแหนมเบิ่งแต่ว่าเฮายังบ่ได้คอมเมนต์ขอเพลงดอกสบายดีทั้งอนาสาวเอ็มเด้อสาวเอ็นพี่น้องบ้านทั้งอนาด้านสร้างสบายดีทั้งอนาจันทวงศ์สบายดีทั้งสาวตีบอุดมไสแล้วก็ทั้งเพจแห่งชาติลาวบ่เฮาน้ําแดเนาะที่เข้ามาเบิ่งมาชมก็ขอให้สุขโชคดีแข็งแห้งบ่ทุกทุกคนถ้าว่าสนใจอาหารเสริมฝากเบอร์โทรไว้ในกล่องคอมเมนต์เลยเด้อไปฟังเพลงกันต่อมีรายการสาวดงกระลึมศิลปินแสงดาวีศิลปินในยุคนี้สมัยนี้กําลังฮิตกําลังดังกับสาวแสงดาวีหุ่นสวยเซ็กซี่อมตะนิรันดร์เสียงดีซีบ่มีตกจวดจ๊าดให้พี่น้องเฮาม่วนซื่นกันเลยเจ้า

เอาลงกลางเจอให้พ่อตู้อีพอทองคำบ้านปะว่าเมืองหาดไสฟองด้วยเพลงนี้เด้อเอาลงกลางเกเฮเกทั้งแม่วันธาตุหลวงผู้เดียวเลยว่าสันจัดให้เพิ่นแดได้เลยมอบให้ละเด้อ

0: ซอยนิยมปิ้งแม่ยินดีต้อนรับเดินเวเสิร์นซิมลิ้มรสความแซ่บนัวของเมนูแม่ที่บ่คือไผและบ่มีไผคืออาหารที่สะอาดรสชาติดีนอกจากนั้นยังมีอาหารตามสั่งไว้คอยบริการเฉพาะแขกที่บ่มักกินแม่อีกหลากหลายเมนูมีเครื่องดื่มเย็นๆไว้จิบชมวิวในยามค่ำคืนประสากับเสียงเพลงมวลๆจากศิลปินนักร้องแบบสไตล์ฟกซองและเสกวงใหญ่ทางห้านพวกเฮายังรับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปัจจุบันห้านพวกเฮาได้ขยายสาขาไปในหลายตัวเมืองในนครหลวงจะถึง5สาขาสาขาที่1เส้นทางเมรดิหรือว่าบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีสาขาที่2บ้านจันสว่างเขตบ้านหนองแตงเมืองสีโกตบอสาขาที่3บ้านเสียงดาเมืองไสเศรษฐาสาขาที่5บ้านโคกศิวิไลลักษ3ห้างปิ้งแบ้สรยมยินดีต้อนรับแขกทุกๆท่านติดต่อพัวพันหาผู้บริหารงานใหญ่ได้ที่เบอร์020-7734-8824 020-7734-8824 ท่านอนุรักษ์สุริยเดชเปิดบริการตั้งแต่ 15:30 จนถึง 11:30 กลางคืนทุกมื้อ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นจังหวะลำวงธรรมดอดาตลอดในส่วนนี้เอาใจทั้งทีมงานเป็นนี่ในช่วงนี้เป็นช่วงบุญปีใหม่ลาวเนาะต่อไปก็สิเป็นบุญบั้งไฟเด้บุญบั้งไฟแล้วบุญบั้งไฟแล้วก็สิเป็นบุญทรงเฮือโอ้มีแต่บุญในบ้านเฮามันแต่ความสุขกายสบายใจมาเมืองลาวเที่ยวเมืองลาวนี่บ่ผิดหวังแน่นอนม่วนตลอดเพราะว่าทั้งอันพี่น้องประชาชนเฮาทุกเขตทุกแขวงนี่ก็มันเฉลิมฉลองกันแต่ละจุดแต่ละเขตก็ม่วนซื่นกันเนาะตามสภาพการแต่ว่าก็คือดังที่ฮู้กันอยู่หั่นแหละเนาะเรื่องการม่วนการซื่นก็ต้องมีขอบมีเขตเพราะว่าสภาพการบ้านเมืองทั้งภายในและต่างประเทศเพิ่นก็อยากยุ่งยากจักหน่อยแต่ในยามนี้ก็ได้ก็ให้ติดตามเบิ่งการแจ้งการทางคันถึงเพิ่นเบิ่งการใส่การจ่ายเบิ่งการไปกันมาให้มีความละเอียดอ่อนขึ้นเติมเนาะหนึ่งการประหยัดเรื่องการใส่การจ่ายแดก็ให้มีระบบของมันในส่วนใดกับวิกฤตแดเนาะก็เป็นกำลังใจให้เด้อมีรายการเฮาจะได้ก็สืบต่อเฮ็ดหน้าที่การงานและบึงการแจ้งของทั้งคันเทิงเพิ่นแต่ละขอบเขตแต่ละบอนแต่ละทีเพิ่นก็มีมาตรการในการเที่ยวการเล่นการกินก็ได้เด้ออ้าวปีใหม่ฟ้าใหม่ขอให้สุขภาพแข็งแรงก็ยาวกันไปเมื่อกี้นี้สาวตันเปียวแดสาวตุงกระลืมแดมีหลายสาวได้มื้อนี้มีทั้งสาวอนาอันนี้มีสาวนาเพลงน้ำเนาะนี่เอาขึ้นไปให้แล้วท่านอันทานสมสะอาดมาเอาเด้อนี่เด้อสาวนาเพลงแดแล้วก็ทั้งมีสาวอีจังหลายแนววันนี้เอิดบ่ดีนะจัดเพลงให้เอาใจทั้งคนมักฟังเพลงลาวแบบเฉพาะแหละเพราะว่าเฮาเป็นรายการของประเทศเฮาเองฟังประเทศเฮาเองเด้นะครับไปเปิดเพลงประเทศอื่นนี่ก็ผิดอีกละนะโคซกก็ได้เพราะว่าบางท่านก็ว่าโอ้ขอเพลงแดบ่ซั่นเพลงนี่เปิดได้แต่ว่าต้องเบิ่งเนื้อหามันก่อนเนาะเบิ่งเนื้อหามันก่อนนะเนื้อหาล่อแหลมบ่แนวมันบ่ถูกอันน่ะตามแนวทางมันก็เปิดบ่ได้เด้อรายการเฮาก็ได้แล้วก็เฉพาะมีรายการที่สั่งซื้ออาหารเสริมมื้อนี้นี่มาแล้วข้อมูลก็ได้โอ้ขอบใจลูกค้าเด้อที่ติดตามรายการและสั่งซื้ออาหารเสริมบำรุงสุขภาพเนาะมาแล้วข้อมูลก็ได้ก็ออกอากาศไปน้ำอยากกดเข้าทำไมกดมาเลยได้มีรายการเฮาที่030-5787052เนาะออกหน้าไมค์เลยก็ได้เมื่อกี้นี่ก็สาวมณีลาปากหวานว่าสิเข้าหน้าไมค์นำโคสุกอุทัยปะโทข้างหลังไมค์ซ้ำมาท่านกดมาได้ได้แม่เด้อกดมาได้เด้อในตอนนี้นะส่วนนี้ขอเวลาขอบใจลูกค้ากันน้อยนึงก่อนเจ้าเนี่ยมาละอันนี้แม่นลูกค้าทั้งแขวงเวียงจันทน์นะอันนี้แขวงเวียงจันทน์นี่สาขาเมืองแก้วอุดมเดินแม่ก็เดินไปเอาน้ำอนาแม่ยกก็ได้เดินมีรายการทั้งเอตุตอนนี้อาหารเสริมประเภทบำรุงสายตาโคลาลินพาสนะฝากไปแล้วแล้วก็พ่อภูวอนนี่บ้านโพนงามใต้แขวงเสียงขวงเป็นประเภทอาหารเสริมโมตินาผักขาวทองเด้อเพิ่นเอา1กับเพิ่นเอาไปทดลองว่าซั่นเออได้บ่เป็นหยังเอา1กับ2กับก็ได้บ่เป็นหยังแล้วแต่ความสะดวกเพราะว่าอาหารเสริมแต่ละประเภทนี่ก็มีสรรพคุณที่แตกต่างกันเนาะแล้วก็ตื่มอีกทั้งแม่ไพวันเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์พี่น้องทางบ้านนาตาลโอ้สบายดีเด้อแม่ไพวันเด้ออยู่ดีมีแฮงเนาะทางบ้านนาตาลเฮาก็จ จัดส่งอาหารเสริมประเภทบำรุงสายตาได้ราคาพิเศษให้เด้ออีแม่เด้อขอบใจเนาะบำรุงสายตาสายตาสั้นสายตายาวต่อเนื้อต่อกระจกวันนี้ตามันเสื่อมต้องโคละลิ้นพาสขอบใจท่านคำเพชรบ้านสีไข่เมืองสีขุดตะบองประเภทอาหารเสริมจีโก้พลัสรักษาสุขภาพโดยรวมปัญหาเรื่องของไขมันเนาะอุดตันเส้นเลือดไขมันหุ้มตับหุ้มหัวใจส่งไปแล้วแล้วก็สวรรค์เขตสาขาไสยภูมินครไก่สอนพอบุญธรรมประเภทอาหารเสริมจีโก้พลัสโอ้จัดส่งให้ในโสมหน้าใหม่ทั้ง2ประเภทจีโก้พลัสกับโคลินพลัสนี่เป็นกับใหม่แล้วเด้อมีรายการอย่าตกใจเด้อนะอย่าตกใจทั้งในยังคือเก่าเป็นแคปซูลคือเก่าต่างแต่ว่าภาพลักษณ์ภายนอกเพิ่นเป็นกับสวยงามขอบทองมีฝาเกี่ยวอัดคักแน่จัดส่งให้เลยอย่าลืมโทรเข้ามาหน้าใหม่เด้อที่สุด3057870052เพื่อสุขภาพที่ดีเฮาต้องตัดสินใจมาฟังเพลงปิดท้ายสมวงทำอิดของรายการ Long List Pound ทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เพลงนี้สาวนาเพลงมีรายการเฮาตามคำขอจากทางสาวมะนิลาปากหวานทางบ้านนาเพลงเพิ่นแหละม่วนๆกันจ้ะเพลงนี้

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าว
2: ปี2025ผ่านมาลาวประเสริฐหนักกับสิ่งท้าทายรอบด้านเป็นต้นสภาพเศรษฐกิจยุ่งยากภัยเงินเฟ้อราคาน้ำมันแพงเฮ็ดให้ค่าครองชีพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบอย่างหนักหน่วงต่อการดำรงชีวิตของประชาชนพร้อมกันนั้นบรรดาปรากฏการณ์ย่อท่อในสังคมเซนปัญหายาเสพติดการพนันออนไลน์และดื่มสิ่งมึนเมาเป็นผลกระทบต่อความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและค่านิยมอันดีงามของชาติท่านนางดารณีพรหมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวรายงานต่อกองประชุมสรุปเวียกงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวทั่วประเทศประจำปี2025และวางทิศทางแผนการประจำปี2026จัดขึ้นเมืองบุรีรัมย์มนิวาถึงว่าพวกเราจะสืบต่อขยายสายพันธุ์การร่วมมือกับสากลและภาคพื้นอย่างแน่นแฟ้นโดยผ่านการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมเพื่อสุขโยส่งเสริมเผยแพร่พัฒนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างกว้างขวางก็ตามแต่ในขบวนการเสื่อมโยงยังมีความท้าทายหลายด้านโดยเฉพาะกระแสค่านิยมและวัฒนธรรมต่างชาติที่บ่สอดคล้องกับฮีตคองประเพณีอันดีงามของเรา
3: ทางด้านวัฒนธรรมถึงเป็นว่าพวกเฮาจะสืบต่อขยายสายพัวพันการร่วมมือกับสากลและภาคพื้นอย่างแน่นแฟ้นโดยผ่านการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมเพื่อแน่ใจสุขอยู่ส่งเสริมเผยแพร่พัฒนาและอนุรักษ์เรื่องงานวัฒนธรรมอย่างกว้างขวางก็ตามแต่ในกระบวนการเสื่อมโยงดังกล่าวก็ยังมีความท้าทายหลายด้านโดยเฉพาะแม้นกระแสค่านิยมและวัฒนธรรมต่างชาติที่บ่สอดคล้องกับพิธีของประเพณีอันดีงามของเราซึ่งได้แทรกซึมเข้าในทันเทลวัยหนุ่มอย่างไว้ว่าสิ่งนี้แสดงออกผ่านการนุ่งถือที่คัดต่อกาลเทศะและการนำใส่ภาษาปากเว้าที่สอดกระจาและการปาลาหีดของประเพณีเฮ็ดให้ความเป็นเอกลักษณ์และจิตวิญญาณของวัฒนธรรมเราจืดจางและลดหน่อยถอยลงไปเถอะละกาว
2: ท่านนางดารณีพรหมวงศ์สายฮู้ตื่มว่าเวียกงานการท่องเที่ยวเห็นว่ามีการฟื้นฟูและขยายตัวอย่างตั้งหน้าแสดงออกจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวมีจำนวนเพิ่มขึ้นเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเฉพาะจำนวนนักท่องเที่ยวสากลและนักท่องเที่ยวภายในมีจำนวนเพิ่มขึ้นเลื่อนคาดหมายถึงอย่างไรก็ตามการบริการและการบริหารจัดการในบางด้านยังบ่ทันบรรลุตามคาดหมายโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและการสนองข้อมูลการท่องเที่ยวเริ่มแต่ด่านสากลเข้าออกประเทศตามเส้นทางท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆยังบ่ทันสามารถตอบสนองได้ตามยุคสมัยและความต้องการตัวจริงกลายเป็นอุปสรรคและสิ่งท้าทายต่อภาพพจน์โดยรวมและคุณภาพของการท่องเที่ยวลาวในเวทีสากล
1: จบข่าวสุมภวันมวงไสอ่าน
4: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
5: โกรทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเหลือโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยซ่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูก บรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
6: เมนูอีบ้านสะพังมอปัญหาเรื่องไขมันตอนนั้นบินหัวโหเรื่องตาหลังจากแม่กินยานี่ใส่ลงไปอะไรมันหายมากินละอันหลายอันได้มันก็บ่หายขนาดนั้นมันแม่มากินตัวนี้ก็คือว่าทึกว่าซั่นก็เลยมากินมาตลอดน่ะนะ
7: ไขมันหมอบอกว่าตอนนี้ถือว่าปกติแล้ว
6: ปกติ
7: อาการวินหัวได้หายไปบ่แม
6: ่หายบ่มีวินหัว
7: บ่วินแล้วเน
6: า
7: ะ
6: เออขอโทษกับลูกเวลาเฮาไปทายไปหยังมันก็ออกไปตามอันนั้นฮะ
7: ไขมันบ่แม่ที่ออกมา
6: เออไขมันแต่ว่าไขมันนี่แม่ก็ไปเช็คเบิ่งว่าบ่มีแล้วซั่นเขาอกขอบใจนําบริษัทนั่นแหละที่ว่ามียานี่มาให้ผู้ที่มีพยาธินะกินไปก็หายไปหั่นน่ะให้มีสุขภาพแข็งแรงอีโก้ดีๆ

สิบสลึงจะฝากนำจะได้เอาคันหนึ่งหาสองสลึงในมือแก้วกาวกลุ่มเอาไว้สบายดีเพื่อนมิตรแฟนรายการในสมองที่2ของรายการลองไล่ทางขึ้น FM 103.7 MHz อีกหนึ่งสมองอยู่กับโค

้อาหารเสริมประเภทฟิกเซซี่หรือว่าการดีท็อกลำไส้อาหารเสริมที่ช่วยเฮาถ่ายง่ายระบบขับถ่ายได้ดีขับล้างสารพิษออกจากลำไส้ช่วยให้ลำไส้ของเฮาดูดซึมสารอาหารเข้าสู่เส้นเลือดได้ดีก็คือฟิกเซซี่ส่วนประกอบเป็นหมากไม้ผสมเป็นไฟเบอร์ดีต่อสุขภาพเด้อมีรายการเฮาบางท่านก็มีปัญหาเรื่องอาการถ่ายยากถ่ายบ่ออก3มื้อบ่ถ่ายก็มีหรือปัญหาเกี่ยวกับอยากลดหน้าท้องนี่อยากให้การขับถ่ายดีๆอยากให้มันกินแล้วมันออกง่ายถ่ายง่ายบ่ถ่ายยากเนาะถ่ายแล้วรู้สึกว่าเป็นแข็งๆบ่ได้ไกลตามสร้างอันตรายสุขภาพเป็นเพิ่นบ่อยากให้มันมีเนาะเฮาต้องได้กวดได้เสกฮู้แล้วเฮาก็มาปฏิบัติถูกตามแนวทางของผู้เชี่ยวชาญเพิ่นก็คือการดูแลสุขภาพคือการกินสาเหตุที่เฮ็ดให้เฮานี่ถ่ายยากก็มีหลายแบบเนาะเพิ่นว่า1มาก็แม่นบางท่านก็สิแม่นรับประทานน้ำน้อยกินน้ำน้อยในแต่ละมื้อการบริโภคน้ำบ่เต็มอัตราส่วนของร่างกายที่ต้องการเฮ็ดให้อุจจาระเฮานี่มันแข็งตัวและถ่ายยากก็อาจเป็นไปได้เนาะอันนี้ก็คือจุดประสงค์อันนั้นคาดอันนั้นก็คืออันนั้นสาเหตุสันตะไปเนาะสาเหตุที่จะทิ้งทายยากเนาะอันที่สองมาแล้วมันกินอาหารที่บ่มีกากใหญ่กากใหญ่มันน้อยเนาะกินแล้วก็รู้สึกว่ากินน้อยเฮ็ดให้จำนวนอุจจาระเฮานี่มันน้อยเกิดอาการทายยากทายน้อยทายแล้วเป็นบ่เต็มสติงสันตะไปเนาะสาเหตุมันก็มีเนาะการดื่มน้ำน้อยเฮ็ดให้การเคลื่อนตัวของอุจจาระนี่มันยากเพราะว่าเฮากินน้ําหลายนี่มันจะมีการเคลื่อนตัวได้ง่ายแล้วก็อ่อนนุ่มเนาะถ่ายง่ายเด้อมีรายการเฮาเด้อสิมีหลายแนวในเรื่องของการถ่ายยากก็ได้พฤติกรรมในการใช้ชีวิตมันบ่อยากถึกมันก็ถ่ายยากคือกันคือการดื่มน้ําน้อยก็ถ่ายยากกินอาหารที่มันบ่มีกากใหญ่ก็ถ่ายยากคือกันเนาะหรือว่าปัญหานึงก็แม่นการกั้นไว้เนาะฮอดเวลาถ่ายแล้วบ่ไปถ่ายโอดเอาน่ะอดเอาอดตําอดแล้วมันก็ลึ่งไปน่ะมันบ่แม่นเด้อคันว่ายามปวดแล้วไปโลดบ่ต้องไปอดไปกั้นมันน่ะเพราะว่ามันจะเฮ็ดให้ลําไส้นี่มันมีการดูดซึมน้ํากลับเฮ็ดให้อุจจาระเฮานี่มันแข็งตัวน่ะเกิดอาการถ่ายยากอีกน่ะเป็นอาจินทําตัวเองให้มันถูกได้มีหลักการปฏิบัติให้มันถูกตามแนวมันได้ฮอดยามไปก็ต้องได้ไปอย่าไปคึงไปจึ้งมันไว้ไปอดไปกั้นมันบ่แม่นแนวไปอัดหูลมถมหูน้ํามันผิดธรรมชาติเพิ่นว่าผู้เฒ่าผู้แก่ว่าจังซั่นเด้เหลือพักส่วนหนึ่งก็บ่อยากออกกำลังกายเนาะโดยเฉพาะแม่นผู้สูงอายุนี่บ่อยากออกกำลังกายบ่อยากติ่งหนิงติ่งห่างกายกล้ามเนื้อกระดูกบ่อยากเคลื่อนไหวออกกำลังกายน้อยนะส่งผลเฮ็ดให้ลำไส้มีการบีบตัวได้น้อยลงนะการขับถ่ายนี่พลังงานในการบีบตัวของลำไส้นี่น้อยลงเฮ็ดให้ถ่ายยากก็มีเฉพาะผู้สูงอายุเด้อสาเหตุมันก็เป็นจังซั่นแหละอยากให้มันถ่ายง่ายอยากให้มันลงมันโป่งมันใสให้มันไปไวๆออกไวๆก็มีและมีรายการเฮาบริษัทลองลิสต์พวกเฮาจัดจำหน่ายอาหารเสริมดีท็อกลำไส้เพื่อขับล้างสารพิษออกจากลำไส้เฮ็ดให้ลำไส้สะอาดเพราะว่าลำไส้เฮามันจะเคลือบไปด้วยพวกสิ่งสกปรกติดข้างต่างๆเศษตะกอนที่บ่ได้ประโยชน์ต่อร่างกายเตะนำผนังลำไส้ว่าจะเป็นเรื่องของไขมันโอบเคลือบนำบรรดาหูผนังลำไส้บ่อนที่มันดูดซึมสารอาหารทำบักหลายๆเคลือบลำไส้เนี่ยโอ้ยมีหลายอีหลีบ่ว่าเป็นหยังตัวเป็นหยังดอกเนาะสิ่งสกปรกมาโลดมาลองเบิ่งกับฟิกเซซี่1 2 2 2 3 2 4 2ในแต่ละมื้อประมาณอยู่3กับก็เห็นผลและมีรายการเฮาทายง่ายสบายหรือว่า1กับ1 2นี่ลองเบิ่งโลดบ่เสื่อนี่มีรายการเฮาเนาะเอาเริ่มสตาร์ทเอากับ1ซะก่อนมารับประทานเบิ่งเด้อมีรายการเฮาเด้อกับฟิกเซซี่เป็นสินค้าใหม่ของ Longlist พวกเฮาในการดีท็อกลำไส้ขับล้างสารพิษออกจากลำไส้เด้ออย่าลืมรักษาสุขภาพนะต้องได้ดูแลทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้ร่างกายเฮามีระบบขับถ่ายที่ดีคันระบบขับถ่ายดีแล้วผิวพรรณก็ดีสุขภาพก็แข็งแรงเพราะว่าร่างกายเฮาบ่ได้สะสมสารพิษไว้เน่เห็นบ่มันเป็นจังซั่นแหละเด้อเรื่องราวของมันก็ได้อ้าวก็ฝากไว้จังซั่นแหละกับอาหารเสริมของพวกเฮาฟิกเซซี่ในราคาที่แสนประทับใจจัดส่งฟรีทั่วประเทศอีกหนึ่งอาหารเสริมนะสมุงที่สองของเฮาจะไปฟังเพลงกันก่อนซะเนาะเอาเพลงอันน่ะสาวพุ่นโฮงก่อนเพลงนี้พอขอมาตั้งแต่ต้นสมุงทำอิฐของรายการเพลงนี้มอบไปที่มิตรรายการทางบ้านนาภูทางแบงนาภูพุ่นเด้อทางตลาดลักงา12ขึ้นไปพุ่นแหละเพลงนี้มันมวนกัดเจ้าตามคำขอจากทางไอ้สิงทองพี่น้องทางบ้านทางแบงนาโพพอดเออร์บริษัทขอมามวนๆกันเจ้า

0: เป็นพักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าพะคาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าพะคาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: สาวพลหงไปได้เคยไปทั้งพลหงบ่มื้อนี้ได้ไปบ่คันไปได้ฟังอย่าลืมโทรมาหาเด้อกินเฟอสวยเด้กินเฟอแซ่บๆท่าเด้อว่าซั่นเฟอแซ่บได้เขตได้ก็ได้เนาะอาหารบ้านอาหารแค่นั้นก็แซ่บปรุงรสแม่ครัวแม่ค้างเพิ่นโอ้คักแค่นั้นก็ได้คนมักม่วนทั้งเมืองพลหงแขวงเวียงจันทน์เนาะอยู่ดีมีแฮงเด้อขอบทเพลงมานะพี่น้องทางบ้านทางแบ่งนาโพเพิ่นขอมาเมื่อกี้นี้ก็ตอบสนองแห่งใจให้ที่ติดตามรายการลองลิสต์ทางขึ้น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มื้อนี้อาบาวไทยมีข้อมูลดีๆนอกจากทั้งศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเด้เพิ่นมีโปรโมชั่นสุดพิเศษให้นอในการผ่าตัดดวงตาผ่าตัดตาต่อเนื้อต่อกระจกต่อหินฟรีเด้อมีรายการเฮาแจ้งไปทั่วเขตตัวแขวงทุกท้องถิ่นเพิ่นมีรายการทั้งนครหลวงเวียงจันทน์ทั้งเมืองใหญ่เดินทางลงมาแล้วก็แม่นเดินทางไปโรดบ้านหนองบ่อทองเหนือเมืองสีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์เด้อศูนย์การแพทย์เพิ่นบริการให้นะเพราะว่าเพิ่นมีแพทย์อาวุโสมีรายการเฮาที่แจ้งให้ฮู้นํากันเลยเนาะแพทย์อาวุโสผู้เชี่ยวชาญโรงหมอแมลเด็กแขวงยูนานนะเพิ่นได้จบการศึกษาเฉพาะเชี่ยวชาญด้านพยาธิทั้งดวงตาจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์แขวงฮานฮุยเนาะแขวงอันฮุยทั้งเป็นคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของสายตาในเด็กและผู้ใหญ่เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านนี้เลยเนาะ1ต่อกระจกต่อหินจอประสาทตาเสื่อมจากเบาหวานการยังเห็นการเสื่อมสภาพของผู้สูงอายุนี่เพิ่นเล็งเห็นการเสื่อมสภาพของดวงตาผู้สูงอายุม่านตาอักเสบและพยาธิตาอื่นๆนี่ข้อมูลเพิ่มเติมเพิ่นมีประสบการณ์ในด้านการผ่าตัดดวงตาปิ่นปัวคนเจ็บนี่หลายกว่า 10,000 คนประสบการณ์20ปีหลายกว่า20ปีอีกเนาะนอกจากนี้ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาของเด็กน้อยและการป้องกันควบคุมภาวะสายตาของเด็กน้อยอีกโอ้คักมีรายการเด้ออย่าเหลืออันนี้ข้อมูลเพิ่มเติมเพิ่นเป็นผู้เชี่ยวชาญอีหลีการันตีได้เลยเด้อมีรายการเฮาอันนี้ข้อมูลเพิ่มเติมของทั้งศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นด็อกเตอร์ใหญ่ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มาปิ่นปัวดวงตาให้พ่อแม่เด้อเดินทางมาได้มีรายการเฮาในปัจจุบันนี้เพิ่นยินดีต้อนรับนะโทรไปหาเพิ่นหันก่อนก็ได้นะโทรไปหาเพิ่นว่าเป็นจังได๋อาการจังซั่นจังซี่ก็โทรไปแจ้งเพิ่นนะเพิ่นก็จะนัดมื้อนัดยามสิมามื้อใดแม่เอ้ยสิมามื้อนี้บ่คือมื้ออื่นทิศหน้าบ่คือเดือนหน้าก็ว่ากันไปก็แนะนำเพิ่นเนาะเพิ่นก็จิตกล้าเกียมพนักงานต้อนรับนะต่อคิวเอาขึ้นโคตาไว้ให้ในเกณฑ์ของผ่าตัดฟรีเด้อเพิ่นบ่ได้เสียเงินดอกอันผ่าตัดผ่าตัดให้ฟรีๆบ่ได้เสียเงินจักกีบเสียเงินตั้งแต่ซื้อยากับซื้อเลนแก้วตาเท่านั้นเด้อที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งมีผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์พร้อมทั้งเครื่องมือที่ทันสมัยเข้ากันดูแลปิ่นปัวดวงตาของท่านนั่นก็คือข้อมูลเพิ่มเติมจากทั้งศูนย์การแพทย์เฮาถึงว่าเป็นผู้อุปถัมภ์รายการลองลิสต์ลองไลทางคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในปัจจุบันนี้ไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮาฮักสาวเวือนคำผู้ใดบัดนี้ไปเยี่ยมยามพี่น้องทางเวือนคำกันแดเป็นจะได้เนาะพี่น้องทางอันนาเขตนั้นก็ได้อยู่ดีมีแฮงอยู่บ่เนาะว่าซั่นเนาะจัดศิลปินเพิ่นฮ้องมานี่แม่นทั้งเบาอัตพลคนเวียงเพิ่นเนาะศิลปินดาวรุ่งดวงใหม่ว่าซั่นซั่นไปม่วนๆกันเจ้า

0: วงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลาริน3คุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาริน ประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแห้งทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบอดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาริน เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาริน ตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: เมื่อกี้นี่โคสุกลืมบอกเบอร์โทรศัพท์ของศูนย์การแพทย์เพิ่นนำเนาะจะได้ปฏิวัติเอ้าที่โทรไปจะได้บ่ได้เบอร์โทรเพิ่นว่าเอาใบเด้ออีเมลเด้อ020 5755 4114ขออภัย5755 4111เนาะ5755 4111เลข1หัน3ตัวนะ020 5755 4111นั่นก็เป็นเบอร์ของทั้งศูนย์การแพทย์เพิ่นก็โทรไปเด้อมีรายการเฮาสนใจต้องการดูแลปิ่นปัวทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์กลับไปหาเพิ่นได้ถ้าว่าไปปิ่นปัวดูแลผ่าตัดมาแล้วมาอยู่เฮือนอยู่ซันก็ต้องได้กินข้าวกินน้ำกินอาหารเสริมเพื่อบำรุงดูแลฟื้นฟูวิตามินเข้าสู่ร่างกายก็อย่าลืมอาหารเสริมคอลลินพาสไปนำแห้งคักบิรายการเฮาเนาะจากจิตจากใจบริษัทลองลิสพวกเฮานะฝากตอนกับสิ่งที่ดีมีคุณภาพสู่ดวงตาประเภทอาหารเสริมใน1กับมี30แคปซูลเด้อเพิ่มเติมเสริมสร้างเสริมเต็มบรรดาวิตามินโปรตีนในการบำรุงดวงตาของเฮาแห้งคักกว่าเก่าอีกบาดนี้ก็ได้เพื่อว่าเป็นการกินและมีภูมิคุ้มกันนะเฮ็ดให้ดวงตาเฮาแห้งเพอร์เฟคคักสมบูรณ์ 100% หลังจากไปผ่าตัดอยู่ที่ศูนย์การแพทย์มาแล้วอันนี้ก็ถืออีกทางเลือกหนึ่งที่เพื่อนมิตรแฟนรายการต้องการอยากดูแลสุขภาพในประเภทด้านอาหารเสริมนะกดไปที่เบอร์020-9829-4228ได้เลยประเภทอาหารเสริมบำรุงสายตาเด้อหลากหลายเนาะมีรายการเฮาทางเลือกที่ดีบ่มีอย่างที่จะดีไปกว่านี้อีกแล้วกับการลงทุนกับสุขภาพบ่จะเป็นภาคส่วนทั้งสายตาบ่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของไขมันเบาหวานนะมีแต่เรื่องที่มันจะต้องได้แก้ไขในปัจจุบันนี้นะที่กำลังเกิดขึ้นในร่างกายบ่ว่าเจ้าก็ข่อยบ่ว่าอ้ายบ่ว่าน้องว่าพ่อว่าแม่ท่านใดมีปัญหาเฮาก็ต้องได้ปุ่มลุมซุ่มสร้างหาวิธีทางแก้ไขเพื่อให้มันกระจ่างแจ้งแล้วก็ค่อยดีวันดีคืนไปเพราะว่าการที่มุกมุ่นกับการคิดหลายอุกใจหลายบ่มีทางออกบ่มีที่ปรึกษาบ่มีลูกมีเต้าให้ล้มบ่มีครอบครัวให้ก็บ่มีให้บ่ไม่แนวทางปู่ทางเงื้องทางพาไปหันไปเด็กกับบ่ฮู้อีหยังก็คิดหลายก็ป่วยซ้ำเติมอีกอันใดก็ได้ก็คอยเบิ่งแย่งกันผู้เป็นลูกเป็นเต้าก็เบิ่งแย่งพ่อแม่ก็ได้เบิ่งแย่งลูกเต้าในครอบครัวนึงญาติพี่น้องนึงก็ได้เบิ่งกันเพิ่นเว้าว่าฮั่วหลายลักจังมันพี่น้องหลายสั้นก็แฮงดีนั่นใดคันเฮาอยู่เนี่ยกล้วยคําไม้ไม้กับคํากล้วยเข้าเม็ดฮักผักเส้นมีก็ยังปั่นกันกินบัดยามเจ็บยามป่วยวันทิ่มกันไปมันบ่แม่นเด้อมีรายการเฮาให้ฮักกันในยามเจ็บยามป่วยยามมั่งยามมีสุขภาพแข็งแรงนี่ก็บ่ว่ากันดอกให้เหลียวเบิ่งยามเจ็บยามป่วยให้เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันมีหยังก็ซื้อมาต้อนมาฝากผู้เป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นอ้ายเป็นน้องไผก็อย่าเฮาต้องได้เข้าใจเห็นใจในยามเจ็บยามป่วยนะบุ้ยไผดอกว่าสิอยู่ คำฟ้าและเป็นอมตะนิรันดร์กาลบ่มีเจ็บบ่ปวดเป็นไปบ่ได้มีรายการเฮาเด้อมันฮอดมือฮอดยามมามันก็เป็นไปดอกคนเฮาก็ได้ไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮาเด้อเอาเพลงนี้สาวงามคำมวลกันซะก่อนจากทั้งศิลปินงาแสงอภรณ์เอาลงกลางใจพี่น้องทั้งแขวงคำมวลทั้งโดยเฉพาะอะไรแม่นทั้งสาวๆทั้งทาแขกเด้อโอ้แต่กำทาแขกนอดินแดนแห่งความสวยงามพื้นแผ่นดินคำเอาเพลงนี้มวลๆกันเจ้า

0: ซอยนิยมปิ้งแม่ยินดีต้อนรับเดินแวเสริญซิมลิ้มรสความแซ่บนัวของเมนูแม่ที่บ่คือไผและบ่มีไผคืออาหารที่สะอาดรสชาติดีนอกจากนั้นยังมีอาหารตามสั่งไว้คอยบริการเฉพาะแขกที่บ่มักกินแม่อีกหลากหลายเมนูมีเครื่องดื่มเย็นๆไม่จิบซุ่มวิวในยามค่ำคืนประสากับเสียงเพลงมวลๆจากศิลปินนักร้องแบบสไตล์ฟกซองและเสกวงใหญ่ทางห้านพวกเฮายังรับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปัจจุบันห้านพวกเฮาได้ขยายสาขาไปในหลายตัวเมืองในนครหลวงจะถึง5สาขาสาขาที่1เส้นทางแม่ระเด็กหรือว่าบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีสาขาที่2บ้านจันสว่างเขตบ้านหนองแตงเมืองสีโกตะบอกสาขาที่3บ้านเสียงดาเมืองไสเสถาสาขาที่5บ้านโคกศิวิไลลักษ์3ห้านปิ้งแม่สรยมยินดีต้อนรับแขกทุกๆท่านติดต่อพัวพันหาผู้บริหารงานใหญ่ได้ที่เบอร์020-7734-8824 020-7734-8824 ทานอนุรักษ์สุริยเดชเปิดบริการตั้งแต่ 15.30 จนถึง 11.30 กลางคืนทุกมื้อ
1: ปีใหม่มาฮอดแล้วขอทรงพรแก้วอันประเสริฐเลิศล้ำให้แก่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขสนุกสนานอย่าเจ็บอย่าป่วยเด้อขอบใจพ่อแม่พ่อลุงแม่ป้าน้องนุ่งลูกหลานนะ FC ทานทั้งโลกโซเชียลทั้งโซเชียลมีเดียติดตามก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขกายสบายใจเมื่อได้ติดตามรายการฝากรายการลองเลททางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ติดตามเป็นประจำฝากไลค์ฝากแชร์เนาะติดตามรายการนะมีอย่างกะโอกะลมกันฮักเพลงขอบทเพลงได้หน้าไม้ละหลังไม้ได้สนใจอาหารเสริมกะสร้างกันรถเนาะเมื่อกี้นี่สาวงามคำมวลมีรายการเฮานี่กะหลายปีมาก่อนนี่โคซุกก็ได้เดินทางไปหาตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมอยู่ทั้งแขวงคำมวลทั้งเมืองท่าแขกนะก็ได้ไปเที่ยวซุ้มปูสนียสถานเขตนั่นก็ถือว่าเป็นต้นตำรับเนาะฮิตเก่าของดื่มท่าแขกนะได้ยินเป็นสื่อเสียงลือนามแม้แต่เก่านะเป็นดินแดนนักปฏิวัตินะดินแดนแห่งความเสียสละเลือดเนื้อในสมัยสงครามนะท่าแขกก็ได้ท่าแขกนี่เป็นจุดผ่านแดนนะจุดผ่านแดนที่ตรงกันข้ามกับราชอาณาจักรไทยก็คือทั้งจังหวัดนครพนมเด้อเนาะภาคส่วนในก็ประกอบมีอยู่ที่เก้าเมืองนะมีเก้าเมืองเมืองเอกของทั้งแขวงคำมวนนี่ก็เป็นเมืองท่าแขกนะเป็นจุดศูนย์กลางใหญ่เศรษฐกิจดีเขตนี้นะก็ยกให้เป็นเมืองเอกทั้งแขวงคำมวนก็คือทั้งเมืองท่าแขกเมืองที่2เป็นเมืองมหาไสเมืองที่3เป็นเมืองหนองบกเมืองที่4และเมืองหินบูนที่5เป็นเมืองยมราชที่6และเป็นเมืองบัวละพาเมืองที่7และเป็นเมืองนาก่ายเมืองที่8เมืองคูนคำและเมืองสุดท้ายเป็นเมืองเสบังไฟอันนี้ประกอบอยู่ที่9เมืองอยู่ที่ทั้งแขวงคำมวนเนาะก็ถือว่าติดตามรายการเป็นประจำได้ยินเสียงเพลงได้ยินเสียงทั้งคืนเฮากะทักทายสบายดีมาได้อีพ่อไอแม่เฮาเด้อทั้งแขวงคำมวนก็ได้รับโฆษณาประสานสัมพันธ์มีรายการเฮาทุกเขตทุกแขวงสามารถส่งข้อมูลเข้ามาได้นอกจากเฮ็ดธุรกิจอันใดก็ตามสร้างอยากให้ทั้งรายการลองลิดพวกเฮาโดยโฆษกเบาไทยพันขยายเรียกงานธุรกิจของท่านกะทักทายเข้ามาได้ลุ้มกันเด้อมีรายการเฮาที่020-9829-4228เนาะข้อมูลเพิ่มเติมจากแต่ละเขตแต่ละแขวงเบาไทยกับมาว่ากันในมื้อนี้นอกจากขายอาหารเสริมนอกจากจำหน่ายความงามนอกจากเครื่องดื่มก็ยังมีข้อมูลนะเป็นความรู้รอบตัวสาระดีๆเพื่อสุขภาพมาว่ากันในแต่ละมื้อเนาะเพื่อให้สิ่งดีๆสู่สังคมมื้อนี้มื้อนี้ไปเว้าไว้ว่ากันเติมเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องดื่มกันแดดนล่ะบ่ได้เว้ากันเนาะเรื่องของอาหารเสริมแดก็มีเครื่องดื่มเพราะว่าลองลิดของเฮานี่ก็มีซาเนาะบ่แต่เป็นเรื่องของซาคู่ซาสันดีจากประเทศจีนซาหมักอบแห้งมาตรฐานพร้อมดื่มซาตีพลาซาหญ้ารีแพทาเถาวันเปียงเนาะเรียกว่าจะเป็นกาแฟถังเช่ากาแฟที่บ่มีน้ำตาลและบ่มีนมเทียมในส่วนผสมดีต่อสุขภาพการดื่มกาแฟดีต่อสุขภาพสรรพคุณก็แตกต่างกันเนาะรายละเอียดเพิ่มเติมมีรายการต้องการอยากดื่มซาประเภทใดพวกเฮายังมีซาบำรุงตับเนี่ยเห็นบ่คันว่าเรื่องตับมาได้ก็เป็นอวัยวะที่มีความสำคัญที่สุดในทางกายของมนุษย์ทั้งสำคัญมีพละนาทีหลายกว่าอวัยวะอื่นก็คือตับและก็น้ำหนักนักกว่าอีกก็คือตับตับมันมีนาทีลักก็คือการขับล่างสารพิษออกจากห่างกายเด้อตับมีสำคัญหลายเมื่อใดที่ว่าตับอ่อนเพลียตับบ่แข็งแรงเนาะตับเป็นตุ่มตับเป็นกระดันตับ
2: เป็นดอกเป็นสีบ่งามปันไปเนาะหลายๆอย่างปัญหาเรื่องของตับคันว่าค่าตับอ่อนเพลียนี่ร่างกายก็จะอ่อนเพลียมีแต่อยากนอนได้สังเกตได้เด้อมีรายการเฮาคันว่าอยากนอนตู่สีเหลืองมีแต่อยากนอนและแม่นล่ะตับอ่อนเพลียผักส่วนหนึ่งก็ไปกินเหล้ากินเบียร์หิวรับหิวนอนกินแอลกอฮอล์กินแบบประเภทว่าบ่ดูแลสุขภาพไปทำลายตับอ่อนเฮ็ดให้การสะสมการเฮ็ดให้ตับนี่เกิดอาการบอบซ้ำปริแตกตาเนี่ยฟอกหลายก็บ่ดีเนาะทำลายเพิ่นโอ้กินแต่แนวมันนั่นทำลายร่างกายเพิ่นก็สกัดบ่ทันแล้วสกัดบ่ทันมันก็มีบอนผิดพลาดสู้บ่ไหวตับกับเมื่อยเฮ็ดเวียกหนักเพราะว่าผูกเกี่ยวนี่ไปกินแต่แนวมันนั่นทำลายสุขภาพมันนี่เมื่อยละตับก็ทำงานดุหลายหลายฟ้าหลายปีบ่เศร้าจักเทื่อกินเหล้าก็ได้กินเหล้าขาวเหล้านี่ก็กินอยู่ตลอดกินแต่แนวมันทำลายเมื่อยตับก็ได้เกิดอาการตับบ่แข็งแรงตับบ่ทำงานตับบ่งามเกิดเป็นตับแข็งกลายเป็นอันห้ายคือเป็นมะเร็งตับบัดนี้ครับร่างสารพิษออกบ่ได้ก็ท้องปุ่งขึ้นอังน้ำขึ้นเด้สาเหตุเห็นบ่เหลืองสูบจอยขึ้นหัวปูก้นรีบท้องโซนขึ้นมาเบ่งน้ำเกิดอาการเป็นมะเร็งตับทำลายตับบ่เฮ็ดเวียกก็เสียสูญเสียสมดุลในร่างกายเกิดเสียชีวิตไปในที่สุดเนาะก็ย้อนว่าการดูแลสุขภาพบ่ได้ดีมันจะไปทำลายตัวเองแบบโดยรวมฉะนั้นก็ยามีรายการเฮาความเจ็บความป่วยบ่เพิ่นต้องการดอกนะเบิ่งบ่เห็นในอนาคตตอนนี้เฮาบ่เป็นหยังกะยาแต่ว่าแน่คดบ่ฮู้ว่าสิเป็นหยังแต่ว่าเฮ็ดมื้อนี้ให้มันดีที่สุดตื่นมาเห็นหน้ากันจังว่าหยังเพิ่นว่าเนาะขอให้ทุกคนมีกําลังมีกําลังใจแล้วก็มีสมาธิในการดูแลสุขภาพนะแล้วก็บํารุงปอดน้ําอีกมีรายการพวกเฮามีสาบํารุงตับสาบํารุงปอดก็มีนะสาบํารุงปอดนี่ก็ผักส่วนที่เป็นหืดเป็นหอบเป็นหืดในเวลานอนเนี่ยก็สังเกตคล้ายๆกับเสียงแมวนอนบ่แมวมันนอนนี่เสียงกรึกาคือก็คล้ายๆกับเสียงที่ว่าหายใจบ่สะดวกคือมีแนวมาอุดตันท่อหายใจเฮานี่ทั้งปอดเฮานี่เนาะระบบหายใจปอดมันเฮ็ดเวียกมันสูบออกสูบเข้าแวบขึ้นแวบลงแวบขึ้นแวบลงได้สังเกตเบิ่งแม่บันดาไปเบิ่งอยู่ในอันนั้น YouTube บ่ไปเบิ่งใส่ก็ตามระบบการทำงานของปอดเมื่อว่าปอดมันบ่งามปอดมันบ่แข็งแรงปอดมันเคลือบด้วยการสูบยาลายควันยาสูบไปเคลือบปอดจนว่าดำเฮ็ดให้ระบบปอดนี่บ่คักแล้วแต่ไปหายใจก็บ่ลงเป็นหอบเป็นหืดคือมีขี้กระเทอคามีแนวอุดตันตลอดพยาธิทั้งเดินหายใจก็คือปอดนี่อันตรายเนาะปอดนี่เป็นปอดปอดแห้งนี่ปอดแห้งปอดอักเสบนะมีหลายแนวพยาธิทั้งปอดก็ได้เฮาต้องได้ลดพรพักส่วนหนึ่งกับไปเฮ็ดเวียกอยู่โรงจักโรงงานนี่ก็มีความเสี่ยงเนาะหนึ่งมานี่มันจะมีหมอกควันหมอกนี่ PM 0.5 0. เท่าไหร่ก็ว่ากันไปเด้ออันนี้ว่าความถี่ของหมอกควันที่เฮาเบิ่งบ่เห็นมันเข้าปอดเข้าปอดเข้ามาตามทางเดินหายใจนี่เป็นการสะสมต้องได้ใส่แมสก์ใส่ระบบป้องกันเข้าสู่โรงจักโรงงานเข้าสู่ควันต่างๆกินควันนะตามถนนหนทางตามท้องตลาดตะลีตามศูนย์วิจัยต่างๆเฮาก็ต้องมีระบบป้องกันอัดใส่หน้ากากซื้อก็บ่ได้แพงดอกหน้ากากก็ได้ลงทุนซื้อไว้รถท่านเวลาลงจากเฮือนออกจากบ้านไปตลาดตะลีก็ปิดก็อัดไว้ก็ดีกว่าบ่อัดเพราะว่ามันเข้าไปในปอดแล้วก็ไปทําลายเฮ็ดให้ปอดมีปัญหาติดเสื้อติดหยังไปอีกยากอีกแล้วก็เฮาเด้อติดยาแล้วก็ผู้แล้วก็กลายเป็นปัญหาไปจามไปไอแล้วก็มูก็ติดน้ําอีกอันนั้นก็ได้เขาก็ต้องได้ป้องกันเป็นสำคัญก็คือการเช็คการกวดเด้อไปหงมอไปหาภาคส่วนศูนย์วิจัยผู้ที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยในการกวดพบปัญหาไวรัสต่างๆในซ่องปอดได้ดีเมื่อฮู้มาแล้วกลับมาปฏิบัติตามแนวทางการบุงปฏิของทางแพทย์ของหมอเพิ่นมาเฮือนอยากบำรุงอยากเสริมสร้างด้วยอาหารเสริมบ่หรือว่าเป็นเครื่องดื่มก็เลือกก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพนั่นก็คือสาบำรุงปอดพวกเขาก็มีจำหน่ายเด้อมีรายการต้มสีน้ำมันฮ้อนดื่มเป็นประจำเศร้าสวยแรงก็ดีก็ดีกว่าบ่กินหยังเนาะอันนี้ก็ถือว่าช่วยเรื่องของการบำรุงปอดบำรุงตับกับเครื่องดื่มสากาเฟของลองลิปพวกเขามีจำหน่ายแล้วเด้อในปัจจุบันนี้เพื่อนฮักแฟนเพลงโทรไปที่เบอร์020-9829-4228นะเพื่อเป็นน้ำต้มประจำเฮือนดื่มเพื่อสุขภาพสาบำรุงปอดสาบำรุงตับพร้อมทั้งอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์ไว้คอยบริการในด้านของอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ จำหน่ายโดยลองลิสแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเนาะสาวอุดมไซมีรายการฮอนนางสาวพิ้งรัศมีสาวงามเสียงหวานมาคำควรสู่ฟังเพลงนี้เปิดเอาใจเพื่อนมีแฟนรายการทั่วประเทศได้ฟังนำกันจ้ะ

สาวอุดมใสก็ผ่านไปแล้วนอนลายแขวงลายบรรยากาศเอามาต้อนมาฝากในรายการพวกเราในปัจจุบันนี้นะเป็นรายการสดๆเพื่อนมิตรแฟนรายการจะเข้านำให้กับเข้ามาได้ด้วยมีรายการเฮาเด้อตอนนี้ที่0305787052เนาะกดเข้ามาได้เวลายังพอมีได้ฟังเพลงอยู่เนาะข้อมูลจากทางอนาห้องกาดเพิ่นบอกว่าโอ้มื้อนี้ลูกค้าเฮาก็สั่งซื้ออาหารเสริมหลายทานอยู่เนาะจังได๋สิออกอากาศให้เด้อแต่ว่าในช่วงนี้อากาศมันร้อนแฮงมื้อนี้อากาศร้อนจัดเลยมื้อนี้เด้อคอยไปคอยมารักษาสุขภาพดื่มน้ำเป็นประจำบัดนี้มาว่ากันเติมหลังจากได้ฟังเพลงกันแล้วนั้นยังเหลืออยู่อีก10นาทีสุดท้ายยกประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของโรงงานตัดเย็บมาเว้ากันสักก่อนบัดนี้ก็ได้ดนแล้วได้บ่ได้เว้าให้เพิ่นเนาะโรงงานตัดเย็บ SMKM เสือกีฬาพิมพ์ลายโอ้ดนแล้วบ่ได้เว้าเพิ่นบ่ติดโจมตีโคซุกแล้วบ่เห็นเว้าเห็นว่าให้ได้โรงงานตัดเย็บก็ได้ว่าซินได้ได้จัดให้เพิ่นสักก่อนโรงงานตัดเย็บ SMKM เสือกีฬาพิมพ์ลายมีรายการไอ้เป็น1โรงงานที่อุปถัมภ์รายการพวกเฮานี่เป็นประจำก็ได้เอ่ยขึ้นให้เครดิตเพิ่นในหัวรายการและท้ายรายการโรงงานตัดเย็บ SMKM เสือกีฬาพิมพ์ลายพัวพันและสอบถามข้อมูลได้เด้อที่เบอร์ทั้งห้องการเฮาเลยก็ได้นะในการตัดเสือกีฬาสกินลายน่างามสวยสดงดงามดีไซน์แพ้ผืนผ้าที่ใส่ในการผ่าตัดทันแมนเพสั้นดีมาตรฐานเด้อนุ่งแล้วสบายนุ่งแล้วบ่ระคายเครื่องมักแบบใดแขนสั้นแขนยาวเกียนกินเสื้อมากกะหลอกมากกะแรงคอจืดคอเจ้ยคอกลุ่มครบทุกเรื่องเสื้อปูโลนุ่งไปล่าไปการสีสันสดใสเลือกเอาแนวใดก็มีเบิดนะพัวพันและสั่งตัดได้เลยมักเป็นออเดอร์พันผืนจักผืนก็ว่ากันไปได้ข้อมูลนะโทรไปหาเพิ่นว่าได้รับข้อมูลจากทางรายการลองเลททาง FM 103เพิ่นเด้อเพิ่นจะลดราคาให้ดอกเนาะเพราะว่าเบาไทยจะยกมาอธิบายให้ในแต่ละชั่วโมงที่เบาได้จัดบางมือก็ได้แต่มื้อนี้ได้มีโอกาสยกมาเว้ากันได้จักเล็กจักน้อยทั้งโรงงานตัดเย็บ SMKM เสือกีฬาพิมพ์ลายสถานที่เพิ่นอยู่บ้านสีไข่เด้อกายสนามบินวัดไตไปหน่อยนึงนะโรงงานเพิ่นอยู่หั่นแล้วก็สาขาเพิ่นอยู่ทั้งหลวงเฮาบางก็มี1สาขา2อยู่สวัสดิเขตเด้อเฉพาะโรงงานเพิ่นเนาะมีรายการโทรสอบถามข้อมูลที่เบอร์020-9829-4228อยากผลิตเสื้อกีฬานุ่งอยากผลิตเสื้อกระโปรงไว้นุ่งไปล่าไปการอย่าลืมโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายราคาแสนประทับใจด้วยสีไม้ลายมือด้วยโรงงานที่ทันสมัยในการสกรีนลายลงไปผืนแผ่นผ้าเนาะสวยงามนะอันนั้นก็เป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮาในปัจจุบันนี้เวลาพอดีเบิดแล้วนะมีรายการเฮาเนาะมื้อนี้ต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกับไปนําแล้วก็ฟังเพลงไปนําสาวปากซีทั้งอาการอาจารย์บุญเกิดหนูห่วงพฤติมาคำควรลงกลางใจเพื่อนมิตรแฟนรายการละกะให้แกทั้งเพื่อนมิตรทั้งอันน่ะโอ้ทั้งเพจแห่งชาติขอมาหมอนสาวหมอนเจ้าขอมาสบายดีโคซุกบ่ขอพริกแน่ว่าซั่นน่ะสาวปากซีได้จัดให้เพิ่นเลยแล้วฟังลอดกล้องกับไปนำเด้อสาวเด้อจะได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกับไปนำขอบใจบริษัทลองลิสต์การค้าจำหน่ายอาหารเสริมความงามหับสั่งแบรนด์สินค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจห้านปิ้งแบ้สอนิยมปิ้งแบ้แซ่บต้องสอนิยมปิ้งแบ้ขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM ขอบใจห้านนางพิมสรหนองแมงดาเมืองไสแขกอุดมไสขอบใจห้านเท่าพันหนองแมงดาเมืองไสแขกอุดมไสขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเอ่งดาราหลวงพ่อบางห้านขายยาแม่ยกบ้านทาราดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งนำสูกและสุดท้ายขอบใจกระเปียกแซบสองไอ้น้องนานมาแล้วเพลงเฮาสาวปักซีอาจารย์บุญเกิดปิดท้ายให้เด้อคันเวลายังพอสัตว์ไปห้านปิ้งแบ่กันหน่อยนึง จังได๋เพิ่นสิเสียใจว่าท่านทั้งอาจารย์ปิ้งแบ่สนิทมันเด้อทั้งอาจารย์อนุรักษ์เพิ่นก็ยิ้มว่าสันผู้บริหารงานใหญ่เฮาเนาะเวลาเบิดเปิดเวลาอำลาพาจากเพื่อนมิตรแฟนรายการทั้งโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook ทั้งเพจแห่งซาลาวและเพื่อนมิตรทั้งบ้านติดตามด้วยเสียงทั้งวิทยุถึงรถและอยู่เฮือนเบาไทยพร้อมด้วยทานสุขสะอาดต้องขอกล่าวคำว่า

0: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าว
2: เขวงบุรีคำไซจะสืบต่อจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่6นับแต่ปี2565-2030โดยจะอิงใส่พื้นฐานเงื่อนไขและท่าแห่งของแขวงที่มีเพื่อเฮ็ดให้เศรษฐกิจของแขวงขยายตัวอย่างต่อเนื่องท่านคำเวนปัญญานุวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงบุรีคำไซให้สัมภาษณ์ว่าวิสัยทัศน์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่6ของแขวงแต่ปี2565-2030ภายใต้คำควรสร้างแขวงบุรีคำไซเป็นประตูเศรษฐกิจเป็นแหล่งผลิตพลังงานบริการทางผ่านปกป้องสาสิ่งแวดล้อมให้ยืนยงพร้อมทั้งกำหนด6ทิศทางหาเป้าหมายและเส้าหาเวียกจุดสุ่มที่ปินอ้อมทุกโครงเขตเวียกงาน
3: ที่ได้กำหนดไว้อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนั้นปี2025มี21เวียกจุดสุ่มเดี๋ยวนี้พวกเราเพิ่มขึ้นอีกอยู่ใน4เวียกจุดสุ่มเป็น25อยู่ใน6เป้าหมายการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนี้พวกเราก็ได้วางคาดหมายไว้แหละเนาะก็เฮ็ดได้การขยายตัวของเศรษฐกิจนี้สิบ่ให้ลด 5% อยู่นี่ก็รวมนวดผลิตภัณฑ์นี่ให้มันสามารถบรรลุได้ 17,000 กว่าตื้อรายรับเฉลี่ยต่อคนนี่ให้ได้ประมาณ49ล้านชีพต่อคนคิดเป็นเงินดอลลาร์ก็ประมาณ 2,000 กว่าดอลลาร์นี่แหละ
2: ท่านคำแวนปัญญานุวงศ์ให้ฮู้ตื่มว่าในต่อหน้าจะสืบต่อสู่ซนเก็บรายหับให้ได้บรรลุหลายกว่า9ตื้อกีบในนี้พูดของท้องถิ่นให้ได้หลายกว่า6ตื้อกีบพร้อมทั้งสืบต่อสู่ซนจะตั้งปฏิบัติงบประมาณให้เป็นเจ้าตนเองกุ้มตนเองหลายขึ้นและสามารถดุลเดียงให้ศูนย์กลางหลายขึ้นกว่าเก่านอกจากนี้ยังจะได้สู่ส่วนเอาใจใส่เวียกงานและดมทึนอยู่5ภาคส่วนให้บรรลุหลายกว่า 12,000 ตื้อกีบโดยเฉพาะเน้นใส่ระดมทึนภายในและต่างประเทศให้อยู่ในระดับ 6,000-7,000 ตื้อกีบติดพันกับเวียกงานอื่น
1: ๆจบข่าว
4: รายการออกคอ MOIC สื่อสาร

กำลังติดตามรับฟังรายการออกโค้ชสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น. ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งสหรัฐ

0: รายการอค FOIC สื่อสาร
1: สุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
2: สบายดีมินหักแฟนรายการทุกท่านตอนหับทุกท่านเข้าสู่รายการอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารหรือเอิ้นง่ายๆสั้นๆว่าอคสื่อสาร
1: เจ้าหรือว่าอค MOIC เนาะ
2: เจ้า
1: สื่อรายการพวกเขามื้อนี้มาพบกับโฆษกคนงานและโฆษกอนุรักษ์ในเวลาที่แตกต่าง
2: เจ้า
1: พอเวลาเก่าเวลาเดิมกับรายการฮอบฮู้ก็คือเวลา 18:00 หาเวลา 19:00 แต่ว่านี่แม่นเฉพาะรายการใหม่มื้อนี้เป็นมื้อเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
2: เจ้าร
1: ายการอค MOIC สื่อสาร
2: แม่นแล้วสบายดีตอนเที่ยงเด้ออ้าวตอนนี้เข้ามาแล้วเห็นหน้าโฆษกแล้ว
1: 11:00 หา 12:00 เฮามาพบกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์วันอังคารและวันพุธ
2: สามมื้อต่ออาทิตย์เนาะมื้อนี้เป็นมื้อธมิตรของการดำเนินรายการก็จะฝากแฟนรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรายการของพวกเฮาแดเนาะในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะก็คือทุกๆเวียกงานที่ปิ่นอ้อมกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
1: อ้าวหลายท่านอาจจะฮู้เกี่ยวกับโฆษกพลงานและโฆษกอนุรักษ์แต่ว่าวันนี้มาแจ้งเกิดอย่างเป็นทางการเนาะดำเนินรายการออกสื่อสารโดยแม่นโฆษกพลงานสุทธิพงษ์และ
2: โฆษกอนุรักษ์วีระวง
1: ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้ซึ่งบรรดาท่านที่ติดตามรายการของเราจากนี้เป็นต้นไปทุกท่านก็จะได้ฮู้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเวียกงานโดยเฉพาะก็เป็นเวียกงานของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี่หรือว่าอคนี่เนาะท่านจะได้ฮู้ถึงพระพุทธบาทแล้วก็หน้าที่ลักหน้าที่ร่วมของเพิ่นว่ามีขึ้นใด
2: ๆหลายๆคนก็อาจจะได้ติดตามข่าวมาระยะนึงเพราะว่าตั้งแต่การโฮมบดากระทรวงเนาะเข้ามากันหลายๆเวียกงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเอิ้นว่าเป็นผู้คุ้มครองก็ยังมีหลายๆเวียกงานรวมทั้งโฆษกเองก็ยังเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องได้เรียนรู้หลายๆหน้าเวียกที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าฉะนั้นถ้าว่าท่านเป็นผู้นึงที่มักติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วอยากรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องน่าเชื่อถือได้รายการเฮาก็ขอเป็นอีกนึงรายการที่เป็นกระบอกเสียงในการสื่อข้อมูลข่าวสารให้สังคมได้รับรู้
1: เจ้าโดยรายการพวกเฮานี่1ชั่วโมงเต็มนี่ก็จะนำเอาข้อมูลข่าวสารรวบรวมเอาทั้งสาระและความบันเทิงมาฝากมาต้อนต่อมิตรหักเป็นเพลงรายการเป็นประจำแล้วในระยะเวลา1ชั่วโมงนี้เนาะเฮายังจะมีการรวบรวมเอาข้อมูลเกี่ยวกับบรรดาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็คือพ่อแม่ประชาชนหรือว่าพรรคส่วนใดก็แล้วแต่เนาะในสังคมนี่ที่ต้องการอยากจะส่งคำคิดคำเห็นเข้ามายังกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าทางสายด่วนนี่ท่านก็สามารถเสนอเข้ามาได้เนาะสายด่วนก็เป็น1510เพื่อเปิดสายด่วนนี่แม่นเพื่อปกป้องสิทธิผู้บริโภค
2: เจ้าพร้อมนี้กันยังมีอีกหลายๆหน้าเวียกแหละพวกเราจะได้ศึกษาร่วมกันไปเริ่มมื้อนี้ออกอากาศแล้วติดตามไปมื้ออื่นมื้อฮือเนาะในมื้ออื่นนี้พวกเราก็จะมีการสนทนาม
1: ื้อนี้เอิ้นว่าจะเป็นเจ้าของ จะเป็นเจ้าของเลยเนาะก็คือต่างหน้าจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นจะมาร่วมสนทนามาให้ฮู้เกี่ยวกับพลบทบาทรวมของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี่ว่ามีพลบทบาทขึ้นใดแดและภายใต้รายการออกข้อสื่อสารนี่จะมีอันใดเนาะที่จะเป็นใบหน้าใบตาใหม่หรือว่าสมหน้าใหม
2: ่
1: ของรายการพวกเขาเนาะมื้ออื่นนี่เพิ่นจะมาร่วมสนทนานี่มันโอ้บอกเลยว่าถ้าว่ามาฟังการสนทนามื้ออื่นนี่มันทานจะได้ฮู้เลยว่าแบบละเอียดเลยว่ารายการพวกเขามีจุดประสงค์และมีเป้าหมายขึ้นใดเ
2: จ้า
1: แล้วพลบทบาทลักพลบทบาทรวมของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี่มีขึ้นใด
2: ฝากกันไว้เติมอีกเนาะถ้าว่าท่านเข้ามาหับสมมือทำอิดหรือว่าปิดรายการไปแล้วท่านมาเบิ่งคืนหลังว่าอาจจะติดตามรายการกับพวกเฮามื้อใดๆเนาะย้ำกันเติมอีกว่าออกอากาศทุกๆวันจันทร์วันคานวันพุธเวลาก่อนอาหารเที่ยงก็คือ 11:00 หา 12:00 เอาพวกเฮาเปิดต้นรายการแบบนี้เพื่อให้พาเข้าของหลายๆคนมีบรรยากาศฟังเสียงเพลงก่อนเน
1: า
2: ะ
1: ฟังตอนนี้แล้ว บางคนก็สิบอกว่าโอ๊ยกำลังหิวข้าวเด้อ กำลังเดินทางออกไปนะหาประทานอาหารเที่ยงเอ้าคอยท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยแล้วก็
2: ค่อยไปค่อยมาก ิน
1: อาหารแบบแซ่บซ้อยเน
2: า
1: ะ
2: กินข้าวที่
1: แซ่บม
2: ู
1: ลข
2: ึ้
1: นมาฟังมูลขึ้นมาฟังรายการพวกเฮารายการน้องใหม่ออกขอสื่อสารในเวลา 11:00 หาเวลา 12:00 เฮาพบกันใน2ช่องทางหลักท่านผู้ชมท่านผู้ฟังช่องทางหลักที่1ก็คือผ่านคลื่นวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ
2: ์และก็ผ่านทางเพจ Facebook ของวิทยุ กระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐหรือว่าวสลเนาะและพวกเขาก็ได้มีเพจรายการฝากเพจรายการก็พวกเขาสามารถเข้าไปค้นหาที่เพจ Facebook ของรายการออกข้อสื่อสารหรือว่าพิมพ์ว่า MOIC สื่อสารก็ได
1: ้มันจะเด้งขึ้นมาทันทีเลยเน
2: า
1: ะและอย่าลืมไปกดติดตามไว้เด้อเนาะกดมากดติดตามกดแบ่งปันรายการของเราพร้อมแล้วที่จะเป็นสื่อกลางในการนำเอาข้อมูลข่าวสารจากทางเบื้องของภาครัฐบาลก็คือจากทางหน่วยงานต่างๆนี่สื่อสารมาฮอดมาถึงบรรดาพ่อแม่ประชาชนให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารคือนำกันเนาะว่าข้อมูลข่าวสารปัจจุบันนี้เพราะว่าบางในโลกของโซเชียลเนาะโลกของโซเชียลนี่มันก็ปราศจากบ่ได้เดอนุรักษ์ว่า
2: อัน
1: น่ะข้อมูลข่าวสารที่เขาจะเอามาลงในสื่อโซเชียลน่ะจะเป็นข้อมูลแท้หรือว่าข้อมูล
2: แต่ง
1: ตื่มแต่งหรือว่าบางคนง่ายๆว่าข่าวล้วงข่าวปลอมนั่นแหละเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าคันท่านถามว่าท่านอยากได้ข้อมูลที่ถูกต้องก็ต้องเป็นสื่อที่น่าเชื่อถือได้คือกับสื่อพวกเฮาก็ได้รับสิทธิ์ได้รับการมอบหมายจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าในการมาเว้ามาล้วงข้อมูลให้ท่านได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเอาล่ะตอนนี้พวกเฮาฟังเสียงเพลงมวลๆกันก่อนเนาะจาก1เสียงเพลงแล้วพวกเฮาจะมาเว้าเกี่ยวกับรายการสู่ท่านผู้ฟังเติมอีกเนาะ

0: ทันสมัยว่องไวและเชื่อถือได้นี่คือรายการอคสื่อสาร
1: ต้องเขา
2: อ้าวกับสิ่งพิงที่เปิดให้ซาวไซทานีเป็นรายการที่เข้ามาทาง Facebook เบิ่งโลโก้ไปก่อนเด้อเพื่อให้จื่อโลโก้อาจจะบ่เห็นหน้าโคซกเถื่อน
3: ต้องขอโทษขออภัยแต่ว่ามื้ออื่นนี่เฮาจะสามารถ
2: พอหน้ากันได้มื้อนี้ได้ยินเสียงฟังเสียงไปก่อนเน
3: า
2: ะแต่ก็เชื่อว่าหลายๆคนที่หับฟังวิทยุเรื่อยๆโดยเฉพาะแรงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อาจจะคุ้นเคยกับเสียงพวกเราสองคนแล้วแหละ
3: เจ้า
2: เอามื้อนี้พวกเราก็ขอแจ้งเตือนอีกสำหรับแฟนรายการที่เข้ามามีแฟนรายการใหม่เพิ่นว่าอู้สบายดีเด้อโคซกทั้งสองคนบ่ทันเห็นหน้าโคซกซ้ำบ่ฮู้ว่ามื้อนี้โคซกใส่เสื้อสีหยัง
3: ทางโฆษกอนุรักษ์บอกว่าโอ้ยมื้อนี้จัดเต็มจัดเต็มใส่เต็มสุดมาเลยแต่ว่าก็น่าเสียดายบ่ได้เห็นหน้าเห็นตาเพิ่นว่าซั่นเอาฟังเสียงไปก่อนเนาะแต่ว่ามื้ออื่นนี่จะมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM และผ่านทางการไลฟ์สดหรือว่าการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ของทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: เจ้าถ้าว่าภาพยังบ่ได้กะแจ้งมาเรื่องเกี่ยวกับระบบเสียงก่อนเนาะว่าเป็นยังไงเสียงโคศกแจ้งดีบอคัดบอติดบอเนาะก็ถือว่าเป็นการให้คำตำหนิที่สมซึ่งกันและกันบางเทื่อโคศกเองนั่งออกอากาศอยู่วิทยุเองอาจจะบ่ฮู้ว่าเสียงออกไปแจ้งดีบอหรือว่ามีเสียงแทรกบอเนาะเอาตอนนี้พวกเฮากลับเข้ามาสู่รายการออกคอสื่อสารยังอยู่กับเอิ้นว่าผู้ใหญ่เฮานั่นก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าผู้ที่ให้เราได้มีโอกาส2คนมาอยู่ที่นี้เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อเป็นผู้เล่าข่าวหรือว่ากิจกรรมต่างๆเรียกงานต่างๆของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเอาตอนนี้พวกเรามีข่าวมาล้มสู่กับมีรายการฟังโดยเฉพาะแล้วก็แมนนี่แหละท่านผู้ฟังหลายๆคนก็ยังเป็นเรื่องใหม่รวมทั้งโฆษกเองเนาะหลายๆเวียกงานคือพวกเราล้มกันว่าเอ๊ะปัจจุบันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีจักกรมแม่นบ่มีภาระบทบาทอย่างแน่บางกรมนี้อยู่กระทรวงเก่ามาแล้วเวลามาโฮมกระทรวงแล้วมีเวียกใดๆที่มาขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเนาะเอ้ยพันงานเน
3: า
2: ะ
3: เจ้าซึ่งเขาจะได้ใส่เวทีนี่แหละใส่รายการออคอสื่อสารนี่แหละมาอัปเดตต่อประธานว่าข้อมูลของเบื้องทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าล่าสุดนี่เป็นเท่าไหร่เด้เน
2: า
3: ะ
2: เจ้า
3: จะตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเพื่อนภาระบทบาทของเพื่อนเป็นขึ้นเท่าไหร่เนาะซึ่งมื้ออื่นนี้จะเมนทันหัวหน้าของการเพ
2: ื่อ
3: นจะมาร่วมสนทนาซึ่งเพื่อนจะมาให้ฮู้ละเอียดโลดนะว่าเกี่ยวกับเวียกงานของพวกเขานี่เกี่ยวกับเวียกงานของทางกระทรวงอุตสาหกรรมในการค้านี่มีขึ้นเท่าไหร่เด้เนาะแล้วสิ่งที่สำคัญมื้ออื่นนี้เมนเฮาจะมาร่วมสนทนากันนี่เป็นภายใต้หัวข้อออกข้อสื่อสารบาดเก้าไม้แห่งการเสื่อมโยงข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน
2: เจ้า
3: ฟังจากข้อมูลตัวนี้แล้วเนาะฟังจากหัวข้อที่เขาจะสนทนาในมื้ออื่นนี่ท่านผู้ฟังที่ฟังหัวข้อไปก่อนแล้วโอ้อยากจะประกอบส่วนคำคิดคำเห็นหรือว่าอยากจะส่งคำถามเข้ามายังรายการท่านก็สามารถส่งเข้ามาได้หารายการพวกเราเลยโดยโกงเลยเนาะซึ่งพวกเราก็ได้มีการเปิดเพจของทั้งรายการพวกเราโดยเฉพาะเนาะกับเพจของรายการออกข้อสื่อสาร
2: เจ้าเอามื้อนี้พวกเราฟังข้อมูลคร่าวๆเบื้องต้นก่อนเนาะท่านผู้ฟังเนาะมื้ออื่นนี่เอิ้นว่าเจ้าของรายการพัชิมาเว้า
3: เจ้าของรายการตัวจริงเพิ่นจะมาบอกต่อท่านผู้ฟัง
2: จ้ะ
3: ด้วยตัวของเพิ่นเองเลยเนาะว่าจุดประสงค์และเป้าหมายในการสร้างรายการนี้ขึ้นมาเพื่ออันใดเนาะสิ่งที่สำคัญและท่านจะได้รู้ถึงความเป็นมาหรือว่าการกำเนิดการกำเนิดรายการออกข้อสื่อสารนี้มีขึ้นเมื่อใดเน
2: า
3: ะและนอกจากนั้นท่านก็ยังจะได้รู้ถึงความหมายหรือว่าความหมายของบาดก้าวใหม่ในน้ำผู้บริหารของอคท่านเพิ่นจะมาปาขยายความหมายเติมอีกว่าบาดก้าวใหม่นี่มีขึ้นใดเน
2: า
3: ะบาดก้าวใหม่ของรายการอคสื่อสารนี่มีความหมายขึ้นใดเนาะและนอกจากนั้นก็ยังจะได้รู้ถึงพลบทบาทรวมของทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าว่าเพิ่นมีขึ้นใดซึ่งก่อนหน้านี้คันเท่าคันเว้าถึงว่าการถ่าวความขึ้นหลังเนาะอนุรักษ์เนาะมันก็จะไปเกี่ยวพันกับทางรายการของทั้งกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางก็คือรายการฮอบฮู้หรือ SME ฮั่นเน
2: า
3: ะอันนั้นก็จะเป็นอันเฉพาะเน
2: า
3: ะแต่ว่าอยู่ภายใต้การคุ้มครองของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าคือกัน
2: อันนี้เอิ้นว่าเป็นเวียกมหาภาคที่พวกเราจะเอาข้อมูลข่าวสารมารวมสู่กับมีรายการฟังหรือว่าท่านหากอยากติดตามรายการของพวกเราควบคู่กับข้อมูลข่าวสารของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแบบออนไลน์ก็ได้เน
3: า
2: ะเพิ่นก็จะมี Facebook ของทางข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ท่านได้ข้อมูลทั้งแบบ รายการวิทยุที่พวกเขามาเล่าสู่มีรายการทันผู้ฟังและก็สามารถติดตามข่าวด้วยตัวทันเองตัวนี้ก็จะเป็นเอิ้นว่ามีข้อมูลที่เอิ้นว่าครบเลยแหละบางคนที่สนใจระยะนี้ราคาน้ำมันบางคนสนใจราคาน้ำมันเชื้อไฟแล้วราคาสินค้าประเภทอื่นๆเด้ส
3: ิน
2: ค้าภายในสินค้าน้ำเข้าทุกๆแขนงการที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการค้าก็แม่นติดตามผ่านทางเพจ Facebook ของข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าได้
3: เจ้านอกจากนั้นท่านก็จะได้ฮู้เกี่ยวกับพลบทบาทในการคุ้มครองแล้วก็การซี่น้ำข้อมูลข่าวสารการตอบโต้ข่าวสารในยุคที่มีข่าวปลอมหรือว่าเฟคนิวส์เนาะที่หลายคนเข้าใจกันละเนาะมาเผยแพร่ในรายการพวกเราก็คือรายการโอคอสื่อสารนี่จะได้นำใช้รายการนี้เป็นเครื่องมือในการกันตองและก็ซี่แจงข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของรัฐและของประชาชนมีขึ้นได้เนาะท่านต้องอย่าลืมเนาะต้องมุนขึ้นมาฟังรายการพวกเราให้ได้เนาะและนอกจากนั้นรายการพวกเราก็ยังจะเป็นขั้วต่อและก็สร้างความสามัคคีสร้างความเข้าใจให้แก่สังคมซึ่งรายการนี้มีกลไกขึ้นได้นี่ท่านก็จะได้รู้ละเอียดเลยในมื้ออื่นนี่เน
2: า
3: ะค
2: ือ
3: ว่าอะไรว่าทางเจ้าของรายการเพิ่นจะมาสนทนาให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้แบบข้อมูลแบบละเอียดถี่ถ้วนเลยเน
2: า
3: ะจุดประสงค์และเป้าหมายของรายการพวกเรานี่มีขึ้นได้แต่สิ่งที่สำคัญแล้วท่านผู้ฟังยังจะมีการหัวพ้อมเอาบรรดาคำคิดคำเห็นที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพ่อแม่ประชาชนที่ต้องการอยากจะส่งคำคิดคำเห็นหรือว่าคำเสนอมาหาทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมรายการค่าผ่านสายด่วน1510ท่านสามารถส่งเป็นขอความหรือว่าจะโทรเข้ามาเลยเนาะกับสายด่วนเพิ่นได้กับ1510แล้วทางรายการของเราก็จะรวบรวมเอาคำคิดคำเห็นที่บรรดาพ่อแม่ประชาชนก็คือบรรดามีทางแฟนเพจรายการที่ส่งผ่านสายด่วนตัวนี้มาให้ท่านผู้ฟังนั้นได้รับทราบน้ำกันว่าโอ้ในอย่างนี้พ่อแม่ประชาชนให้ความสนใจอันใดหลายกว่ามู
2: เจ้า
3: หรือว่ามันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับพรรคส่วนใดเพิ่นก็จะได้ต่างนายแก่พรรคส่วนนั้นๆมาออกในรายการพวกเขามาตอบคำถามมาซะ
2: เน
3: า
2: ะเจ้าเอากติดตามกันไว้เพิ่มเติมเนาะอันนี้ก็คือเนื้อในจิตใจของรายการของพวกเราว่าเป็นยังจึงมีรายการนี้เกิดขึ้นมา
3: เ
2: พื่อหยังเนาะก็เพื่อเป็นกระบอกเสียงแล้วก็นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือเป็นกลางแล้วก็หับข้อมูลข่าวสารนี้ได้ยังถูกต้องเอาก็เป็นเป้าหมายของรายการของพวกเราเนาะเป็นจังไดเนาะทักทายมีรายการเห็นหลายๆคนเข้ามาทาง Facebook อนุรักษ์ก็อยากให้กุซุกเห็นหน้าเด้เนาะฟังเสียงก่อนเนาะเปิ้นอยู่นําเมาหลายทางเลยได้นี่อาจจะเป็นเวลาอาหารเที่ยงสบายดีเด้อแฟนรายการคําพรศรีสุพรรณทองแล้วก็มีเคียมไสยพรเนาะสบายดีโคซุกทั้ง2ขอฟังเพลงงามเมืองลาวเด้อเน
3: า
2: ะ
3: อ๋อจะน้อยเคียมจัดให้เนาะขอมาจัดให้ตามคำขอนะมื้อนี้เฮาเป็นมื้อที่เอิ้นว่าเลือกงามยามดี ในการเปิดตัวรายการใหม่เน
2: า
3: ะ
2: เจ้าทางข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นก็เข้ามาได้เนาะมันก็มาปิ่นกำลังใจให้พอเพราะเขาเป็นทีมงานเดียวกัน
3: เจ
2: ้าเพิ่นว่าสบายดีเสียงได้ยินแจ้งดีแต่ว่าภาพบ่นิ่งโคซ้มยังบ่นิ่งบ่ติงเพิ่นว่าเอ้ามื้ออื่นพวกเฮาสัญญาว่าเดี๋ยวจะให้ทางเทคนิคเพิ่นกับพยายามอยู่ในการแก้ไขเพื่อให้เฮานั้นได้เอิ้นว่าใกล้ชิดกันหลายขึ้นได้ลงกับมีรายการหลายขึ้นตอนนี้ไปมอบเสียงเพลงมวลๆให้น้องงามเมืองลาว

0: ติดตามหับฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการโอโคสื่อสารกับเสียงเพลงฝากให้มีรายการตามแห่งใจคำขอโคกันเข้ามา
1: เจ้า
0: ก็ถือเป็นความสุขให้ท่านผู้ฟังเนาะ
1: เออของามเมืองลาวคุณวันสันโอ้ยงามอีหลีได้เมืองลาวนะท่านผู้ฟัง
0: งามคนละแบบบางคนสิมักท่องเที่ยวธรรมชาติก็อาจจะเน้นไปแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติน
1: ี่แหละ
0: คันงามเรื่องวัฒนธรรมวัดวาอาหารกับหุ่งเฮืองเหลืองเลื่อมอยู่ประเทศลาวเนาะหรือว่าเรื่องราวห้องห้อยประวัติศาสตร์ตำนานก็มีหลายเอิ้นว่าเป็นการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบตั้งแต่เหนือฮอดใต้เลย
1: เจ้าเอารายการพวกเฮานี่แม่นได้นำเอาข้อมูลข่าวสารของทางเบื้องกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านำมาเผยแพร่ต่อบรรดาท่านเอาว่าถึงว่าระยะเดือนนี้เนาะเริ่มต้นมา1พฤษภาคมเปิดฉากมาก่อนเลยอันดลัก
0: เจ้า
1: ได้รับข่าวดีมาก่อนก
0: ็
1: คือเรื่องของราคาน้ำมันที่มีการปรับลงผลประกาศปรับลงเริ่มตั้งแต่วันที่1อันน่ะพฤษภาคมเป็นต้นไปจนกลัวจะมีการเปลี่ยนแปลงเอาซะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่หันหรือว่ามุนขึ้นมาฟังรายการพวกเราเนาะอย่าลืมมาติดตามในแท้เนาะเพราะว่าทุกๆการเคลื่อนไหวเนาะเวียกงานของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพวกเขาจะนำมาอัปเดตต่อประธานให้ท่านผู้ฟังให้ท่านผู้ชมนี่ได้รับชมรับฟังน้ำกันเนาะสำหรับข้อมูลเสียเดียวกับการติดตามราคาสินค้าการติดตามราคาน้ำมันผ่านทางรายการพวกเราเนี่ยก็แม่นจะให้นะประธานน่ะได้ฮู้เลยเนาะ
0: เจ้าเอานักห้องก็อยากห้องเพลงโคซุกก็อยากเว้าข่าวตอนนี้เล่นๆเนาะเอามาเว้าว่ากันท่านผู้ฟังเว้าเรื่องของราคาน้ำมันเว้าโตความเอ้ยพันงาเติมอีกน้อยนึงเนาะเนื่องจากว่าหลายๆคนที่คงคอยราคาน้ำมันมีการเปลี่ยนแปลงบางคนว่าโอ้ยเมื่อก่อนนี่ราคาเกือบฮอดเลยบ่แม่นเกือบฮอดเนาะ
1: 50
0: 50ปลาย
1: 52
0: 53สำหรับราคาน้ำมันกระทรวงเนาะกระทรวงแล้วก็แอดสร้างก็ลื่นกันประมาณจาก 3-4,000 สร้างจะลดน้ำมันกระทรวงแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่ามาอยู่รัก3คือ39สำหรับกระทรวงแอดสร้างก็ลดลงมาเติมอีกเนาะก็เป็นข่าวดีเป็นเรื่องที่ดีสำหรับหลายๆท่านบ่ว่าจะเป็นในน้ำประชาชนผู้สมไส้ลดทั่วไปหรือว่าในน้ำของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องเรื่องการขนส่งสิโอก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีเลยเน
1: า
0: ะขอบคุณข่าวสารนี้พวกเราก็ได้มาจังทางกันน่ะหลายๆช่องทางโดยเฉพาะก็คือข่าวสารของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าหรือว่าทางเพจ Facebook ของรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวพร้อม
1: เอาเว้าถึงว่าราคาสินค้าท่านผู้ฟังราคาสินค้าที่หลายๆคนก็เกิดความวิตกกังวลในก่อนหน้านี้เนื่องจากว่าราคาน้ำมันที่มีการหนิงติงขึ้นสูงฉะนั้นหลายคนก็คิดว่าโอ้แน่นอนแหละมันจะส่งผลกระทบต่อกับราคาสินค้าอื่นๆเนาะแต่ว่าหนึ่งในนั่นก็เป็นราคาสินค้าควบคุมของทางเบื้องของรัฐบาลเฮาเนาะสินว่าราคาสิ้นหมูนะราคาสิ้นหมูหลังๆมานี่เฮาเห็นว่าราคาสิ้นหมูนี่ก็จึ้งเลยอนุรักษ์จึ้งเนาะราคาบ่ขึ้นเนาะหลังจากที่เบื้องของภาครัฐเองเพิ่นก็พยายามส่งเสริมเรื่องการผลิตภายในให้มันสามารถผลิตได้หลายขึ้นแล้วก็ให้มันกุ้มอยู่กุ้มกินจุดก้าวไปถึงว่าผู้แลกกันถามว่าเฮากุ้มอยู่กุ้มกินเฮาเหลือไว้แล้วมันจะกลายเป็นสินค้าส่งออกเน
0: า
1: ะอันนี้แม่นเฮาอยากเสนอเกี่ยวกับโครงประกอบราคาต้นทุนของการผลิตสิ้นหมูหน้าฟาร์มนะซึ่งปัจจุบันนี้หลายท่านก็เห็นแล้วเนาะว่าบ่ว่าจะเป็นราคาสิ้นหมูหรือว่าไข่ไก่ไข่ไก่นี่ก็เป็นอีกอันนึงได้ที่บอกว่าขาดบ่ได้เน
0: า
1: ะในบรรดาการปรุงแต่งอาหารต่างๆนี่ก็บอกว่าขาดบ่ได้อันนี้เฮาอยากนําเสนอท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็เกี่ยวกับโครงสร้างของราคาต้นทุนในการผลิตสิ้นหมูหน้าฟาร์มว่ามีขึ้นได้แดเนาะราคาตัวนี้แม่นเป็นมันจะติดพันกันหลายอันเด้ก่อนที่เฮาจะมีการขายเฮาว่าง่ายๆซะเนาะก่อนที่จะมาเป็นซีนหมูแล้วมาวางขายอยู่หน้าเคียงหรือว่าขายอยู่ตามท้องตลาดเนี่ยแล้วเฮาง่ายๆอย่างซี่เนาะมันมีโครงประกอบคือในใดเด้บางคนก็บ่เข้าใจว่าโอ้ยบรรดาพ่อค้าแม่ขายนี่เพิ่นก็อาจจะขึ้นรับราคาตามลำพังใจอันนี้แม่นบ่สามารถเฮ็ดได้ไดเพราะว่าทางเบื้องของภาครัฐเองเพิ่นก็มีการคุ้มครองควบคุมคักแน่เนาะว่าถ้าหากว่าเบื้องของทางเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่นลงไปกวดกาตัวอย่างว่าในระยะนี้สมมุติว่าเน
0: า
1: ะมันมีการนิ่งติ๋งราคาสิ้นหมูสมมุติว่ามีการขึ้นราคาแบบบ่สมเหตุสมผลฉะนั้นภาคส่วนเกี่ยวข้องเพิ่นก็จะลงไปกวดกาแต่ว่าอันนี้บ่หมายความว่าจะเห็นแต่ว่าระยะใดระยะหนึ่งที่เพิ่นลงไปกวดกาได้เพิ่นก็จะมีการซุ่มลงไปกวดอีกแต่ละตลาดเนาะแต่ละตลาดแต่ละบอนว่า ราคาสินค้าควบคุมนี่มันยังสามารถควบคุมได้อยู่บ่เนาะราคามันมีการปรับขึ้นปรับลงบ่ขึ้นอยู่ใดนี่เนาะมาเบิ่งถึงโครงสร้างท่านผู้ฟังมาเบิ่งถึงโครงสร้างราคาต้นทุนในการผลิตซีนหมูนาฟาร์มนี่เนาะมันจะประกอบมีค่าแนวพันหมูน้อยแล้วก็อาหารหมูมีค่าแรงงานค่าวัคซีนหรือว่ายาแล้วก็ค่าใช้จ่ายป้องกันพยาธิค่าลุยเฮียนฟาร์มค่าน้ำค่าไฟค่าบริการอื่นๆค่าดอกเบี้ยธนาคารอันนี้เป็น 10% เพิ่นไหลนี่ค่าดอกเบี้ยธนาคารไหลเป็น 10% ต่อปีแล้วก็ค่าความเสี่ยงกำไร 7% เพิ่นบวกเข้าไปรวมยอดรวมยอดนี่มันจะอยู่ที่ 53,479 กีบต่อ1กิโลส่วนว่าราคาสิ้นหมูที่เพิ่นขายนาฟาร์มเพิ่นอนุญาตให้ขายมันอยู่ที่ราคา 53,500 กีบต่อ1กิโล
0: เจ้า
1: อันนี้มันเป็นแจ้งการเลขที่40ทับคอลปจำโนวลงวันที่27มังกรของปี2026ความหมายว่าตัวนี้นี่เป็นโค้งประกอบล่าสุดที่โค้งประกอบเรื่องของราคาต้นทุนอันนี้เป็นล่าสุดที่เพิ่นมีการปรับเข้ามาเนาะซึ่งมาเบิ่งถึงว่าราคาค่าแนวพันหมูน้อยอยู่ที่ 16,615 กีบต่อ1กิโลเนาะค่าอาหารหมูอยู่ที่ 23,998 กีบต่อกิโลกรัมเนาะค่าวัคซีนนี่อยู่ที่1,000กับ9กีบอันนี้เพิ่นไล่แบบละเอียดเลยเนาะฉะนั้นจึงซี่เห็นว่าเป็นหยังราคาสิ้นหมูจึงสามารถควบคุมได้เนาะอันนี้เพิ่นบ่ให้เกินนี้ได้ถ้าหากว่าขายแล้วมันเกินราคาหลายท่านก็สามารถห้องเฮียนหรือว่าสามารถส่งคำคิดคำเห็นนี้ไปหาทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพอเพิ่นมีการลงไปกวดกาคักแน่ได้เนาะว่าก่อนที่จะมีการปรับขึ้นปรับลงราคาแต่ละครั้งเพิ่นจะมีกลไกของเพิ่นอย่างละเอียดเนาะเฮาจะบ่สามารถเฮ็ดได้ว่าจะอยากขึ้นก็ขึ้นอยากลงก็ลงนี่บ่แม่นเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าอันนี้ก็เป็นข้อมูลเป็นบทอิงให้ท่านเวลาไปซื้อสินค้าประเภทอื่นๆถ้าหากว่ามีการขึ้นราคาผิดปกติเนาะเฮาก็สามารถแนะนำผู้บริโภคก็สามารถส่งคำคิดคำเห็นได้บางเทื่อหน่วยงานที่เป็นรับผิดชอบเพิ่นอาจจะได้ลงไปกวดตัวจริงเนาะว่าแม่นแท้หรือบ่สิ่งที่เฮาว่านี้เนาะเพื่อเฮ็ดแนวใดให้ราคาสินค้าทุกๆประเภทบ่มีการเน่งติ่งโดยลำพังว่าซั่นซะทุกการเปลี่ยนแปลงของราคาต้องมีสาเหตุเนาะเพิ่นก็สิได้มีการปรับขึ้นหรือปรับลงตามเอิ้นว่าสภาพตัวจริงนั่นเอง
1: เจ้าและนอกจากนั้นเอามันยังติดพันคือเฮาเว้าเลยในเรื่องของราคาน้ำมันซึ่งก่อนหน้านี้เนาะเห็นว่ามีการเน่งติ่งนี่แม่นโอ้แต่ละมื้อเลยแม่นว่าเอิ้นแบบ
0: 3มื้อ
1: เออ2มื้อ3มื้อมาลุ้นกันอีกคือนึงว่าจะขึ้นหรือลงคันจะขึ้นนี่จะขึ้นหลายปานใดฉันจะลงหลายปานใดเนาะหลายคนก็คิดแบบนี้เนาะแล้วเครื่องฮู้นํากันว่าในระยะเดือนท้ายเดือนมีนาม
0: ีนาช่วงเดือนมีนาแม่นราคาน้ํามันแบบมีการเปลี่ยนแปลง
1: ย้อนว่ามันเกิดสภาพเนาะเกิดสภาพสงครามอยู่ทางเบื้องของตะวันออกกลางมันก็ส่งผลกระทบมาหาพวกเฮาซึ่งบ่แม่นเฉพาะตั้งแต่ประเทศลาวได้หลายๆประเทศในทั่วโลกก็พบปัญหาตัวนี
0: ้
1: แล้วมาฮอดปัจจุบันนี้ก็ยังบ่ทันสงบเทื่อก็หลายคนก็ยังว่า
0: ลุ้นอยู
1: ่ลุ้นอยู่ว่าโอ้ยปานใดเพิ่นสิเซาเนาะสงครามมันก็ได้เนาะกันว่าเพิ่นมีสงครามปึ๊บแล้วมันก็กระทบไปนํากันทั่วโลกเลยเนาะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่ว่าถ้าว่าโอ้ยเฮาอยู่ในระยะนั้นสมมุติว่าเฮาพบเห็นว่าโอ้มันมีการขึ้นราคาน้ำมันตามลำพังใจหรือว่ามีการกักตุนน้ำมันไว้นี่เพิ่นก็ให้มีสายด่วนคือว่าแล้วท่านสามารถแจ้งไปหาสายด่วนเพิ่นได้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: สายด่วนแม่น1510
0: เอาอันนี้ก็เป็นพวกเฮาว่าเว้าข่าวสู่กับมีรายการฟังท่านใดที่รับชมหรือรับฟังในเวลานี้โทรมาให้พวกเฮาฮู้เด้อเสียงโฆษกอนุรักษ์กับโฆษกพันงาดำเนินรายการสู่ท่านฟังหมายเลขโทรศัพท์เฮายังเป็นเบอร์เก่าอยู่0305787052มีคำคิดคำเห็นให้รายการกับพวกเฮาแดว่าเป็นแนวใดเนาะออกอากาศมื้อทําอิฐหรือว่ามีข้อมูลใดที่อยากจะเป็นคำคิดคำเห็นก็แลกเปลี่ยนนํากันได้หรือว่าทาง Facebook ก็เช่นเดียวกันเนาะก็เห็นข้อความหลายข้อความอยู่แต่ว่าอาจจะบ่ทันได้เห็นหน้าโคสุกเดี๋ยวมื้ออื่นพวกเฮาจึงพบกันทั้งเสียงทั้งหน้าตาเนาะได้เห็นว่าโคสุกนุ่งเครื่องแบบใดมื้อนี้เบิ่งโลโก้เบิ่งภาพนิ่งไปก่อนฟังเสียงเพลงอีกก่อนหนึ่งเสียงเพลงพวกเราจึงกลับเข้ามาเป็นระยะสุดท้ายพร้อมกับข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเติมอีก

0: ำลังติดตามรับฟังรายการออกขอสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: กลับเข้ามาพบกันกับรายการออกขอสื่อสารอยู่กับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีข่าวสารจากทางเพจ Facebook ของข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้า Ministry of Industry and Commerce เนาะเป็นกิจเป็นข่าวการเคลื่อนไหวของกระทรวงเพิ่นได้มีพิธีลงนามบทบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ร่วมมือศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเวียงจันทน์ปากงึมระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากับบริษัทลงทุนพัฒนาเฟิงยาวลาวจำกัดผู้เดียวสำหรับการเซ็นบทบันทึกความเข้าใจแมนได้มีขึ้นวันที่30 เมษายน 2026อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและบริษัทลงทุนพัฒนาเฟิงยาวลาวจำกัดผู้เดียวซึ่งพิธีร่วมลงนามบทบันทึกความเข้าใจ MOU ศึกษาความเป็นไปได้โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเวียงจันทน์ปากงึมอยู่เขตบ้านดอนไฮอยู่ทางเมืองปากงึมนครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นเกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานของท่านมลัยทองกุมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์และคณะนำจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซึ่งพิธีดังกล่าวแม้ได้รับเกียรติลงนามใน MOU โดยปริญญาเอกจันทร์แสวงบุญยงรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและท่านหลัวยางเซิงนอกประธานบริษัทลงทุนพัฒนาเฟิงยาวลาวจำกัดผู้เดียวสำหรับโครงการดังกล่าวนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเป็นโครงการลงทุนร่วมระหว่างภาคธุรกิจเอกชนลาวและภาคธุรกิจเอกชนต่างประเทศซึ่งเป็นโครงการที่นำไส้ดินของบริษัทเองในเนื้อที่แม้น70 เฮกตาร์นำมาสร้างเป็นนิคมอุตสาหกรรมถือเป็นการตัดสินใจสูงและก็สะท้อนให้เห็นถึงมากผลของการพันขยายและจะตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายของรัฐบาลเว้ารวมว่าเฉพาะก็แม่นการปฏิบัติตามดำรัสว่าด้วยนิคมอุตสาหกรรมฉบับเลขที่313/ลบลงวันที่6 มีนา 2025สำหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่4ที่ได้มีการเซ็น MOU พัฒนานิคมอุตสาหกรรมภายหลังที่รัฐบาลได้ออกดำรัสดังกล่าวในระยะของการศึกษาความเป็นไปได้โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเวียงจันทน์ปากงึมมีอายุแม้น18 เดือนหรือว่าปีครึ่งเริ่มแต่มือลงน้ำเป็นต้นไปภายหลังโครงการสำเร็จคาดว่าจะมีนักธุรกิจเข้ามาลงทุนหลายกว่าห้อยบริษัทซึ่งก็มีมูลค่าการพัฒนาและการลงทุนหลายกว่า165 ล้านดอลลาร์สหรัฐสามารถสั่งเวียกเหตุการณ์ทำได้ 15,000 คนและก็มีกิจการที่ส่งเสริมให้เข้ามาลงทุนเช่นว่าอุตสาหกรรมปรุงแต่งผลิตภัณฑ์กสิกรรมอุตสาหกรรมผลิตฝุ่นชีวภาพและก็มีอนุคธาตุและอาหารสัตว์อุตสาหกรรมการยาและอุปกรณ์การแพทย์รวมไปถึงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมกลจักรอุปกรณ์สิ้นส่วนประกอบอะไรหับไส้การเกษตรอุตสาหกรรมปรุงแต่งอื่นๆที่รัฐบาลส่งเสริมอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากทางข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าเว้าสู่กันฟัง
2: อ้าวสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากจะติดตามข้อมูลของเพิ่นก็บอกว่าโบควรพลาดเน
1: า
2: ะผ่านทาง Facebook ของเพิ่นก็ได้เนาะเ
1: ฮ
2: าพิมพ์ไปเลยเนาะ
1: ข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้า
2: เจ้าแล้วก็ท่านก็ไปกดติดตามไว้แล้วทุกข้อมูลท่านก็จะบ่พลาดอย่างแน่นอนเฮาเบิ่งจากเวลาแล้วท่านผู้ฟังไล่หลังพอสมควรใกล้จะหมดเวลาแล้วก่อนจากกันมื้อนี้ขอขอบใจกับผู้ใหญ่ใจดีท่านก็คือทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่เพิ่นได้เปิดโอกาสให้กับคนทั้ง2ได้มานั่งจัดทํารายการอยู่นี่กับรายการออกขอสื่อสารมื้ออื่นนี้เนาะเฮานัดหมายกันเวลา 11:00 น.หาเวลา 12:00 น.เช่นเคยเฮาจะมาร่วมสนทนากันแบบสดๆเลยมืออื่นนี่ภายใต้หัวข้อออกขอสื่อสารบาดก้าวใหม่แห่งการเสื่อมโยงข้อมูลข่าวสารหลัดสู่ประชาชน
1: เจ้ามืออื่นมาโฮมสัมภาษณ์โดยท่านหัวหน้าองค์การกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็คือท่านบัววันวิลาวงเนาะเพิ่นจะมาห่วมมานั่งสนทนาในรายการของพวกเฮามื้อนี้ขอบใจกับมีรายการทุกท่านถ้าว่าผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยท่านผู้ฟังเด้อ
2: เ
1: ป็นมื้อใหม่อยู
2: ่มื้อนี้เป็นมื้อเปิดสดรายการเลยเนาะเอาอาจจะมีบางอันที่ยังบ่ทันสมบูรณ์แบบแต่ว่ามื้ออื่นเฮาจะมาพบกันกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตื่มอีกหาประกันว่ามื้ออื่นนี้จะสมบูรณ์แบบแน่นอน
1: เจ้าวันนี้ลาไปก่อนหมดเวลาหมดขอบใจทุกท่านให้เกียรติติดตามรับฟังเลยครับสมสบายดี
2: สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้รัฐบาลยังมีบางเวียกจำนวนหนึ่งที่ยังเป็นสิ่งท้าทายจะต้องได้สืบตัวปรับปรุงแก้ไขประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์เยี่ยมยามโครงการขยายน้ำประปาจีเนโมกองประสุมพันทางบทค้นคว้าภายใต้หัวข้อแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการค้าไซเดนของลาวปี2026-2035เครือข่ายรถไฟฟ้าของจีนห้องหับผู้โดยสารได้หลายกว่า24,800,000คนในระยะวันผักยาววันกำมะกวนสากลกูบาประนามสหรัฐอเมริกาที่ข่มขู่จะใส่กำลังทหารต่อกูบาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: วันที่17เมษายนผ่านมานี้ที่บุนัยดารุสลามในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีอาเซียน EU ครั้งที่25ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับและพบปะเหตุเวียกกับท่านโยเซฟเซรอนรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐโอติสเพื่อปรึกษาหารือและหัดแน่นสายพัวพันมิตรภาพระหว่าง2ประเทศในการพบปะครั้งนี้สองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพและการความมือที่ดีงามระหว่างลาวและโอติสที่มีมาอย่างแน่นแฟ้นนับตั้งแต่ได้สั่งตั้งสายพัวพันการทูตร่วมกันในวันที่1กันยายน1967สองประเทศได้หักษาและเสริมขยายการความมืออย่างต่อเนื่องเป็นต้นได้มีการติดต่อพัวพันแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามซึ่งกันและกันอย่างเป็นปกติสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีสากลมีการความมือในหลายด้านเป็นต้นแม่นด้านเศรษฐกิจและการค้าสาธารณสุขการศึกษาพลังงานเกษตรกรรมและป่าไม้โยธาธิการและขนส่งอื่นๆพิเศษในปี2017ที่จะมาถึงนี้สองฝ่ายจะร่วมกันเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสร้างตั้งสายพัวพันการทูตพร้อมนี้สองฝ่ายยังเห็นดีร่วมกันที่จะสืบต่อเสริมขยายการพัวพันและการความมือสองฝ่ายให้นับมือนับได้รับการพัฒนาและมีมากผลยิ่งขึ้นในต่อหน้าโดยเฉพาะการความมือในของเขตต่างๆผ่านการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของคณะผู้แทนสุขโยกันความมือด้านเศรษฐกิจการค้าการศึกษาพลังงานสะอาดการหันเป็นดิจิตอลและเบียกงานการเก็บกู้ระเบิดเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงของลาวในโอกาสนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารได้ต่างหน้าให้รัฐบาลและประชาชนลาวแสดงความขอบใจต่อฝ่ายโอติสที่ได้ให้การช่วยเหลืออันล้ำค่าแก่ลาวในระยะผ่านมาซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและเน้นหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนจากสากลในระยะที่ลาวกำลังก้าวเกียมหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาในระหว่างปี2006-2009ที่สำคัญท่านรองนายกรัฐมนตรีได้ต่างนายรัฐบาลลาวเสื้อเซินฝ่ายโอติสเข้าร่วมกองประชุมรัฐภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานที่จะจัดขึ้นอยู่นครหลวงเวียงจันทน์พร้อมทางได้ให้เกียรติมอบจดหมายเชิญอย่างเป็นทางการให้แก่ฝ่ายโอติสในโอกาสนี้ด้วยในตอนท้ายสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเกี่ยวกับการความมืออาเซียนสหภาพเอโรปสภาพการพักพื้นและสากลที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน
0: เดือนเมษายนผ่านมาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานต่างๆของรัฐบาลยังมีบางเวียกจำนวนหนึ่งที่ยังเป็นสิ่งท้าทายและข้อคงค้างบางด้านจะต้องได้สืบตัวปรับปรุงแก้ไขให้มีการหันเปลี่ยนดีขึ้นกว่าเก่าในโอกาสแถลงข่าวโตสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนเมษายน2026จัดขึ้นเมื่อบุรีรัมย์ที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านคำภาพิมมาโซนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าในระยะผ่านมารัฐบาลได้แก้ไขปรากฏการย่อท้อทางด้านสังคมการลงทุนของรัฐการช่วยเหลือชาวเกษตรกรการคุ้มครองการขุดค้นเหตุธาตุการคุ้มครองกวดกาการบริการขนส่งโดยสารการรักษาความสะอาดจบงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยในตัวเมืองการสนองไฟฟ้าและน้ำประปาการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางการคุ้มครองและแก้ไขปัญหาข่าวบิดเบือนผ่านสื่อสังคมออนไลน์การเคารพระเบียบกฎหมายและอื่น
2: ๆเคียงคู่กับผลสำเร็จดังกล่าวก็ยังมีเวียกงานจำนวนหนึ่งที่จะต้องได้สืบต่อปรับปรุงแก้ไขให้มีการหันเปลี่ยนดีขึ้นกว่าเก่าเป็นต้นการแก้ไขปรากฏการย่อท้อทางด้านสังคมการลงทุนของรัฐการช่วยเหลือชาวเกษตรกรการคุ้มครองการขุดค้นแร่ธาตุการคุ้มครองกวดกาการบริการขนส่งโดยสารการรักษาความสะอาดจบงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยในตัวเมือง การสนองไฟฟ้าและน้ำประปาการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางการคุ้มครองและแก้ไขปัญหาข้าวบิดเบือนผ่านสื่อสังคมออนไลน์การเคารพระเบียบกฎหมายและอื่น
0: ท่านคำภาพิมมาโสนให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับทิศทางเพลนเวียกจุดสูมประจำเดือนพฤษภานี้ในกองประชุมได้ซีนำคะแนนการท้องถิ่นและภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่บรรดาเวียกงานสำคัญในด้านต่างๆโดยเฉพาะสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงชนรอบด้านกักเกียมบรรดาเนื้อในที่จะนำเข้ารายงานต่อกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12โดยเฉพาะห่างมติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเป็นวาระแห่งชาติสุ่มใส่ปฏิบัติมาตรการสูงยอดส่งเสริมการผลิตสินค้าทดแทนการนำเข้าประสานสมทบกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและองค์การปกครองท้องถิ่นปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและเร่งค้นคว้าออกใบตาดินให้บรรลุตามแผนการส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้าสืบต่อจะตั้งปฏิบัติคำสั่งฉบับเลขที่06ทับนยว่าด้วยการติดตามกวดกาและแก้ไขปัญหาแห่คำตกโคนหินและทรายตามบรรดาสายน้ำห้องห้วยและการคุ้มครองการขุดค้นแห่ธาตุต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศและอื่น
1: ๆวันที่29เมษายนผ่านมานี้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมโดยแม่นกลุ่มอุตุนิยมและอุตสาหกรรมได้จัดกองประชุมระดับชาติครั้งที่1ที่นครหลวงจันทน์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมทางด้านเวียกงานแผ่นดินไหวเพื่อจะตั้งปฏิบัติอยู่ลาวให้เกียรติเป็นประธานร่วมโดยทานจันทเนศบรพารองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมทานบักโคเดอร์เบอร์คานอฟหัวหน้าองค์การประสานงานองค์การสหประชาชาติประจำลาวทานมาร์โคโทสคาโนเรียวเนตาหัวหน้าองค์การประจำภาคพื้นอาเซียนและแปซิฟิกเข้าร่วมพันทางออนไลน์และดร.ยานฮุยหองหัวหน้าองค์การศูนย์เครือข่ายแผ่นดินไหวแห่งประเทศจีนพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมจุดประสงค์ของกองประชุมแม่นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานแผ่นดินไหวให้กว้างขวางสู่สังคมโดยเฉพาะการติดตามการวิเคราะห์และการแจ้งเตือนภัยให้ทันเวลาลาวมีความเสี่ยงในการเกิดแผ่นดินไหวที่บ่สามารถคาดคะเนได้ล่วงหน้าอิงตามสถิตินับแต่ปี1990ถึงปัจจุบันลาวได้เกิดแผ่นดินไหวแล้วหลายกว่า 1,060 ครั้งในนั้นเหตุการณ์ที่รุนแรงแม่นอยู่เมืองหงสาแขวงสิงห์บุรีในปี2019และเมืองยอดอูแขวงพงศลีในปี2021เฉพาะแต่เดือนมังกร5เดือนเมษายนผ่านมานี้ได้เกิดแผ่นดินไหวอยู่ลาวแล้ว23ครั้งโดยเฉพาะใน

0: บรรดาผู้เข้าร่วมได้มีการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันเพื่อวางแผนบริมสิทธิ์ระดับชาติทั้งระยะสั้นและระยะยาวเป้าหมายแม่นเพื่อหันเวียกงานแผ่นดินไหวไปสู่ระบบที่ทันสมัยว่องไวและสามารถตอบสนองข้อมูลให้แก่สังคมเพื่อลดพ้นความเสี่ยงและผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในอนาคต
1: วันที่29มิถุนายนมานี้ท่านศิริราชธงศิลป์ทองเพ็งประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยคณะประกอบมีหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์หัวหน้าแผนกการนครหลวงเวียงจันทน์หัวหน้าห้องการส่งเสริมและคุ้มครองลงทุนนครหลวงเวียงจันทน์ประธานคณะกรรมการปกครองเมืองศรีสัตนาคเมืองหาดไซฟงผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจน้ำประปานครหลวงเวียงจันทน์และคะแนนการเกี่ยวข้องได้เยี่ยมยามสุกยู่โครงการก่อสร้างขยายโรงงานผลิตน้ำประปาจิเนโมและระบบสายโทรของนครหลวงเวียงจันทน์ตั้งอยู่โรงงานน้ำประปาจิเนโมบ้านไซสว่างเมืองศรีสัตนาคนครหลวงเวียงจันทน์โดยการต้อนรับและรับฟังการรายงานความคืบหน้าของโครงการจากเจ้าของโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายโรงงานผลิตน้ำประปาจิเนโมและระบบสายโทรของนครหลวงเวียงจันทน์ได้เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ปี2013เซ็นบทบันทึกความเข้าใจปี2015โครงการได้รับทุนสนับสนุนเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำจากรัฐบาลญี่ปุ่นโดยผ่านองค์การใจกล้าประจำลาวมูลค่า14,271ล้านเยนสกุลเงินญี่ปุ่นหรือประมาณ68ล้านดอลลาร์อัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปีเวียกที่ปรึกษาและ 0.7% ต่อปีเวียกก่อสร้างปลดหนี้10ปีและยะไซแทนคืน20ปีเพื่อนำไซเข้าในโครงการก่อสร้างขยายโรงงานผลิตน้ำประปาจิเนโมและระบบสายโทรของนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยกำลังการผลิต 40,000 เมตรก้อนต่อวันเพิ่มกำลังการผลิตจาก 80,000 เมตรก้อนต่อวันมาเป็น 120,000 เมตรก้อนต่อวันถ้าโครงการนี้สำเร็จจะสามารถตอบสนองน้ำให้แก่ครัวเรือนได้หลายขึ้นโครงการเมนแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์เป็นเจ้าของโครงการและบริษัทคูโบต้าคอนเทคชั่นคอมพานีเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างซึ่งหน้าเวียกโครงการมีคือโรงงานผลิตน้ำประปาก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำประปาด้วยกำลังการผลิต 40,000 เมตรก้อนต่อวันและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมทั้งระบบควบคุมก่อสร้างอ่างเก็บน้ำใต้ดินส่งอ่างละ 5,000 เมตรก้อนเหือนปั๊มส่งน้ำปั๊มแจกขนาด24เมตรก้อนต่อนาที3หน่วยปั๊มส่งขนาด 11.7 เมตรก้อนต่อนาที3หน่วยปั๊มส่งขนาด 5.7 เมตรก้อนต่อนาที3หน่วยอาคารเก็บสารเคมีอาคารบริหารอาคารส่งเปลงตะข่ายไฟฟ้า22กิโลโวลต์ดึงจากสถานีไฟฟ้าหน้าไฮหาโรงงานน้ำประปาจิเนโมป้อมยามและสถานที่ไฟฟ้าย่อยศูนย์แจกจ่ายน้ำสารคำก่อสร้างอ่างเก็บน้ำใต้ดิน 7,100 เมตรก้อนเหือนป่าส่งน้ำปั๊มแจกขยาย 12.6 เมตรก้อนต่อนาที3หน่วยสถานีดูดน้ำดิบก่อสร้างสถานีสูบน้ำดิบพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆด้วยกำลังการผลิต 160,000 เมตรก้อนต่อวันปั๊มสูบน้ำดิบขนาด 30.6 เมตรก้อนต่อนาที4หน่วยระยะเวลาของการจัดตั้งปฏิบัติโครงการ30เดือนโครงการจะสร้างสำเร็จภายในต้นปี2028จะนำไส้น้ำประปาเติมอีกในนครหลวงเวียงจันทน์การก่อสร้างโครงการมาฮอดปัจจุบันมีความคืบหน้า4กว่าส่วนห้อยซึ่งประกอบมีหน้าเวียกที่จัดตั้งปฏิบัติเวียกก่อสร้างโรงงานเวียกก่อสร้างอาคารบริหารและเวียกก่อสร้างอ่างเก็บน้ำใต้ดินอยู่ศูนย์สารคำโดยรวมแล้วหน้าเวียกไปตามแผนการที่วางไว้และจะให้สำเร็จตามแผนการในเดือนกรกฎาคม2028
0: ประธานแนวรอสั่งซาดแขวงสละวันมีความภาคภูมิใจหลายที่ได้นำพาคณะกรรมการแนวรอสั่งซาดแขวงสละวันจำนวน12ท่านที่เป็นตัวแทนให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่าภายในแขวงที่เข้าร่วมกองประชุมใหญ่แนวรอสั่งซาดทั่วประเทศครั้งที่12ซึ่งเป็นกองประชุมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเวียกงานแนวรอสั่งซาดในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรอสั่งซาดทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบ่อดลมานี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ท่านท้องดีจันทวงศ์คณะประจำพรรคแขวงประธานแนวรอสั่งซาดแขวงสละวันให้สัมภาษณ์ว่าตลอดระยะ5ปีผ่านมาแขวงสละวันได้เอาใจใส่อย่างตั้งหน้าโดยเฉพาะการจัดตั้งปฏิบัติบรรดามติคำสั่ง พ้นเด่นกว่าโมแมนการสู

0: ใส่การปฏิบัติพลบทบาทในการเต้าโฮมความสามัคคีปองดองของประชาชนบรรดาเผ่าศาสนาบรรดาสั้นคนภายในแขวงสารวันและเวียกงานการทูตเนื่องจากแขวงสารวันมีชายแดนติดกับประเทศใกล้เคียงเป็นต้นเวียดนามและไทย
1: เต้าโฮมความสามัคคีเนาะความสามัคคีปองดองบรรดาเผ่าความสามัคคีปองดองระหว่างศาสนาระหว่างสั้นคนและก็สังคมและก็ภายในภาคีของเฮาจากนั้นก็เป็นเวียกงานการทูตปาส้นพวแข่งสลวันของเฮาก็มีชายแดนติดกับทั้งโซโซเวียดนามทั้งไทยแน่ฉะนั้นระวังปาส้นของภาคฝั่งก็ต้องได้เสริมสร้างความสามัคคีกันให้มันแน่จ้ะซึ่งว่าใน5ปีนี้พวกเฮาได้เวียกความสามัคคีปองดองพ้องกันสร้างบ้านสามัคคีปองดองสร้างครอบครัวสร้างบ้านสร้างเมืองสามัคคีปองดองโดยสังร่วมแล้วก็ได้93%ในการสร้างครอบครัวสร้างบ้านสามัคคีปองดอง
0: ท่านทองดีจันทวงศ์ไอ้ฮู้ตื่มว่าภายหลังสำเร็จการเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนในรัฐสังสาทั่วประเทศครั้งที่12แล้วคณะกรรมการในรัฐสังสาแขวงสารวันเจ้าใจใส่ต้นตอแม่นการโฆษณาเผยแพร่ซึมๆมติของกองประชุมใหญ่ในรัฐสังสาทั่วประเทศครั้งนี้ก็คือแผนพัฒนาองค์การในรัฐสังสาให้เลิกเซิงด้วยหลายรูปหลายแบบที่มีสีสันพร้อมทั้งสร้างเป็นบรรดาโครงการแผนงานต่างๆเพื่อเป็นจุดสุ่มติดพันกับการโฆษณาเผยแพร่การพันขยายมติโดยปฏิบัติตามสนธิสัญญาร่วมกับเวียดนามเกี่ยวกับสมาคีปองดองระวังแนวโฮมประเทศชาติเวียดนามกับแนวรัฐสังสาแขวงสารวันเป็นอันละเอียดและเป็นรูปธรรมหลายขึ้น
2: วันที่29เมษายนพันมานี้ที่โรงแรมคราวพาซ่านครเมืองจันทร์สถาบันอุตสาหกรรมการค้าและพลังงานได้จัดกองประชุมผ่านทางบทค้นคว้าภายใต้หัวข้อแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการค้าชายแดนของลาวปี2026-2035ภายใต้การเป็นประธานของท่านอนุสักพงษ์สวัสดิ์หัวหน้าสถาบันอุตสาหกรรมการค้าและพลังงานมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมจากภาคส่วนธุรกิจเพื่อร่วมรับฟังผลการค้นคว้าจากนักค้นคว้าสถาบันอุตสาหกรรมการค้าและพลังงานโดยได้สำเร็จการค้นคว้าเบื้องต้นโตกับยุทธศาสตร์พัฒนาการค้าชายแดนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว2026-2035กองประชุมผ่านทางเนื้อในยุทธศาสตร์นี้แม่นบาดเก้าที่สำคัญของการวางแนวทางการพัฒนาการค้าชายแดนของลาวใน10ปีต่อหน้าสามารถยกเห็นจุดแข็งสิ่งท้าทายและมาตรการแก้ไขอย่างเหมาะสมสูงยุคการยกระดับมูลค่าการค้าส่งฝ่ายให้สูงขึ้นและการสร้างผลประโยชน์จากการเป็นประเทศเสื่อมโตการขนส่งทางรางของภาคพื้นภายใต้ยุทธศาสตร์เสื่อมโยมและเสื่อมโจทย์เศรษฐกิจของประเทศยังได้ก็ตามการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้เวียกงานการค้าชายแดนประเทศแม่นต้องอาศัยการเฮ็ดเวียกร่วมกันของทุกแขนงการที่เกี่ยวข้องของภาครัฐและเอกชนดังนั้นยุทธศาสตร์พัฒนาการค้าชายแดนของลาว2025-2035จะประกอบส่วนสำคัญต่อการกำหนดแผนการและโครงการของบรรดาแขนงการให้ไปตามทิศทางและเป้าหมายรวมที่ได้เป็นเอกภาพกันในยุทธศาสตร์นี้ข้อมูลในปี2025ทั่วประเทศมีด่านชายแดนแต่ละประเภทรวมทั้งหมด98ด่านในนี้มี32ด่านสากลสาธารณรัฐประชาชนจีนไทยและเวียดนามแมน3ประเทศคู่ค้าใหญ่ที่สุดของลาวโดยกวมมูลค่าการค้าทั้งหมดหลายกว่า80ส่วนห้อยย้อนลาวเป็นประเทศที่บ่มีชายแดนติดกับทะเลดังนั้นการพัฒนาการค้าชายแดนของประเทศให้มีความเข้มแข็งสูงยุคการผลิตสามารถเพิ่มมูลค่าการค้าและขยายการลงทุนของประเทศในตอนท้ายท่านประธานกองประชุมได้กล่าวถึงว่าผลสำเร็จของการสร้างยุทธศาสตร์พัฒนาการค้าชายแดนของลาว2025-2035แม้นมีความสำคัญหลายในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้เวียกงานการค้าชายแดนของประเทศใน15ปีต่อหน้าข้อมูลและคำเห็นที่ได้รับจากกองประชุมครั้งนี้แม้นมีคุณค่าหลายให้กับคณะค้นคว้านำไปปรับปรุงบทให้มีเนื้อในสมบูรณ์ที่สุดต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
0: ต้นเดือนเมษายนพันมานี้ที่ห้องว่าการแขวงคณะกรรมการแนวรับสั่งซาดแขวงอัตปือและคณะกรรมการแนวโฮมประเทศซาดแขวงกวางไงของเวียดนามได้เซ็นบทบันทึกสวยจำเกี่ยวกับการร่วมมือ ฝ่ายแขวงอัตตปือลงนามโดยสหายนางบรรทลัยแก้วมณีวงศ์คณะประจำพรรคแขวงประธานแนวรับสั่งสาดแขวงฝ่ายแขวงกวางายลงนามโดยสหายนางอีท่อปิกท่อคณะกรรมการแนวโฮมประเทศชาติเวียดนามแขวงกวางายโดยซ่องหน้าคณะทั้ง2ฝ่าย
3: ในนี้เนื้อในสำคัญของบทบันทึกที่2ฝ่ายลงนามร่วมกัน1ทั้ง2ฝ่ายได้ตกลงเห็นดีกวดกล้าคืนปรับปรุงและเป็นเอกภาพสื่ออื่นของเอกสารหัวมือได้ลงนามก่อนหน้านี้ในนั้นอัปเดตองค์ประกอบของฝ่ายเวียดนามจากแขวงก่อนตูมมาเป็นแขวงกวางหงายหับประกันควมสอดคล้องกับสิทธิอำนาจองค์ประกอบผู้ลงนามและสภาพการในปัจจุบันสื่ออื่นในบทบันทึกสวยจำทีได้ลงนามในวันที่30ธันวาคม2014 2ตกลงเอกสารปรับปรุงแผนการหัวมือในภาคที่2การจัดตั้งปฏิบัติปี2016-2028คณะกรรมการแนวโฮมประเทศชาติเวียดนามแขวงกวางหงายจัดตั้งคณะผู้แทนเดินทางมาเยี่ยมเยี่ยมและเลือกเปลี่ยนผู้เทียนอยู่แขวงอัตตปือปี2027-2029คณะกรรมการในลาวสั่งสาแขวงอัตตปือจัดตั้งคณะผู้แทนเข้าร่วมของประชุมสรุปกลางสมัยสรุปถ่ายสมัยเพื่อประเมินและตีราคาผลของการจัดตั้งปฏิบัติบทบันทึกหัวมือระยะ2024-2029และลงนามในบทบันทึกสวยจำในระยะต่อไปที่แขวงกวางหงาย
4: สีหงแก้วขมันผู้สื่อข่าวแขวงอัตตปือรายงาน
0: พิธีมอบหับโครงการก่อสร้างซ่อมแปลงอาคารโรงเรียนปฐมสมบูรณ์บ้านเพียใหม่เมืองละมามแขวงเสกองจัดขึ้นเมืองบุรุษมณีโดยมีดร.กฤษณพงษ์กีรติกรประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีแห่งราชอาณาจักรไทยท่านนางนวลคำจันทบุรีหัวหน้ากรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านสมชายอังสนันสุขห้องกงสุลใหญ่แห่งราชอาณาจักรไทยประจำแขวงสะบันเขตพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
5: โครงการก่อสร้างซ่อมแปลงก่อสร้างขึ้นใหม่และพัฒนาโรงเรียนสมบูรณ์เพียงใหม่ได้มีต้นกำเนิดมาจากการมาเยี่ยมยามคู่ท่านนางกิมเฟืองเฮืองมณีผู้ได้รับรางวัลเจ้าหญิงมหาจักรีในปี2023ท่านประธานมูลนิธิและทีมงานที่มาเยี่ยมยามได้สังเกตเห็นอาคารโรงเรียนที่สุดโทรมพื้นฐานโครงสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นที่บ่เพียงพอมาในวันที่17กันยา2025ดร.จันเวศบุญประเดิมพร้อมด้วยท่านมงคุณจุลาธาตอดีตประธานสภาการค้าแขวงอุบลราชธานีและท่านธาตีผีบุญจันทาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีและครูอาจารย์จากแผนกวิศวกรรมโยธาได้ลงสำรวจพื้นที่ซ่อมแปลงอาคารเรียนและบริเวณเก็บเมียนวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างมาฮอดวันที่19มีนา2026นี้วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีนำโดยท่านธาติภิบุญจันทาผู้อำนวยการและคณะวิชาวิศวกรรมโยธาพร้อมกับนักศึกษาอาสาสมัครหลายกว่า30คนจากแผนกวิศวกรรมโยธาได้ดำเนินการซ่อมแปลงและปรับปรุงอาคารเรียนทั้ง2หลังมาเลซีพตงผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเสกองรายงาน
0: พิธีเปิดสุดอมโฮมหัดแอบการทหารการเมืองพลติการเทคนิคประจำปี2026ของกองบัญชาการทหารเมืองปักแสงแขวงหลวงพระบางจัดขึ้นเมืองบุรุษมณีโดยการเป็นประธานของทานดวงเพชรยวนไซสมแพงกรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองผู้สินำเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบเมืองมีคณะบรรษาพนักงานนังหบภายในกลุ่มกองเขาห่วม
6: การอบรมหัดแอบครั้งนี้เพื่อปรับปรุงระเบียบแผนฝึกฝนหล่อล่อมกำลังแห่งกายและยกสูงความรู้ความสามารถในด้านศิลปยุทธ์ยุทธวิธีให้พนักงานนักหบทัวร์กองบัญชาการทหารเมืองปักแสงเฮาสำนานในการนำใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพที่มีอยู่ในกลุ่มกองเป็นการเรียนรู้วิธีการคุ้มครองเพื่อปกปักษาและการบรรบัดพาหนะอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อรับประกันให้การเตรียมพร้อมสู้หบเป็นการศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดทหารและพลทหารรับรู้เสื่อมซึมกับแนแนวทางนโยบายของพรรคเคารพกฎหมายของรัฐและปฏิบัติข้อกำหนดกฎระเบียบของกองทัพให้เข้มงวดเพื่อเป็นพื้นฐานในการฝึกฝนล้อล้อมคุณทัศน์การเมืองคุณสมบัติสิทธิ์ธรรมปฏิบัติติดพันเวียกงานวิสาสะเพาะเพื่อเตรียมพร้อมเฮ็ดสำเร็จหน้าที่การเมืองที่การจัดตั้งขั้นถึงมอบหมายให้ปานิวิเลจิตนักข่าวจากสถานีวิทยุโทรภาพแขวงหลวงพระบางรายงาน
0: เมื่อบุรุษมณีกรมเคหะและผังเมืองกระทรวงโยธาธิการและขนส่งสมทบกับแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงสารวันจัดกองประชุมเผยแผ่กฎหมายว่าด้วยที่อยู่อาศัยและนิติกรรมใต้กฎหมายของ คะแนนคีหาผังเมืองอยู่ที่สโมสรแขวงสระวันโดยให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานของท่านบุญตาอ่อนนาวงหัวหน้ากรมคีหาและผังเมืองและท่านมิไซไซยะบรรหาห้องหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงสระวันพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของเขาร่วม
7: กองประชุมครั้งนี้เพื่อเผยแผ่กฎหมายว่าด้วยที่อยู่อาศัยและดำรัสว่าด้วยการคุ้มครองการออกแบบสำนักงานของรัฐที่เป็นนิติกรรมสั่งใหม่ราคาหัวหน่วยก่อสร้างเคหสถานและวิสัยทัศน์ฮอดปี2035ยุทธศาสตร์การพัฒนาเคหสถานและตัวเมืองระยะ2023หา2030และแผนพัฒนา5ปี2026หา2030เป็นการปรับปรุงที่จะประกอบส่วนในการคุ้มครองและพัฒนาเวียกงานคีหาและฝังเมืองแน่ใสยกระดับคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นควบคุมและคุ้มครองการลงทุนและการก่อสร้างของรัฐที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตเป็นความต้องการและสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ซึ่งเป็นตัวสีบอกถึงคุณภาพชีวิตสุขอนามัยความปลอดภัยและความมั่นคงลดพรความทุกข์ยากและประกอบส่วนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติการคุ้มครองการออกแบบก่อสร้างและราคาหัวหน่วยเป็นเครื่องมืออันสำคัญให้แก่การคุ้มครองการลงทุนให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
8: สมใจนักข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันรายงาน
2: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวต่างประเทศการรถไฟแห่งประเทศจีนรายงานว่าเครือข่ายรถไฟของจีนห้องหับผู้โดยสารได้หลายกว่า 24.8 ล้านคนเมื่อวันที่1พฤษภาคมนี้ซึ่งถือเป็นสถิติที่สูงที่สุดเพียงวันเดียวเมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนนี้นอกนี้ยังคาดว่ามีผู้โดยสารที่จะเดินทางอีกประมาณ19ล้านคนในวันเสาร์หลังจากยอดขายปีรถไฟหลายกว่า117ล้านใบสำหรับวันพักยาววันกรรมกรสากลโดยจะสิ้นสุดในวันที่5พฤษภาคมนี้รวมถึงเครือข่ายรถไฟยังเพิ่มการบริการรถไฟอีกหลายขบวนเพื่อรองรับผู้โดยสารในวันพักยาวนี่แสดงเห็นถึงการท่องเที่ยวภายในประเทศของจีนที่แข็งแกร่งในวันพักยาวและวิธีกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภคนับตั้งแต่การระบาดของพยาธิโควิด-19
2: ตามข่าวต่างประเทศชาญมิเกนดีแอร์คเนสประธานาธิบดีกูบากล่าวในวันอาทิตย์ผ่านมานี้ว่าท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากำลังยกระดับการข่มขู่ที่จะใส่กำลังทหารกูบาไปสู่ระดับที่เป็นภัยอันตรายและบ่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพร้อมทั้งเรียกร้องให้ประชาคมสากลแสดงจุดยืนต่อการกระทำผิดกฎหมายอย่างแห้งที่เป็นการตอบสนองผลประโยชน์ของกลุ่มคนที่มีอิทธิพลกระหายสงครามครอบงำซึ่งบ่มีผู้หุกหานใดที่จะได้เห็นการย้อมจำนนในกูบาคำแถลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากล่าวสุนทรพจน์ในรัฐฟลอริดาทางภาคตะวันออกเสียงใต้ของสหรัฐอเมริกาโดยกล่าวว่าสหรัฐอเมริกาจะเข้ายึดครองกูบาโดยทันทีหลังจากสหรัฐอเมริกาเพิ่มมาตรการการลงโทษต่อกูบาที่กำลังประสบกับภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย
0: ตามข่าวต่างประเทศสมาชิกองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกพลัสแถลงในเมื่อวานนี้ว่ากลุ่มโอเปกพลัสตกลงจะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอีก 188,000 ฟุตต่อวันในเดือนมิถุนายนนี้การเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความกดดันด้านราคาที่เกิดจากสงครามในตะวันออกกลางและภายหลังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกของโอเปกในวันที่1พฤษภาคมนี้ท่านโรเกอร์เลออนหัวหน้าวิเคราะห์ฝ่ายการเมืองไรเต็ดเอเนอร์จีของนอร์เวย์กล่าวว่าการถอนตัวของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถือเป็นการส่งสัญญาณของความสัมพันธ์ที่เคร่งตึงถือว่ายึดถือแนวทางการผลิตแบบเดิมโดยหักส่วนการผลิตของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ออกไปก็ตาม
2: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไซและดวงสวรรค์ขันธวงศาอ่าน
9: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
10: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
9: แฮ่วะอีลีวะ
10: อืมยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
9: ้ว้าวคักได้เนาะ และเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
10: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
11: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
12: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
13: เงินขี้เงินตะคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิม
14: แลกเป็นเงินต่างซาซายผิดระเบียบกฎหมายบ้านเมืองทักทายสบายดีมาได้การทุกทาน30นาทีต่อจากนี้ไปนำพาทานเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อนธนาคารรายการนี้มีให้ทานได้รับฟังตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไป30นาที 12:30-13:00 บรรยากาศตอนเที่ยงของมวลข่าวสารสาระบันเทิง FM 103.7 MHz รับฟังแจ้งสะดวกสบายหรือบ่เว็บไซต์เข้าไปที่ www.lnr.org.laวิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกมื้อนี้จะเน้นไปที่สาระตลาดทุนคือเก่าบรรทานเนาะผู้ใดที่ได้ติดตามหับฟังตลอดระยะที่ผ่านมาก็คือ1อาทิตย์ที่ผ่านมานี้พวกเขาได้นำเสนอในสาระตลาดทุนในหัวข้อที่หลากหลายซึ่งว่ามื้อนี้ก็จะสืบต่อเช่นเดียวกันจะนำเสนอในหัวข้อใดนั้นติดตามหับฟังตลอด30นาทีนี้มาเว้าถึงความแตกต่างระหว่างหุ้นพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้มีความแตกต่างกันคือแนวใดขออธิบายแบบย่อๆให้มีได้การได้รู้จักนำกันว่าเริ่มต้นที่พันธบัตรรัฐบาลก่อนพันธบัตรรัฐบาลแมนประเภทนี้ที่รัฐบาลใช้เป็นเครื่องมือระดมทุนซึ่งจะแบ่งเป็นแต่ละหน่วยมีมูลค่าเท่ากันท่านผู้ฟังซึ่งได้กำหนดผลตอบแทนไว้ล่วงหน้าในอัตราส่วนที่เท่ากันซึ่งผู้ถือครองพันธบัตรนั้นมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ซึ่งผู้ถือครองพันธบัตรมีสิทธิ์ได้รับผลตอบแทนคือดอกเบี้ยตามที่ได้กำหนดไว้และจะได้รับต้นทุนในเมื่อกำหนดอายุการไถ่ถอนส่วนว่าหุ้นกู้แม่นหลักทรัพย์ประเภทนี้ที่บริษัทใช้เป็นเครื่องมือระดมทุนที่แบ่งเป็นแต่ละหน่วยมีมูลค่าเท่ากันกำหนดผลตอบแทนไว้ล่วงหน้าเช่นเดียวกันในอัตราส่วนที่เท่ากันและผู้ถือหุ้นมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิ์ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ยตามที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าและจะได้รับต้นทุนในเมื่อกำหนดไถ่ถอนเช่นเดียวกันนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างหุ้นพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้มีความแตกต่างกันคือแนวใดและยังต่อไปอนุรักษ์จะนำเสนอให้บรรดาท่านได้รู้จักเกี่ยวกับสาระตลาดทุนจะนำเสนอในหัวข้อใดนั้นติดตามหาฟังในระยะต่อไป
15: นี่น้องไปธนาคารมาน้องเห็นคนติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
16: โอ้ยน้องไปอยู่ใส่มาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเชื่อมเข้ากรมเป็นนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
15: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะไอ
16: ้สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีบต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
15: อ๋อแม่นหว่าแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะไอ
16: ้สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
15: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี้เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
16: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทร์
17: เออเสี่ยวเฮาถามตัวนี่ดู
18: มีหยังเน
17: า
18: ะ
17: ได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวว่า ตัวน่าสนใจ
18: ป่ะโอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
17: อ้าวเป็นหยังมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
18: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมใจคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นนะ
17: แม่นวะซะน้องจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวๆแล้วสิซื้อได้อยู่ไสล่ะ
18: เอาฉันแหละฟ้าวหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทหลักทรัพย์โทคตล.กท.จำกัดโทร021265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
19: การประหยัดหมัดเมียนบ่ใส่ใจฟุ่มเฟือยใส่ใจแนวจำเป็นเพื่อผลภายหน้าช่วยสะสมกำลังกล้าเป็นทุนฮอนก้อนใหญ่ลายบ่นดีลายบ่นได้โฮมเข่าหากมังมี
20: เงินเก็บมีขาล้นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนฮอนซื้อยู่ทรงเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน
21: งดติดราคาเป็นเงินบาทงดติดประกาศเป็นเงินโดล่ามาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
14: ท่านยังรับฟังรายการเพื่อนธนาคารออกอากาศในปัจจุบัน 12:30-13:00 บรรยากาศตอนเที่ยงเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวียกงานหลักทรัพย์การธนาคารและแขนงการตลาดทุนส่วนว่าในวันเสาร์นั้นจะมีเวียกงานข่าวๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวและยานี้มาฮู้จักเกี่ยวกับสาระตลาดทุนซึ่งวันมื้อนี้นำเสนอมาฮอดข้อที่17ท่านผู้ฟังซึ่งว่าในข้อที่17นี้เว้าถึงผลประโยชน์ของวิสาหกิจในการออกจำหน่ายหุ้นและหุ้นกู้มีคือแนวใดผลประโยชน์ในการออกจำหน่ายหุ้นให้แก่มวลชนเป็นการเพิ่มช่องทางในการระดมทุนในระยะยาวที่สามารถระดมทุนได้ในปริมาณที่หลวงหลายด้วยทุนที่สมเหตุสมผลเฮ็ดให้บริษัทมีฐานะการเงินดีและเข้มแข็งได้รับผลประโยชน์ทางอากรกำไร5ส่วนห้อยอัตราเดิมเป็นเวลา4ปีติดต่อกันหลังจดทะเบียนการดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพให้แก้ชื่อเสียงบริษัทหลายขึ้นสามารถแข่งขันได้สามารถระดมแนวความคิดได้หลากหลายจากขาหุ้นเฮ็ดให้หลุดพ้นความเสี่ยงการดำเนินธุรกิจซึ่งวางกำหนดในข้อที่17เว้าถึงผลประโยชน์ของวิสาหกิจในการออกจำหน่ายหุ้นและหุ้นกู้มีรายการก็ได้หาฟังคำตอบไปบางส่วนหรือว่าได้ศึกษาข้อมูลผ่านไปบางส่วนเนาะกันยังอีกหลายในสาระตลาดทุนที่รายการเพื่อนธนาคารของเฮาจะสืบต่อนำเสนอให้ท่านได้หาฟังเป็นข้อย่อยๆไปผู้ใดที่ได้หาฟังผ่านทางรายการของเฮาแล้วยังคงคาใจอยู่บนไหนยังมีคำถามเพิ่มเติมยังติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์สายด่วน1602เวียกงานใดที่ลงเลิกตัวจริงท่านผู้ฟังจะติดต่อโดยกงเลยก็ได้เนาะผ่านทางคะแนนการตลาดทุน021217770การธนาคาร021260283และสิ่งที่สำคัญเลยปัจจุบันนี้หลายคนสนใจในการระดมทุนของบริษัทห้างห้านหัวหน่วยธุรกิจใดก็ตามก็อย่าลืมขอคำแนะนำที่เบอร์สายด่วน1602ได้เนาะโทรมาบ่เสียค่าแต่อย่างใดท่านผู้ฟังย้ำเติมท่านจะได้หาฟังคำตอบที่ถูกต้องชัดเจนแน่นอนว่าทุกการลงทุนอาจจะมีความเสี่ยงแต่ทานมีครูปรึกษาที่ดีนั่นคือโอกาสและคำตอบที่ดีแก่ธุรกิจของทานเอาละตอนนี้จะพักฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อนรายงานต่อไปยังอยู่ที่สาระตลาดทุนจะสืบต่อในความรู้ทั่วไปเนาะให้มีรายการได้รับฟังเพิ่มเติมในรายการเพื่อนธนาคาร

0: เออเสี่ยวเขาทำตัวนี่ดู
1: มีอย่างน้
0: อได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวอ่ะตัวว่าน่าสนใจป
1: ่ะโอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: อ้าวผู้หญิงมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเขาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมใจคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นนะ
0: แม่นวะฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวแล้วสิซื้อได้อยู่ใส่ล่ะ
1: เอาฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามฉันดอกตู่ก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทหลักทรัพย์ทคตลกทจำกัดโทร021265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
2: การประหยัดหมัดเมียนบ่ใส่ใจฟุ่มเฟือยใส่ใจแนวจำเป็นเพื่อผลภายหน้าช่วยสะสมกำลังกล้าเป็นทุนฮอนก้อนใหญ่ลายบ่นดีลายบ่นได้โฮมเข่าหากมังมี
1: เสี่ยวเดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได้ค่ะ
3: วะเป็นได้เลยล่ะ
1: แต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเพิ่นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
3: ตามเชื่อหุ้นแม่นเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหาประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
1: เอาแล้วเขาจะติดตามได้ไหนแบบนี
3: ้รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.la หรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เขาหับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
1: ป้าถูกต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่เรามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเนาะ
3: แม่นแล้วถ้าตัวอยากหับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
1: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-21-7770
4: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงคาแท้ใด
5: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
6: มีรายการและท่านผู้ฟังติดตามหาฟังรายการเพื่อนธนาคารเป็นประจำท่านผู้ฟังหลากหลายข้อมูลที่สนองให้บรรดาท่านได้ติดตามหาฟังอย่างทั่วถึงบ่ว่าจะเป็นแจ้งการนิติกรรมดำรัดที่ติดพันกับเวียกงานของพวกเขาซึ่งว่ามื้อนี้สืบต่อในสาระตลาดทุนซึ่งว่าระยะนี้นำเสนอในหัวข้อความฮู้ทั่วไปมีรายการช่องทางในการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ลาวซึ่งว่าช่องทางในการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ลาวประกอบมี4ช่องทางคือส่งคำสั่งผ่านพนักงานโดยกงผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นผ่านนายหน้าซื้อขายหุ้นโดยกงที่จุดบริการของบริษัทหลักทรัพย์ส่งคำสั่งซื้อผ่านโทรศัพท์ผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นผ่านทางโทรศัพท์ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ฐานไส้บริการส่งคำสั่งผ่านอีเมลผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นผ่านอีเมลของนายหน้าซื้อขายหุ้นที่ฐานไส้บริการและส่งคำสั่งผ่านระบบซื้อขายกับทีผู้ลงทุนต้องลงทะเบียนนำไส้ที่จุดบริการหลังจากติดตั้งระบบไส้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวผู้ลงทุนก็สามารถส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นได้ด้วยตนเองทันทีท่านผู้ฟังถ้าเว้าถึงช่องทางในการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวนั้นอนุรักษ์ขอย้ำคืนอีกครั้งหนึ่งเนาะถ้าว่าผู้ใดที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราอยู่ในปัจจุบันซึ่งว่าการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ลาวถ้าว่าท่านเป็นคนที่ต้องการอยากซื้อขายหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวนั้นก่อนอื่นหมดท่านต้องได้เปิด2บัญชีซะก่อนบ่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือว่าเงินฝากประจำและบัญชีหลักทรัพย์ถ้าว่าท่านเปิดบัญชีหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ล้านสร้างมหาชนท่านต้องได้เปิดบัญชีเงินกับธนาคารพัฒนาลาวถ้าท่านเปิดบัญชีหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ทคตลกทจำกัดหรือบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดนั้นท่านต้องได้เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนส่วนว่าขั้นตอนการเปิดบัญชีเงินฝากที่เป็นเงินกีบสำหรับคนลาวนั้นเพียงแต่สำเนาบัตรประจำตัวปื้มสำเนาครัวมาพร้อมเพียงเท่านี้ก็ถือว่าสำเร็จแล้วส่วนการเปิดบัญชีหลักทรัพย์สำหรับคนลาว แม่นสำเนาบัตรประจำตัวสำเนาปื้มบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือว่าเงินฝากประจำที่เปิดกับธนาคารตัวแทนและสิ่งที่สำคัญเลยท่านผู้ฟังอย่าลืมเด้อต้องมีสัญญาแต่งตั้งในนาซื้อขายหลักทรัพย์มาพร้อมส่วนว่ารายละเอียดของการเปิดบัญชีหลักทรัพย์ของนิติบุคคลลาวหรือว่าคนต่างประเทศนั้นท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวได้ที่ www.lsx.com.lawหรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม1602ย้ำเติมอีกครั้งหนึ่งการเปิดบัญชีเงินฝากในบัญชีหลักทรัพย์ผู้ลงทุนยังสามารถยืนเอกสารขอเปิดบัญชีได้ด้วยตนเองหรือว่าจะมอบให้แก่ธนาคารดูแลทรัพย์สินในการเปิดบัญชีเงินฝากและบัญชีหลักทรัพย์แทนท่านได้คือกันเนาะง่ายๆท่านผู้ฟังหลังจากที่ท่านมีบัญชีหลักทรัพย์แล้วก็สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้โดยผ่าน4ช่องทางที่อนุรักษ์ได้แนะนำไปวังกี้นี่คือข้อมูลบางส่วนเท่านั้นอยากให้บรรดาท่านนั้นเปิดใจในการศึกษาซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ลาวลองเบิ่งตอนนี้มาคั่นบรรยากาศอีกเติมในรายการเพื่อนธนาคารฝากตอนเสียงเพลงแก่บรรดาท่านและยันต่อไปเข้าสู่ระยะของสาระนาฮู้

0: เออเสี่ยวเขาทำตัวนี่ดู
1: มีอย่างน
0: ้อได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวอะตัวน่าสนใจปะ
1: โอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: เอ้าเป็นอย่างมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเขาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมใจคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นนะ
0: แม่นวะฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวแล้วสิซื้อได้อยู่ใส่ละ
1: เอาสแลเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทหลักทรัพย์โทคตลกทจำกัดโทร021265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
2: อ้าวเกลไม่ลูกเห็นอย่างคือไข่น้ำเพียงแท่น่ะ
3: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
2: ่คือพวกเปิดเซโอใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
3: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
2: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเลยหั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเทน่าน่ะให้ลูกเปิดเซโอหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
3: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว
4: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
5: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
6: แลกเปลี่ยนเงินตาสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
7: ใส่เงินกีบทั่วทั้งซาทักสาขาบทบาทเงินกีบลาวทักทายบรรยากาศตอนท้ายกับสาระนาฮูอยู่น้ำกันก่อน30นาที12โมง30 53โมงมื้อนี้นำเอาหัวข้อสาระนาฮูมักสิด่าน้อยให้หลายคุณประโยชน์มักไม้ใกล้ตู่มักไม้พื้นบ้านมักไม้ที่หาได้ง่ายตามธรรมชาติท่านผู้ฟังแต่ว่ามีคุณประโยชน์จะมีคุณประโยชน์คือแนวใดนั้นติดตามหาฟังน้ำกันมีรายการหมากซิดาน้อยมีสารอาหารอย่างหลงหลายที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพบ่เพียงแต่มีวิตามินกี่ส่วยบำรุงทางกายเรื่องของการเบิ่งเห็นก็ช่วยได้การเจริญเติบใหญ่ของกระดูกการสร้างเส้นและควบคุมภูมิต้านทานทางกายยังมีวิตามินซีที่มีหลายกว่าหมากเกี้ยงถึง5เท่าซึ่งว่าวิตามินซีที่อยู่ในหมากซิดาน้อยคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเฮ็ดให้นานเฒ่าและป้องกันการเสื่อมของเส้นที่มาเกิดจากความเคร่งเครียดและยังรักษาสภาพของเนื้อเยื่อคอลลาเจนเฮ็ดให้ผิวสมบูรณ์แข็งแรงช่วยรักษาบาดแผลและยังดีต่อเนื้อเยื่อของกระดูกและแคลดูดซึมธาตุเหล็กเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบภูมิต้านทานป้องกันไข้หวัดลดความเสี่ยงจากการเป็นพยาธิมะเหงลดอาการถ่ายยากลิสะดวงทวารมะเหงลำไส้ยังช่วยป้องกันพยาธิหัวใจได้นำอีกนี่ก็คือคุณประโยชน์ของหมากซิดาน้อยท่านผู้ฟังแน่นอนว่าถ้าเว้าถึงหมากซิดาน้อยแล้วทุกคนฮู้จักกันหมดเนาะอาจจะมีอยู่ตามบ้านหรือว่าท้องถิ่นของมิตรรายการเองดังนั้นถ้าว่าฮู้ว่าคุณประโยชน์ของหมากซิดาน้อยหลายแบบนี้มิตรรายการต้องหันมากินแล้วล่ะเนาะแต่ว่าการกินหรือว่าการรับประทานนั้นบ่แนะนำให้กินในท่านผู้ฟังอาจจะกินเพียงแต่เนื้อของมันเนาะให้คุณประโยชน์แก่ทางกายแต่ว่าอย่ากินในปริมาณหลายเกินไปเด้อเป็นห่วงเรื่องของการเจ็บท้องเด้เจ็บท้องหรือว่าถอกท้องได้ขอขอบใจข้อมูลและสาระนาฮู้จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ขอขอบใจไปยังธนาคารแห่งสปป.ลาวมื้อนี้30นาทีเวลาหมดแล้วมื้อหน้าพบกันใหม่มื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี
5: หยุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราสะสายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
4: ้ใส่เงินกีบมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาซอบแล้ว
5: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
6: งดติดราคาเป็นเงินบาทงดติดประกาศเป็นเงินโดล่ามาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
8: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
9: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
8: ้
9: อ
8: แท้วะอีหลีวะ
9: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
8: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
9: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
10: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
11: เติมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
12: ต้องแอป M Service
13: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
12: ต้องแอป M Service
14: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
12: ต้องแอป M Service
15: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
12: ่ก็ต้องแอป M Service
16: โอ้ว้าวคักแท
17: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษเขาใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
15: คันสะดวกสบายบริการหลายปานี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
17: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
18: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
19: รายการ
20: Colorful Music
21: Welcome to Colorful Music
20: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
21: The program updates world music trend for you.

สบายดีมีรายการนะมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 MHz พบพ่อกันเช่นเก่าเช่นเคยตามนัดหมายนั้นหลัก 13:00 น. ฮอ 14:00 น.กับงานเพลงสร้างกลฟักเพลงแบบใดก็สร้างมาซื้อสร้างกันได้กับเมื่อวันจันทร์เขาบนเน้นจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงแต่กิ่งกลางกันเข้ามาผ่าน0305787052กิ่งไม้ครับหน้าที่ดำเนินรายการเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมตลอด1ชั่วโมงพวกเขาหยิบมาว้าวพวกเขาหยิบมาปล่อยกับติดตามไปนำการนอกรายละเอียดมาฟังเพลงทักทายกันก่อน

ยิ้มมาทักทายให้มีรายการได้ฟังเป็นผลงานของ The Script ห้องหวมกันกับ Will.i.am Will.i.am ก็เป็นนักร้องแรปเปอร์จากอเมริกาที่สังกัดอยู่หนึ่งในวง Black Eyed Peas วง The Script ก็เป็นวงที่ร้องเพลงพ็อปจากไอริชนะเป็นสาวไอริชซึ่งเป็นการร้องรวมกันระหว่างสคริปต์กับ Will I Am

ขนาดจะทำรายการก็สามารถสื่อสารกันได้มักเพียงเก่าเพียงใหม่ก็สามารถกิงกางกันเข้ามาเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมยูวาง 4-5 มือลังเพิ่นกันแลนเดิมเอาผู้โชคดีแจกกันไปแล้วเนาะโชคใหญ่ผู้ใดได้รับรางวัลได้ก็ยังเงียบอยู่แจ้งมาทางนี้แน่เพื่อจะได้แสดงความยินดีนำหลายคนก็ได้เต็มก๊อปเต็มกรรมกันไปบ่ว่าจะเป็นเงินสดบ่ว่าจะเป็น data นั่นก็คืออีกบริการหนึ่งที่เราโทรคมแจ้งเป็นการเริ่มสร้างครบฮอบ30ปีแห่งการสร้างต่างมีรายการถ้ามาบริการฝากเบอร์มีบอตู 5-6 เดือนมีเด้อเป็นเหตุบริการนี้มาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใดที่จำเป็นต้องไปปฏิบัติหน้าเวียกหรือว่าไปบอนที่บริษัทบริการของเราโทรคมเนาะแล้วเฮาอยากจะหักทราบเบอร์นั้นไว้มีรายการสามารถใช้บริการนี้ได้บริการฝากเบอร์มี3เดือนก็มี6เดือนก็มี1ปีก็มีแล้วเราจำเป็นต้องเข้าไปซูนบ่บ่บ่ต้องเข้าไปมีรายการเพียงแต่ตื้มเงินในเครือข่ายเมื่อเรามีเงินแล้วเราก็สมัครผ่านหน้าจอเส้นว่าเราอยากจะสมัครฝากไว้6เดือนสิมีรายการก็เข้าไปกดเครื่องหมายดาว3344เครื่องหมายดาวใส่เลข6เข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกอันนั้นมันบริการฝากเบอร์6เดือนถ้า3เดือนก็ใส่เลข3เปลี่ยนแต่แพ็คเกจส่วนตัวกดเข้าระบบเนาะดาว3344ดาวคือกันหมดแตกต่างแต่แพ็คเกจ3เดือนก็ใส่เลข3 6เดือนก็ใส่เลข6 1ปีใส่เลข12ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกภายหลังที่เฮากลับมาเฮาแยกจะเฮียกเบอร์ที่เฮาเคยใช้และหลายคนรู้จักมาใช้คืนเฮาก็เพียงแต่กดผ่านหน้าจอกดดาว3344เครื่องหมายดาว00เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเท่านั้นเด้ออันนี้เป็นบริการฝากฝากเบอร์สำหรับผู้ใดหากก็ทูนอินมาเนาะยังจะบอกว่านี่คือรายการ Colorful ดำเนินรายการโดยกิ่งไม้เน้นเป็นเพลงสากลจะซาหรือไหวเก่าหรือใหม่มือนี้ข้อแต่กิ่งกลางกันเข้ามาสื่อสารกันได้ผ่าน0305787052ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายก็ถือว่าเป็นมือรีเริ่มมาแห่งกันเข้าเวียเข้างานน้องฝ่ายเล่าที่บอกเฮาผักวันที่1พฤษภาหลายคนก็มีกิจกรรมจัดอยู่ยาวเหือนบางคนก็ไปเที่ยวบางคนไปยามบ้านเพราะว่ามันวันศุกร์เนาะเป็นมือพักทางราชการดิวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ต่อมาสามมือก็ไปใส่กระถางได้ผู้ว่าผู้ว่าไปทางได้บ่อย่างบ่ได้ไปมิดเงียบเงียบปันจูจีฟังธรรมก็ไปห่วมกิจกรรมน้ำเพิ่นเด้เพิ่นย่างเนาะหรือห่วมย่างเพื่อสุขภาพก็ไปแต่เศร้าแต่เสียวออกบ้านแต่ตีโมงไปพอดพุ่นประมาณเครื่องเรือว่าห้าโมงย่างไปก่อนกายอีลี่นะก็ไปทำสถิติในหนึ่งอย่างออมเพื่อหัดกายตื่นเต้าๆก็ได้บรรยากาศดีอ่ะดีกว่าเราจะนอนพอ11 12โมงเสียเวลาไปซื้อตื่นแต่เช้าเราก็ได้หัดกายเราได้เฮ็ดหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องการอยากจะเฮ็ดตอนนี้ยังเดินทางพร้อมทางลาวโทรคมอยู่อินเทอร์เน็ตเข้าเหือนความไวสูงบริการ FTTH ของพวกเขาตอนนี้สามารถเลือกความไวได้ตามใจเพิ่นเฮ็ดเป็นแพ็กเกจมา35เมก

1เส้น65,000กีบสามารถหยับขึ้นมาเป็น55 70 80 120 160 180 300ผู้ใดสูงถึง400เมกแน่นอนละเมื่อเฮาเลือกคมไหวได้ตามใจเฮาค่าบริการก็จะเก็บขึ้นนะตามคมไหวแต่บัดสมเหตุสมผลบ่แม่นจะขึ้นเมือบเมือบปัดนำขึ้นน่ะเพิ่นก็ขึ้นแบบสมเหตุสมผลล่ะถือว่าเงินที่เฮาจ่ายไปนั้นมันคุ้มสุดคุ้มจ่ายเป็นปีครึ่งปีหรือว่า3เดือนเพิ่นก็มีของติดไม้ติดมือเดือนนำไซ้นะแถมให้เด้อมีรายการก็สามารถสอบถามได้ผ่านเบอร์ตั้งโต๊ะแมนส่ง19385เอามือถือ5พนักงานค่ายพวกเขา5965-4289 5965-5693 5580-4053และอื่นๆ

0: พ้อแห้งแห้งได้ใจอีหลีได
1: ้อันใดเพิ่นแห้งได้ใจหะนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: น่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558040-53และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
2: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: Colorful Music, the best radio in town.
4: สนับสนุนโดย
5: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: นี่ตุน
7: หึ
6: กูบ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็คเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็คเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
7: ้โอ
6: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็คเกจ IR Data โหลด
7: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
6: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
7: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
6: มี3แพ็คเกจคุณใด
7: โอ
6: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
7: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็คเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
6: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็คเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
7: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

คงจะทราบกันไปแล้วเนาะข่าวดีๆจ้าทางบริษัทเราโทรคมพวกเขาหยิบมาปล่อยเมื่อกี้ก็แมนซิมเดียวเที่ยวทอถ่ายถ้าว่ามีรายการได้ไปเที่ยวนั้นบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมใช้ซิมของเราโทรคมเพียงแต่เปิด IR เท่านั้นก็สะดวกสบายมีเป็นแพ็กเกจให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขาได้สมัครนะแล้วน้องแก้งนั้นยังมีบริการยิ้มกับ Family Package เป็นแพ็กเกจที่ให้พวกเขานั้นสามารถแบ่งปันกันใช้ทางเบอร์โทรมูลค่าโทร Data ต่างๆใช้เป็นกลุ่มนะจ๊ะ3เบอร์หรือว่า5เบอร์มาต่ออีกตึมนึงเสียงเพลงมีรายการตอนนี้ยังเดินทางพร้อมทางคาลิฟอร์เนียอยู่เวลายังไล่อยู่อย่าฟ้ามนไปใส่มอเพลงที่จะปล่อยออกไปให้กับทุกคนที่ทุนอินมาติดตามผ่าน103ก็ดี94ก็ดีหรือผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐเขาโดยล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.la คลิกเข้าไปที่103นี่คือผลงานของโพสต์มาลอนเพลงนี้ใช้ชื่อว่า Die For You

กับอีกตึมหนึ่งซิงเกิลที่กิ่งไม้หยิบมาให้บริการได้ฟังผ่านซองทางนี้เป็นการห้องรวมกันระหว่างโพสต์มาลอนก็เป็นนักห้องพิงคันทรีนักห้องดักดนตรีได้โพสต์มาลอนวางล่างๆนี่ก็มีซิงเกิลที่ฮิตฮอตกันหลายซิงเกิลห้องรวมกันกับแรปเปอร์จากอเมริกาใส่เสื้อฟิวเจอร์และก็มีฮาร์เช่ซึ่งเป็นนักห้องสาวอเมริกันคือกันเพลงนี้ใส่ชื่อว่า Die For Me ถือว่าเป็นซิงเกิลที่พวกแกห้องรวมกันแล้วก็สร้างกันอยู่ไหนสตูดิโออัลบั้มที่3ของฮาเช่ในชื่อ Hollywood Breeding คอยโดนระบอกระโดนอยู่ได้2019 6-7 ปีผ่านมาซึ่งเมิดเพลงนะก็อธิบายเป็นคำท่ามาว่าเจ้าจะยอมอุทิศทุกอย่างเพื่อค่อยได้บอประมาณนี้ยอมตายได้บอยอมเอียงกันทางนั้นละเนาะแต่อีกฝ่ายก็หับป้าแต่ในที่สุดก็เป็นคำตวกนั่นจึงเป็นที่มาของเพลงนี้ว่า Die For Me เป็น question เป็น big question ใหญ่ขอบใจเนาะที่มูลคืนมาติดตามผ่านคืนหอยซ้ำหรือว่า94หรือว่าผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติตอนนี้พวกเราเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักเวลาในรายการคาร์ลฟูนถ้าว่าห้างหานได้สนใจยังได้อยู่10นาทีตอนต้นเด้อก็สามารถติดต่อทีมงานพวกเขาได้ค่ะเราจะทำรายการผ่าน030 5787052กับปะเบอร์ไว้แล้วเราทีมงานพวกเขาจะติดต่อกับจะเดินทางพร้อมอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์หรือว่าเป็นเดือนก็สามารถโอลมกันได้เราโทรคมซิมเดียวเที่ยวโทรไทยประจำเป็นต้องเปลี่ยนซิมอันนี้คือบริการอันหนึ่งให้ความสะดวกพ่อแม่พี่น้องจะอยู่ภายในประเทศหรือออกไปประเทศใกล้เคียงก็สามารถใช้บริการของเราโทรคมไปประเทศไทยนี้เพิ่นเป็นแพ็กเกจได้ฉะนั้นสะดวกผู้ใดไปมือหนึ่งก็สมัครตัวรหัสแพ็กเกจเลข1ทราบมือเลข3อาทิตย์1รหัสเลข7จื่อรหัสไว้แล้วราคาก็เริ่ม 15,040 และ70นะราคานี่ถือว่าเขาได้ติดต่อกันมืดมืออ่ะคุ้มมีรายการจะสมัครได้ทางเบอร์ตึมเงินเบอร์รายเดือนทันทีที่เราสมัครแพ็กเกจได้1ระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเด้อวิธีสมัครกดผ่านหน้าจอกดดาวส่ง34เครื่องไม้ดาว66เครื่องไม้ดาวใส่รหัสแพ็กเกจที่เราต้องการไปทราบมือก็ใส่เลข3ไปอาทิตย์นึงก็ใส่เลข7สินะตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายที่ให้การหัวมือเซ็น AIS แล้ววิธีจับเครือข่ายมันก็จะมีขั้นตอนน้อยหนึ่งเนาะถ้าว่าเปิดไซต์ทำอิดการสอบถามผู้ที่เคยไซต์ลือว่าไปห้าบูธของเราโทรคมก่อนข้าม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
3: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music, the best radio in town.
5: สนับสนุนโดย
6: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: เออนี่ตุ๋นคู่โบวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
7: โ
3: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
7: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
7: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
3: มี3แพ็คเกจพุ่นใด
7: โอ
3: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1หมุนค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
7: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
3: ่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
7: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนชิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: You are listening to Colorful Music Enjoy
0: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
8: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
0: ้
8: อ
0: แท้วะอีหลีวะ
8: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
0: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
8: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1หมุนค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
9: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

ขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการดังที่บอกไว้นั่นแหละ152หมู่บ้านเฮาทูนินมาติดตามอันได้ที่เป็นการเคลื่อนไหวเรื่องเป็นโปรต่างๆในเครือข่ายเราโทรคมพวกเฮาก็หยิบมาเว้าผ่านช่องทางนี้ก่อนจะฟังเพลงอีกตึมหนึ่งเสียงเพลงฟังไว้กับบริการยิ้มกับ Family Package ก็ชื่อว่าเป็นบริการไม้ส้มน้ำใหม่ซัพพอร์ตผู้ที่ใช้เบอร์ตึมเงินเด้อมีซ่องแพ็กเกจด้วยกันแพ็กเกจ1แสนกีบมีดาต้าถึง45กีบคุณใดหน้าที่โทรภายในเครือข่าย150 100นาทีที่สำคัญตัวแพ็กเกจตัวนี้นะพวกเราสามารถแบ่งปันกันใช้ได้3เบอร์ซัพพอร์ตผู้ใดที่ใช้เบอร์ตึมเงินเซ็นมาโมคูไปนำกันซ่อง3คนเขาอยากจะประหยัดอยากจะใช้นำกันก็สมัครแพ็กเกจนี้หรือว่าอยากจะได้รายกว่านั้นมันก็มีแพ็กเกจ 150,000 มี data 70 กิกนาทีโทร150นาทีตัวนี้แบ่งถึง5เบอร์เพิ่นได้ก็คือความสะดวกอันหนึ่งซ้ำสีลมซ้ำสีโทรก็สอบถามกันได้นำแบ่งปันกันใช้แบ่งปันกันม่วนสร้างความผูกพันนั่นแหละกับลาวโทรคมโทรคมคนลาวเพื่อสร้างคมลาวมาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมีรายการหยิบผลงานของซอนแวนเดสเพลงนี้ใส่ชื่อว่า When You Are Gone

อีกตืมหนึ่งเสียงเพลงที่หยิบมาให้รายการได้ฟังผ่านช่องทางนี้ Shawn Mendes เพลงนี้ห้องไว้แต่เดือน3ต้องผ่านเสาซอง When You Are Gone ก็จะออกเป็น Pop Rock Shawn Mendes ก็เป็นนักร้องจากกานาดาห้องเพลงนี้ไว้บอกว่าบ่ฮู้จะเฮ็ดจังใดเมื่อเข้าจากไปก็จะมีคำถามหลายคำถามขึ้นมาว่าถ้าเขาบ่อยู่เขาจะเฮ็ดแบบใดกับฝากไปยังพ่อแม่พี่น้องผู้ได้มักผลงานของซอนแมนเดสติดตามคาลิฟอร์นิโอเดินทางพร้อมทางกิ่งไม้เด้อเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมก็ขอบใจน้องที่เพิ่นให้การสนับสนุนกับบริการเราโทรคมบริการ Fiber to the Room ก็เป็นบริการ FTTR เน้นความแห่งคล่องอินเทอร์เน็ตทั่วทุกห้องภายในเหือนจะอยู่แจมุมได้คล่องเหือนก็สามารถขับขึ้นที่แห่งสุดสนั้นมีให้พ่อแม่พี่น้องอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ผู้ได้สนใจน้องพวกเขามีเป็นแพ็กเกจ3เดือน 1,500,000 กีบกับความไว50เมกต่อเดือนสามสี่สายมีรายการก็คือความสะดวกอันหนึ่งส่วนพ่อแม่พี่น้องอยู่ต่างแขวงอยากใช้บริการตัวนี้ก็สามารถสอบถามได้131เนาะที่แน่ๆนั้นทุกแจมุมข้องปาริเอสมีรายการสามารถเข้าถึงบริการ FTTH นั่นก็คือ Fiber to the Home ถ้าเทียบไปแล้ว FTTR กับ FTTH ก็เป็นพี่เป็นน้องกันเป็นไอ้น้องกันนะตัว FTTH นั้นให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขาเข้าถึงได้ทั่วประเทศนะแล้วก็มีเป็นแพ็กเกจที่เริ่ม35เมกเพิ่มมาเป็น55 70เพิ่มไปเป็น400ก็แล้วแต่แต่ว่ามีรายการก็สามารถสมัครเป็นปีเป็นครึ่งปีใช่นะกับบริการตัวนี้นะสนใจเอาเข้าก็จะเข้าเป็นประจำฉะนั้นจ่ายเป็นบัดนี้ที่สำคัญเป็นจ่ายเป็นปี3เดือนครึ่งปีหรือว่า1ปีกับบริการตัวนี้เพิ่นก็มีข้องติดไม้ติดมือได้ถ้าว่าใจล่วงหน้านะเป็นโดยเฉพาะเป็นเดือนนำไซส่วนแพ็กเกจ FTTR ก็ซื้อเป็นแพ็กเกจ3เดือนใช่ไหมระยะสั้นเนาะแล้วเน้นพ่อแม่พี่น้องอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก่อน

ขอบใจมิตรรายการที่โทรเข้ามาลมนะท่านว่าปกติก็ติดตามรายการแต่ว่าแยกโทรมาโอ้ลมครับว่าเป็นยังนะแต่ว่ากิ่งไม้ก็ลมไล่บ่ได้เพราะว่าขณะจะทำรายการก็ต้องได้ทำหน้าที่ซอกเพลงแน่ข้อมูลต่างๆแล้วก็มาออกหน้าใหม่โอ้ลมมิตรรายการก็ได้ย้อนรัดตัดตอนไปต้องขออภัยท่านว่าติดตามรายการทุกมื้อมักฟังเพลงซากกลและมักทีมงานพวกเฮาเวลาปล่อยเพลงไปแล้วก็บอกข้อมูลของเพลงก็ดีใจเนาะที่ฟีดแบคมาก็สามารถฟีดแบคกันได้ผ่าน03057870520ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายนั่นล่ะขอบใจไปยังลาวโทรคมที่เดินทางพร้อมๆกับพวกเฮามีแพ็กเกจตัวหนึ่งเอิ้นว่าแพ็กเกจแนบโทรสุดคุ้มอันนี้เฉพาะเบอร์ตึมเงินเบอร์รายเดือนสามารถสมัครได้มันเป็นแพ็กเกจที่ให้ทางเลือกอะเส้นตัวอย่างว่าสมัครตัว10กิกนะมีรายการสามารถใส่ได้10มื้อมูลค่า 25,000 กิบรหัสแพ็กเกจตัวนี้มันเล็ก1มีแพ็กเกจ15กิก 40,000 ใส่ได้1เดือนรหัสแพ็กเกจมันเล็ก2แล้วก็มี35กิก 85,000 ใช้ได้1เดือนรหัสแพ็กเกจเป็นเลข3ถ้าว่ามีรายการมักแพ็กเกจได้ก็จื่อซื้อรหัสไว้วิธีสมัครเนาะเบอร์ตื้มเงินเบอร์รายเดือนก็สมัครได้กดเครื่องหมายดาวก่อน559เครื่องหมายดาวใส่แพ็กเกจที่เราต้องการมีเลข1เลข2เลข3เลือกเอาอันใด1ตามความเหมาะสมเด้อตามด้วยเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเท่านั้นได้กับแพ็กเกจแนทสุดคุ้มกับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
3: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music, the best radio in town.
5: สนับสนุนโดย
6: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: เออนี่ตูน
7: หือ
3: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
7: ้โอ
3: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
7: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
7: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
3: มี3แพ็คเกจพุ่นใด
7: โอ
3: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
7: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
3: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
7: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนชิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: You are listening to Colorful Music Enjoy
0: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
8: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
0: แท้วะอีหลีวะ
8: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
0: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
8: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
9: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวนพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
10: ก็ขอบใจที่เดินทางพร้อมๆกันตอนนี้ยังอยู่กับ Colorful New มีรายการสายเมื่อกี้มันว่าพร้อม Bruno Mars แด่ Resist On กิ่งไม้กระปอยเลยๆได้ซิงเกิลตัวนี้ก็บ่เป็นหยังเนาะถ้ามีรายการอยากจะฟังมื้อนี้วันจันทร์พวกเฮาบ่ได้ระบุว่าเพลงเก่าเพลงใหม่สามารถกินกลางกันหมาเพียงผ่านนั่นน่ะ0305787052 กลับมาฟังเลยนะก็มอบให้กับผู้ที่อยากจะฟังเพลงนี้มอบเป็นอย่างลูกค้าเราโทรคมเช่นกัน

กับอีกหนึ่งเสียงเพลงที่มีรายการขอเข้ามามอบให้เป็นพิเศษเด้อ Bruno Mars นอกก็ถือว่าเป็นซิงเกิลล่าสุดละใน2026ผู้เกี่ยวกับปล่อยซองซิงเกิลน่ะก่อนหน้าตัวนี้แมน I Just Might ซึ่งกิ๊กไม้ก็หยิบมาปล่อยมีรายการได้ฟังหลายเถื่อแล้วล่ะแล้วตัวนี้ก็จำได้บ่ฮอต10บ่แต่มีรายการอยากจะฟังก็บ่ขัดใจ Reese It On ก็เป็นเพลงที่กำลังฮิตฮอตและวนเวียนอยู่ในชาร์ตหลายประเทศขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการขอบใจมีรายการที่ทูนินมาติดตามผ่านขึ้นห้อย3ก็ดี94ก็ได้ลืมผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพวกเขาก็อย่าลืมวัน152โมงนะพวกเขาพบกันทุกมื้อบ่เว้นวันเสาร์วันอาทิตย์กับบริการเราโทรคมมีรายการถ้าว่าติดตามรายการแล้วยังมีคำถามอยู่อยากจะได้คำตอบอ่ะก็สามารถสั่น5,000ไลน์ส่งถามเซ็นว่าบริการมือถือกัน101บริการอินเทอร์เน็ตสามารถกดไป131บริการตั้งโต๊ะเนาะ175178นอกจากนั้นพอมีสายด่วนบริการเสริมได้5858ก็สามารถกดสอบถามได้

เกี่ยวกับบริการ 5G เพราะเขามีแพ็กเกจได้ซัมซีติดต่อซัมซีเบิ่งข้อมูลผ่านทางออนไลน์ต่างๆพวกเขามีแพ็กเกจ 150,000 กิกมีถึง50กิกใช้ได้1เดือนอันนี้คือแพ็กเกจ 5G ผู้ใดสนใจก็สามารถสมัครได้กดผ่านหน้าจอดาว559เครื่องหมายดาว513เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเป็นแพ็กเกจ 5G ลาวดิจิตอลไลฟ์จากลาวโทรคมผู้ได้เดินทางไปต่างประเทศลาวโทรคมก็มีแพ็กเกจยุโรป 14+7 countries ในเขตในโซนยุโรปเนาะ14เขต14และยังบวก7ประเทศอีกอะถ้าว่าไปแถวนั้นเนาะพวกเขาจัดเป็นแพ็กเกจ5กิกใช้ได้ครึ่งเดือนเป็นแพ็กเกจมีรายการสามารถเปิดนะนำไซได้สำหรับโพสต์เพจเด้อมี10กิก1ล้าน2แสนกิกไซได้1เดือนเซนกันเอิ้นว่า1ซิม1เวิร์น IR กับเพื่อการเราโทรคมสนานเวลาสมัครก็กดผ่านหน้าจอกดดาว2 3 4เครื่องหมายดาวเลข14เครื่องหมายดาวตามด้วย15ถ้าว่าไปเครื่องเดือนเฮาสมัครแพ็คเกจตัว5กิกันตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกการที่เฮามีคอนเนคชั่นน่ะเวลาเดินทางไปต่างประเทศมันช่วยหลายในรายการเฮาอยากไปหั่นไปนี่เฮาสามารถใส่ Google Map ชี้ทางให้เฮาบ่ว่าจะเดินทางจะย่างจะไปรถทรัมเมโทรหรือว่าซับเวย์ต่างๆว่ามาแล้วคืนฮอต ยังมีอีกตึมแพ็กเกจตัวหนึ่ง10กิก10กิกนี่มัน1ล้าน2แสนมีระยะนำไซต์ถึง30เดือนก็30มือโอ้ยกระวายอยู่30เดือนมีเพิ่นผู้เดียว30มือมีรายการนอกเท่ากับ1เดือนนั่นล่ะวิธีสมัครก็เป็นกดดาว2 3 4เครื่องหมายดาวเลข14เครื่องหมายดาวเลข30เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเด้อไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายปลายทางแต่ละประเทศมันมีเครือข่ายที่จอยขึ้นมานอกนั้นสอบถามรายละเอียดก่อนสายถือโอกาสนี้ขอบใจไปยังลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการขอบใจทุกเสียงทุกสายที่ส่งเข้ามาขอบใจทุกคนที่ทูนินมาบางคนก็มิดอยู่บางคนก็กิ้งกางกันเข้ามาอยากจะฝากไว้ว่ารายการพวกเฮา10นาทีตอนต้นยังบล็อกไว้ให้อยู่ผู้ใดสนใจก็สามารถติดต่อได้สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าบ๊ายบาย See you tomorrow

0: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือ
1: รายการนิทานพื้นบ้านสำล้านมวลสื่อเอาไปจังไดมาจังไดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตูบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังหวะนี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของทานไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
2: คันว่าใจประสงค์แล้วนำกระเทียวกระสีพาคันเป็นป่ากีอ้นพันสั้นกระสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได้โดยชอจันทราชเป็นผู้นำเสนอให้ท่านได้ฮู้ได้ฟังกับนิทานพื้นบ้านปลำปลาเว้าว่ากันมาตั้งแต่ปู่แต่ปู่แต่ปู่สังฆสาญาสังฆสี
3: เอาเข้ามาพบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันที่4แล้วได้พี่น้องเอ้ยกลางเดือนพฤษภาเนาะ4วันเต็มๆก้าวเข้ามาเป็นมื้อแฮม3ค่ำเดือน6พ.ศ. 2568มาเว้ามาว่าทักทายยายยองพี่น้องป้องป่ายนบาทสาวเฮานำข่าวนำข่าวมาฝากมาต้อนข่าวดีมายองมายืนนั่นแหละพี่น้องเอ้ย
2: นูนี่เอนไซม์นี่ช่วยกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงรักษาและก็ซ่อมแซมเซลล์ที่ตายนั้นเนาะกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงแล้วก็ควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานแล้วก็อาจแผลนื่นลดฝากะหอยเหี่ยวย่นทั้งใบหน้าช่วยให้ชุ่มชื่นป้องกันเบาหวานความดันเลือดสูงเส้นเลือดตีบตันแตกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคปอดโรคหัวใจโรคอ้วนนะโรคตุ้ยจังซี่นะเนาะใส่โนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้นเด้อพี่น้องเด้อโนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้นเอามาเว้าให้กันฟังเก็บเส้นเก็บเอ็นเก็บรังเก็บเอลสวยได้เป็นของบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนำเข้าและจัดจำหน่ายได้พี่น้องเอ้ยอันนี้แม่นเอามาฝากมาต้อนกันเนาะพี่น้องเนาะโนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้นเป็นประจำเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได้เนาะแล้วก็อยากสอบถามผู้เชี่ยวชาญเฮาก็ได้ให้ความปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงสอบถามผู้เชี่ยวชาญเฮาได้เด้อพี่น้องเด้อให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงบริษัทพวกเฮาได้ นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอรดาลาวมาร์เก็ตติ้งจำอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเด้อโนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นเอามาเว้าให้กันฟังเอาถ้าว่าต้องการอยากให้คำปรึกษาเรามีเสี่ยวซานให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงโทรเลย020-8856-5599 020-8856-5599 020-5449-5449รับรองทานจะบ่ผิดหวังเนาะเมื่อไหร่พวกเขาได้หับใส่กับโนนี้เอนไซม์บำรุงทางกายบำรุงกำลังกินข้าวแซ่บนอนหลับขับมวนแก้เส้นแก้เอ็นปวดเมื่อยตามทนโตเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตความดันเลือดสูงไขมันเส้นเลือดอุดตันจังซี่นะช่วยทาได้เด้อพี่น้องเด้อเอามาเว้าให้กันฟัง
3: เดี๋ยวนี้พวกเขาปรับปรุงเกี่ยวกับเอนไซม์โนนี้มาใหม่ได้พี่น้องเอ้ยปรับปรุงเอนไซม์โนนี้มาใหม่ช่วยฟอกเลือดได้ดีผู้ที่มีอายุนอกผู้มีอายุหลายนะช่วยให้เลือดบกขุ่นบ่เหนียวมาบกขุ่นบ่เหนียวตัวนี้มันมาใหม่เด้อเอนไซม์โนนี้มาใหม่ตัวนี้มันช่วยฟอกเลือดได้ดีสำหรับผู้สูงอายุเด้อพี่น้องเด้อท่านที่มีปัญหาเรื่องความดันไขมันไขมันเส้นเลือดตีบตันจังซี่นะช่วยเฮ็ดให้เลือดบกขุ่นเลือดบ่เหนียวนอเอนไซม์โนนี้สูตรใหม่นอพี่น้องเนาะมาใหม่ปัจจุบันนี้เขาได้พัฒนาสูตรเข้มข้นแล้วยังบ่พอเด้พวกเขายังมีการพัฒนาตัวฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวสำหรับผู้สูงอายุเด้อผู้อายุหลายนะเกี่ยวกับน้ำตอกน้ำตาลไขมอกไขมันเส้นเลือดอุดตอกอุดตันอัมพฤกษ์อัมพาตจังซี่ใส่โนนี้เอนไซม์สูตรใหม่เนาะพี่น้องเนาะโนนี้เอนไซม์สูตรใหม่ช่วยฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีเลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวอันนี้แม่นถือว่าเฮาพัฒนาใหม่เด้อเอนไซม์โนนี้มาใหม่ปัจจุบันนี้ได้มีพัฒนาปัจจุบันนี้พวกเขาได้พัฒนาสูตรเข้มสูตรเข้มข้นแล้วยังบ่พอเด้พวกเขายังมีการพัฒนาสูตรฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดล้มดีเลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวเลือดไหลล่วงธาตุเลือดบ่ตึงบ่เหนียวเลือดบ่ตีบบ่ตันว่าซั่นซะอันนั้นแม่นโนนี้สูตรใหม่เด้อพี่น้องเด้อเอามาเว้าให้กันฟังเอาในระยะนี้เมื่อทานซื้อ1ชุดแถม3แก้วไปเลยเนาะมูลค่า 200,000 กีบเมื่อทานซื้อ1ชุดเด้เนาะซื้อโนนี้1ชุดแถม3แก้วไปเลยมูลค่า 200,000 กีบให้พี่น้องเขาไปล่าๆนี่ละแถมกันเลยเนาะในระยะนี้ก็ดี
2: มาปัดนี้มาฟังนิทานกันเนาะมอบเป็นความสุขแต่มีรายการเฮาเมื่อสุภูทุกคน
4: เสียงเมี่ยงเป็นเร็วซึกมันสิเร็วคือแนวใด

ก้าวถึงพญาปัญจามีจุดประสงค์อยากเฮ็ดสงครามกับพญาเมืองทวาราวดีสระได้บาดนี่เออพญาเมืองปัญจานี่โอ้ไอ้นี่มักใหญ่ไฟสูงอยากแพ้อำนาจอยากแพ้อาณาเขตอยากแพ้เมืองขึ้นแล้วอยากล่าเมืองขึ้นว่าซั่นซะบ่ดีแล้วความคิดแนวนั้นจึงอยากเฮ็ดศึกกับ

0: ได้เลิกงามยามดีแล้วจึงนำกำลังทั้งหมดออกเดินทางไปสู่เมืองทวาราวดีเพื่อเปิดบั้นบุกโจมตีเออพญาปัญจาเออพวกเสนาอาวาทั้งหลายจงเกี่ยมเฮาสิพาตีเอาหัวเมืองขึ้นตีเมืองทวาราวดีนี่มันเป็นแนวใดมาเป็นเมืองขึ้นของเฮาซั่นซะเออบรรดากำลังพลก็เป็นใจซะแล้วพญาสั่งเนาะ
1: โดยขน้อยโดยเกี่ยมพ่อไม่ได้เอาขน้อยอาวุธสัตว์แต่อาวุธสตรา
0: อาวุธสตราความนี้เมื่อถึงยามดีกำลังพลทั้งหมดอันประกอบด้วยกำลังคนสร้างม้ามิงเหลือหลายนับเป็นจำนวนหลายหมื่นออกเดินทางนับเป็นหลายวันแล้วไต่ขึ้นเหนือเนาะจึงไปถึงเขตเมืองทวาราวดีฝ่ายประชาชนแห่งเมืองทวาราวดีได้ยินเสียงเนืองนั้นและได้เห็นขบวนทัพอันใหญ่หลวงก็เกิดมีความแปลกอกแปลกใจบ่ฮู้ว่ากำลังเหล่านั้นมาจากเมืองใดอาจจะเป็นพวกศัตรูจะยกทัพมาตีเอาบ้านเอาเมืองก็เปลี่ยนไปได้ควรไปกราบทูลต่อพญาเมืองให้ฮู้ฉะไรบาดนี้เออ
1: โอ้มันอีหยังมากมากมายไกลก้องกันใช่นะโอ้เฮาก็ว่าคือลมคือว่าลอยแท้เออเป็นรายงานพญาพลก
0: ็ซะเออจักผู้นมผู้ร้อยแล้วเนาะต่อมาประชาชนทั้งหลายก็เข้าเฝ้าในเมืองแล้วเข้าไปในเมืองเพื่อเฝ้าพญาเมืองและขาบทุนให้พระองค์หู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฝ่ายพญาเมืองทวาราวดีได้ทราบหับทราบข่าวก็จึงเกิดมีอาการหวาดวันในใจแล้วเก่งกลัวย่านซะละใดเก่งว่าจะเสียบ้านเสียเมืองให้พวกศัตรูดังนั้นพระองค์จึงเฝ้าตีข้องคูนเมืองทันทีล่ะนำหลายๆบาทได้ข้องคูนเมืองเลยคันตีเป็นจังหวะมันนั่นกองคู่บาสันเพนตีกองตีข้องแล้วดังทึ่งตาออกทึ่งตั้งปานชิงโตแห่กุจิแล้วตุ้มต่อมตุ้มต่อมตุ้มต่อมตุ้มต่อมเลยใช่แหละเพราะคุณเมืองทั้งหลายก็ได้ยินเสียงข้องก็เฝ้าพักกันเข้าเฝ้าเป็นการด่วนเพราะสัญลักษณ์เสียงข้องนี้หมายว่ามีเหตุด่วนเนี่ยต้องได้เข้ารวมเข้าปรึกษาหารือทั้งทูลถามพระองค์ถึงเหตุการณ์ต่างๆพญาเมืองทวาราวดีจึงได้บอกให้เสนาผู้ใหญ่ให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้จักแมนกำลังจากเมืองใดบ่ฮู้ได้ลวงล้ำเข้ามาเขตแดนบ้านเมืองของเฮาคงจะหวังตีเอาเมืองเฮาหรือว่าจะมาเพื่อขอเป็นหัวเมืองช่วยกบงว่าซะเนี่ย
2: เออคือว่าเดี๋ยวนี้ฮั่นมันมีกองทัพใหญ่มานี่จักมาจักสร้างแล้วมันอีมาแบบเด้อเฮาหยังบ่ฮู้เถืออีมาเป็นเมืองช่วยเฮาบ่หรือว่าอีมาเอาเมืองเฮานี่เป็นหัวเมืองขึ้นนี่ก็ยังบ่ทันได้ฮู้พญาว่าซะเนี่ย
0: โอ้พญาเมืองทวาราวดีได้สั่งให้เอากำลังรักษาเข้าออกเมืองได้สั่งให้กำลังรักษาทางเข้าออกเมืองอย่างเคร่งครัดและสั่งให้แซนเมืองบ่แม่นเมืองเดียวได้แซนเมืองหมายว่าไอ้นี่เป็นเจ้าเมืองคุมแซนเมืองแล้วว่าซั่นซะบ่แม่นคุมแต่เมืองเดียวเกียมกำลังคนมาสร้างให้ครบคือกันครบเครื่องแล้วตลอดฮอดชาวเมืองทุกๆคนจงให้เกียมพร้อมถ้าผู้ใดขัดขืนให้ขาดทิ่มรถโอ้เด็ดขาดได้อายจะพญาเมืองใหญ่นี่บัตรคนเมืองตัวชิคาทิมรถคันมันขัดแซนเมืองก็จึงกราบทูลถามขึ้นว่า
1: เสียงเมียงเนี้ยขนายพระองค์ก็จะให้เกี่ยมบ่และออกศึกดอมบ่ขนายหรือว่าฮาอยู่หักษาพระองค์
2: พญาเมืองขึ้นอยู่ดลสมควรจึงตอบว่าเออเสียงนี่วะเป็นคนพญาปัญญาดีควรให้มันไปหาวิธีแก้ไขช่วยเนาะมันมีสมองดีบอกนะบางเทื่ออาจจะได้ใส่ชนะโดยบ่ต้องเสียเลือดเนื้อก็ได้หรือว่าถ้าสภาพการมันฮักคงตัดแจ่แท้ๆก็จึงให้ฮอนฮอดมันบ
0: ่โอ้แต่ว่าแนวใดก็ตามพญาเมืองก็สั่งว่าควรให้เสียงเมียงไปนำแล้วและให้เสียงเมียงเป็นคนออกหน้าพาทางได้บัดนี้โอ้ป่านฟอนลำวงวัดบัดนี้ให้เสียงเมียงออกหน้าพาทางและเสียงเมียงเป็นผู้ออกหน้าพระทางทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามที่เงื่อนไขใดๆทั้งบ่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นแสนเมืองจึงหับปากว่าจะไปปฏิบัติตามคำสั่งของพญาทุกประการจะบอกตามพญาบอกแล้วว่าให้เสียงเมียงเป็นผู้ออกหน้านำหน้าพระทางกล่าวถึงเสียงเมียงหลังจากไปบวชเป็นพระและได้รับการทดทรงเป็นพระครูคัมภีร์ลังแล้วโอ้อันนี้ย้อนหลังไปตอนคัมภูพระครูคัมภีร์ลังพุ่นเด้อเมื่อโจทย์แก้ปัญหากับพระสงฆ์แห่งเมืองตานีจนได้รับชัยชนะแล้วมื้อรุ่นมาก็สิขาลาเพศให้แล้วมาอยู่กับเมียซะแล้วป๋าผักไก่จีวรแล้วโอ้ย
1: บ่เอาละผักไก่จีวรนี่มันคือฮอดเมียแห้งนะ
0: เสียงเมียงก็ได้ถึงว่าเสียงเมียงจะไปบวชจนได้ฮดเป็นฮอดท่านพระครูก็ตาม เมื่อชื่อ

0: ออกมาก็บ่มีไผห้องว่าจานเมี่ยงเด้เออพระครูนี่คันเพิ่นได้สิกออกมาแล้วได้เป็นจานเด้คันแม่นพระครูเด้เออก็บ่มีไผห้องแล้วป่านว่าบ่ได้ฮดส่งเลยนะเพราะว่ามันด่วนบ่ได้บวชบ่จักกี่พรรษาแล้วได้ฮดเป็นจานแล้วว่าซั่นซะเป็นพระครูแล้วพระครูนี่คันสิกออกมาเพิ่นห้องจานใหญ่เด้ไผๆก็ยังเอิ้นว่าเสียงเมี่ยงคือเก่าเพราะว่ามันติดศพติดปากหลังจากสิกออกมาคราวนี้พวกครูสาวทั้งแม่ห้างนางใหม่พอตายบ่คืนเต่าไผๆก็อยากเป็นเมียเสียงซะละใดบางคนก็จนลืมแรงลืมงายว่ามาเฝ้าไอ้เสียงผู้แทงหัวเคียงไว้ร้อยนี่แหละเมื่อเสนาไปบอกให้เสียงเมี่ยงเข้าพบพญาเป็นการด่วนเสียงเมี่ยงก็บ่คัดขืนจึงเฝ้าเข้าพบและทูลถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฝ่ายพญาเมืองทวาราวดีก็ได้บอกให้เสียงเมี่ยงรู้ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นและสั่งให้เสียงเมี่ยงเป็นผู้นำหน้าพาทางขบวนสู่หบเสียงเมี่ยงเมื่อได้รับคำสั่งแล้วก็กลับเมืองเฮือนทั้งพองคิดอยู่ผู้เดียวว่าพญาผู้นี่นี่อยากให้โตไปเตียงไปตายบ่เห็นว่าตนเองมีพญาลายแล้วเข้ายานลื่นจึงสั่งงอกสู้หบบ่หมายจะให้ตายอยู่ในสงครามคิดอยู่ผู้เดียวนะบ่ได้เว้าก็ไผดอกเสียงเมี่ยงคิดแล้วเมื่อได้ยินพญาสั่งให้ออกหน้าพาทางไปสู่ลบตบตีแต่เสียงเมี่ยงก็คิดได้คิดดีแล้วก็บอกกับตนเองว่าเด็ดขาดจะบ่ยอมไปตายล่ะบ่ตายบ่ยอมไปตายแล้วล่ะเพราะมันเป็นหมูเป็นหมาจะมาบอกให้ไปตายแนวใดยังว่าเป็นคนที่มีปัญญาพญาเลิศแล้วอสันสะมีพญาเต็มภูมิเต็มท้องบ่เป็นรองไผได้เรื่องพยอกพญาจะยอมโง่เฮ็ดหยังว่าสันสะไอเสียงคึดอยู่ผู้เดียวเด้เสียงเมี่ยงก็จับได้ผ้าแล้วมุ่งหน้าเข้าป่าตัดเอาไม้ไผ่ได้เพียงพอกับความต้องการแล้วก็แบกมากองไว้เหือนซะละได้บัดนี้นอนพักผ่อนสบายหลังจากตัดไม้มากองไว้กองตารางเหือนแล้วนอนพักผ่อนจนฮอดตอนง่ายจึงตื่นนอนหลังจากนั้นก็เฝ้าจักตอกแล้วหลังจากตื่นงานง่ายมาแล้วก็กินข้าวง่ายข้าวเที่ยงแล้วสวยมาหน่อยนึงก็สานกล้วยแล้วบัดนี้จักตอกสานกล้วยเสียงเมี่ยงนั่งสานกล้วยอยู่ทางในกล้วยยางบ่ฮ้อนบ่หนอย่างแล้วเฮ็ดใจเย็นๆร้องเพลงไผมีใจฮักแท้ไปพร้อมนะมีเอาเพลงไก่ฮักแท้พญาไส้คนไปนำเอาเสียงเมี่ยงมาด่วนแล้วบัดนี้เมื่อเพื่อเกียมตัวออกสู่สนามหบเสียงเมี่ยงก็ได้บอกกับคนไส้ของพญาว่า
1: พวกเจ้านี่ก็มาไว้กันแกเนาะยังกันยังบ่ทันแล้วยังสั้นกล้วยบ่แล้วนี่นะสิเฮาไปได้แนวเด้อค่อยคนมีพญาหลายต้องสั้นกล้วยน้อยๆให้ได้เป็นเป็ดวุ้มพวกเจ้ากลับไปทูลพญาซะบอกว่าค่อยยังสั้นกล้วยบ่แล้วขอให้เพิ่นเห็นเจอนะถ้าสั้นกล้วยแล้วจะหิบไปรถดอก
0: ว่าซั่นนี่บอกกับพวกเสนาหมัดว่าเพิ่นเป็นคนมีมีพญาหลายก็ต้องสั้นกล้วยหน่อยใหญ่ให้ได้8อุ้มโอ้8อุ้มบ่แม่นธรรมดาเด้พวกคนใช้ก็กลับไปทูลพญาว่าเชียงเมี่ยงมาบ่ได้ยังขาสั้นกล้วยบ่แล้วเถือขอให้พระองค์เห็นใจและยกโทษให้มันเด้พญาได้ฟังแล้วก็ยกโทษให้แล้วยืดเวลาให้แต่ล้อท่าดนบ่เห็นมาจึงสั่งให้คนไปนำอีกบัดนี้เสียงเมี่ยงก็ยังเว้าคำเก่ายังเว้าว่าเฮาเป็นนั่นๆคนรับใช้พญาผู้ยศใหญ่เฮาเองก็เป็นคนมีพญาปัญญาหลาย
1: เฮานี่เป็นคนรับซะพญาผู้ยศใหญ่เฮาเองก็เป็นคนมีพญาปัญญาหลายแล้วจำเป็นต้องสั้นกล้วยหน่วยใหญ่ให้ได้เป็ดวุ้มจึงจะใส่พญาของเฮาหมดถ้าหากเขาเป็นประชาชนธรรมดาซะมันเนี่ยเฮาก็จะสร้างกล้วยน้อยๆแล้วก็แล้วแต่โดนแล้วอันนี้เฮาสร้างให้มันส้มเสื้อส้มแสงก็ผู้หลักผู้ใหญ่ให้สู้กลับไปทูลพญาว่ายังบ่ทันแล้วเด
0: ้อว่าซะนะไอ้เสียงก็ได้คนไส้ก็เฝ้ากลับไปทูลพญาแล้วว่าเสียงนี่สร้างกล้วยยังบ่แล้วก็ต้องเฮ็ดกล้วยใหญ่เพราะว่าเราพญาหลายสมหน้าสมตาว่าซั่นซะถ้ากล้วยแล้วเราจะหีบเฝ้ารถมักเฝ้ารถว่าจะสามารถเข้าฟังฮู้แล้วว่าจะให้ออกสงครามเนาะฮู้แล้วว่าจะให้ออกสงครามฝ่ายพญาเมืองทวาราวดีได้ฟังเรื่องสารกล้วยใหญ่ก็อดหัวบ่ได้แล้วจมว่าโอ้ยศัตรูมันสิเข้าเมาฮอดแล้วเป็นยังมันจึงเอาแต่การสร้างกล้วยมาอ้างบ้านเมืองเลยสิสูญเสียย้อนข้านำแต่กล้วยอันนี้แล้วแน่เนาะแล้วก็เว้าขึ้นว่ากําลังทั้งหมดนี่ได้เต้าห่มกันแล้วเขาก็อยากออกสู้หบโอ้รอท่าได้มันสั้นกล้วยอยู่บ่แล้วเนาะจักว่ามันสิสั้นไปฮอดอีหยังกระดักกระโดเอาแท้เอาว่า พญาวาชนะฝ่ายเสียงเมียงก็ก้มๆเงยๆลุกๆนั่งๆอ้อมไปเวียนมาสานกวยอยู่พอเฮานั้นกวยก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนได้8อุ้มใช่แล้วเสียงเมียงใช้เวลาสานอยู่3มื้อ3คืนพอดีเมื่อสานแล้วเสียงเมียงก็ซอกไม่คานหามมาสอดคานหามนี่ลวงยาวอยู่ได้3วา1ซอกโอ้บ่แม่นธรรมดา3เมตรครึ่งแล้วซอกเอาห่อเข้าทอกำปั้นทิ่มใส่ในกวยเสียงเมียงว่ามดเข้าถุงเท่านี้จะต้องกลับคืนมาบ้านและยังเว้าขี้คุยว่าซึกซํานี่มาหาวย่านอยากให้มันง้างแผ่นดินมาพุ่นแหละคันบ่มีไผกล้าสู้ก็สู้คนเดียวเว้ยมันหากลือกูแล้วพญาดีกว่าใหญ่ว่าซั่นซะไอ้เสียงเว้าผู้เดียวเพิ่นได้นี่ได้คันบ่มีผู้ใดกล้าสู้นี่สู้ผู้เดียวมันหากลือกูแล้วพญาดีกว่าใหญ่ว่าซั่นเมื่อได้เลิกดีแล้วเสียงเมียงก็คอนกวยใหญ่เฝ้าไปไหว้พระทานพญาซะแล้วคอนกวยผ่านไปตามทางคนพากันท่วงเป็นแซวๆเขาว่าอันนี้มันใหญ่เกินหีดของกวยผู้คอนกวยนี้มันบ่แม่นคนเมืองเฮาดอกมันแม่นผีอีตาถึมที่บ่ว่าซั่นซะแต่เสียงเมียงก็บ่หัวซานําคําท่วงของคนคอนกวยเซซ้ายเซขวาไปหน้าบ่หยุดบ่เซาเด็กน้อยแตกน้ําก้นยาวๆไปเบิ่งเด็กน้อยหลางคนผัดย่านผัดตื่นปุ๊บแลนทั้งห้องทั้งไงครับแตกสะนะโมล่มฟุดล่มฟาบหัวแตกหัวนูนไปห้องหาพ่อแม่เป็นเสียวๆเด็กบางคนที่เอากล้าหาญเนี่ยก็แล่นไปทําท่าเว้าหยอกเสียงเมียงว่า
2: เจ้าสิคอนก็ลงไปใช่นะสิคอนก็ลงไปใช่นะ
0: อยู่ซะแล้วเสียงเมียงบ่หัวชานําคําท่วงคําถามบุกหน้าบืนตัวเอากวยไปเรื่อยๆคอนกวยไปเรื่อยๆเบิ่งแล้วปานว่าคอนคันคูนาบักใหญ่พุ่นละว่าซั่นซะความจริงแล้วนี่กวยของเสียงเมียงนี้ให้มันเหมาะกับสมคําสมกับความใหญ่นั้นต้องเอาใส่หลังสร้างจึงพอดีเสียงเมียงทั้งยางทั้งจมว่าพญาเอามาซํานี้ก็จังแม่นมันยากมันซาแท้เนาะคันหากกูคนเอามาหมดมันสิบ่พิลึกกว่านี้บ่มันแม่นพญาแนวใดสิฆ่าฮอดตัวเองเมื่อเสียงเมียงคอนกวยไปฮอดแสนเมืองแล้วก็สั่งให้ทุกคนออกเดินทางไปสู่สนามหบโดยแม่นเสียงเมียงคอนกวยออกหน้าพาทางเมื่อไปถึงทางขับแคบเฮ็ดให้ขบวนทางขบวนหันทั้งหมดหันยุดจึ้งกับทีจะไปก็ไปบ่ได้ขากวยของเสียงเมียงนี่ตันทางขบวนทางหลังแง่ขึ้นไปอังออกันขบวนทางหลังนี่แง่ขึ้นไปอังออกันบางคนก็ฮ้องด่าว่าเป็นหยังบ่เฝ้าไปยังว่าเสกเข้ามาใกล้แล้วขาเห็นอย่างโยฝ่ายกองหน้าเอิ้นบอกว่าขากวยเสียงเมียงขากวยเสียงเมียงไปบ่ได้ตาแตกสู่บ่เบิ่งบ่จากนั้นก็บ่จักเสียงป้อยเสียงด่าต่างๆนานาว่ากวยตายหาอีหยังมาใหญ่ลื่นบ้านเหลือเมืองเอาแท้ว่าบางคนก็ว่าคันมันบ่แม่นคนใกล้ชิดรับใช้พญานี่สิฟันคอให้มันขาดโลดล่ะว่าซั่นซะพวกทหารที่กล้าหาญอยากออกเสกว่าซั่นซะ
2: โอ้ยมันแม่นกวยยังมาเนาะมาเฮ็ดงอเฮ็ดจ้าเถาะเนาะมาฆ่าจังนี่เนาะโอ้ยๆกูอยากพาฟันเงาฟันคอบักมันเฮ็ดจังเนาะหมดทอมึงคนใกล้ชิดพญามึงตายแล้วบักเนี่ย
0: บางคนก็ใจง่ายจากนั้นไผๆก็พากันญาติขึ้นดึงกวยให้ออกจากประตูทางเที่ยวแล้วมันถูกทางแคบเนาะเสียงแม่งเองก็ล้มฟุบล้มฟาบไปน้ํากวยคือกันจนส่งเสื้อนี่หลุดออกจากตัวปะปล่อยเฮ็ดทําอุนต้นอยู่แล้วนะปล่อยมดทําอุนต้นอยู่ผู้ใดก็พากันท่วงบอกให้เสียงนุ่งส่งปกปิดเอาไว้แด่เสียงเมียงลุกขึ้นได้แล้วก็ฟ้าวจับส่งมานุ่งขัวไปใส่กวยยกกวยไปตันประตูไว้อีกเมื่อเห็นว่าเฮ็ดแนวใดเสียงเมียงก็บ่ยอมยกกวยออกจากประตูทางคนทั้งหลายก็จึงพร้อมกันฟันกวยของเสียงเมียงหวังจะให้มุนฟันทั้งทําทั้งเตะแล้วกวยก็ตั้งเถลออยู่หั่นฟ้าวก็บ่เป็นฟ้าวบัดนี้เสกแฮงจะมามอใกล้เห็นว่าบ่เป็นการแนวใดแสนเมืองผู้ใหญ่จึงว่า
3: พวกเฮาก็ต้องกลับไปคัดทุนให้พญาฮึพวกเฮาเฮ็ดโดยลําพังบ่ได้ลิดค่าเลยพระองค์สั่งให้พวกเฮาทุกคนปฏิบัติตามบัญชาของเสียงเมียงนะถ้าพวกเฮาล่วงเกินพระองค์นี่อาจจะลงโทษพวกเฮาเด้ไปไป
0: ว่าซั่นซะโอ้ไอ้นี่ก็สิสู้เสือกแต่บ่ยอมซ้อมใจล่ะแสนเมืองก็ได้เข้ากราบทูลพญาทวาราวดีให้ฮู้ว่าพวกกองกําลังทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยกําลังคนกําลังมากกําลังสร้างต้องยุดสงักไปบ่ได้ขากวยเสียงเมียงตันประตู โยว่าฉันบ่ฮู้จะเฮ็ดแนวใดขอให้พระองค์พิจารณาเบิ่งฝ่ายพญาทวาราวดีได้ฮู้ก็เกิดโมโหโทโสแล้วจะฟันหัวเชียงเมียงให้มันตายทิ่มเสียแต่คิดถึงคำพ่อสั่งไว้ก็เลยใจอ่อนว่าให้หักไผฟ้าราชดรน้องนุงผู้หักแพงพระองค์จึงคิดเห็นวิธีแก้ไขทั้งเดียวคือสั่งให้เชียงเมียงกลับคืนบ่ต้องให้มันไปน้ำหมู่แล โอ้พระองค์ครับป้าเมื่อกล้วยมันใหญ่พิลึกตันหอมตันทางไปบ่ได้มาบ่มอนพระองค์ก็เลยเว้าขึ้นว่า
3: เออคันว่าเป็นแนวนั้นเหรอมันกลับมาซะบ่ต้องเอามันไปพวกเจ้าก็ได้โอ้บักอันนี้มันก็เฮ็ดข่วงแท
0: ้ๆฝ่ายเฉินเมืองได้รับคำสั่งดังกล่าวก็ฟ้าวไปบอกให้เชียงเมียงกลับคืนด่วนเชียงเมียงก็ทำท่าว่าเป็นห่วงเป็นใยนำบ้านเมืองจึงเว้ากับเฉินเมืองว่าม
1: ันอีเป็นบ่เฮาล่ะคิดว่าสิไปต่อสู้กับศัตรูเป็นยังสิสั่งให้เฮากลับแล้วพัดบอกให้กลับคืนได้ได้หยังเฮาก็บ่อยากคืนดอกแต่ก็บ่กล้าขัดขืนคำสั่งของพระองค์เฮาตั้งเจอไว้คักแน่แล้วเด้จะใส่พญาสู้กับศัตรูลองเบิ่งให้มันฮู้รสชาติพญาคงบักเสียงเนี่ย
0: พุ่งเสนาอาจมาทั้งหลายก็ได้ยินเสียงเมียงโอ้อวดชำหาวก็พากันป้อยด่าทั้งบอกให้หีบกลับไปบ้านไวๆบ่อยากเห็นหน้าเสียงเมียงทั้งยางกับทั้งทําท่าจมเสียดายโอกาสที่บ่ได้ไปต่อสู้ร่วมกับขบวนเมื่อเสียงเมียงกลับไปแล้วขบวนทัพของทวาราวดีก็เคลื่อนไปหน้าเรื่อยๆเฮ็ดให้กําลังของศัตรูจากเมืองปัญจามีความวาดวันต่อขึ้นกําลังอันมหึมาของทวาราวดีพวกศัตรูจึงได้บรรษาทัพกลับคืนไปยังเมืองปัญจานครอย่างง่ายดายโอ้บ่ไรหรอกบ่ไรหรอกไปๆโอ้เขาคือมาหลายเด้อหลายหมื่นหลายแสนกลับเถอะบ่ต้องไปหรอกกลับพากันกลับได้แล้ว
1: ร้อยขร้อยกลับก็กลับ
0: ว่าซั่นๆก็เลยพากันกลับเมืองปัญจานครบ่ต่อก่อนกับเมืองทวาราวดีอันนี้แม่นปัญญาของเสียงเมียงบ่อยากออกตีซึกว่าซั่นซะบ่อยากออกไปเร็วซึกก็เลยมีพญาออกมาทําท่าสานกล้วยหน่อยใหญ่เฮ็ดให้ไปยากมาบ่ง่ายพญาก็บ่มักหลายเรื่องเพราะว่ากองกําลังเพิ่นก็มีหลายอยู่แล้วก็เลยให้กลับมาทางเมืองปัญจาเห็นกําลังพลของทวาราวดีก็เกิดเกรงขามย่านกลัวก็จึงได้กลับสู่ปฏิภูมิว่าซั่นซะบ่ไปต่อรอต่อก่อนกันอีกต่อไปแน่เป็นคือแนวนั้นเฮาบ่แม่นสิใช้แต่กําลังวังซาคันเฮามีปัญญาสลัดแหลมคมมันก็เอาชนะได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะพี่น้องเนาะว่าชูกันฟังบัดนี้มาฟังลํา
4: เฮาไปจังได๋มาจังได๋นี่นะพ่อเอาโอ้ยก็สิมาหานี่แล้วลูกเอ้ยข่อยละบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกับปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเซาแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ําหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจําละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ020544954 49
5: เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้น
4: นำเข้าหรือจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599

0: เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลําบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ําบักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจําแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด็กแม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
1: ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขาซามือซาตีนเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดชื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคิงปวดหลังปวดแอวสุขภาพร่างกายเฮานี่มีความสำคัญแท้ๆได้พี่น้องเนาะจังซั่นต้องได้ซอกแนวอยู่แนวกินเพื่อป้องกันเด้อเฮาขอแนะนำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนี่เอนไซม์โนนี่เอนไซม์เด้อพี่น้องเฮาช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดเลยว่าซั่นซะโนนี่นี่เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกในนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรสชาติแห่งสารอาหารเด้เนาะหมากไม้โนนี้นี่ได้มีมานานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากแล้วก็มีคุณค่าแหล่งปลูกที่ดีที่สุดแล้วก็คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดก็แม่นอยู่เขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแม่นเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอดอกบ่มีแพทย์มีหมอผู้คนส่วนหลายก็ใช้หมากโนนี้นี่แหละปิ่นปัวพยาธิต่างๆนะอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในโลกเชื่อถือได้เด้อพี่น้องเด้อโนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้น
0: เดี๋ยวนี้พวกเขาปรับปรุงเกี่ยวกับเอนไซม์โนนี้มาใหม่ได้พี่น้องเอ้ยปรับปรุงเอนไซม์โนนี้มาใหม่ช่วยฟอกเลือดได้ดีผู้ที่มีอายุเนาะผู้มีอายุหลายนะช่วยให้เลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวมาบ่ขุ่นบ่เหนียวตัวนี้แม่นมาใหม่เด้อเอนไซม์โนนี้มาใหม่ตัวนี้แม่นช่วยฟอกเลือดได้ดีสำหรับผู้สูงอายุเด้อพี่น้องเด้อท่านที่มีปัญหาเรื่องความดันไขมันไขมันเส้นเลือดตีบตันจังซี่นะช่วยเฮ็ดให้เลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวเนาะเอนไซม์โนนี้สูตรใหม่เนาะพี่น้องเนาะมาใหม่ปัจจุบันนี้เฮาได้พัฒนาสูตรเข้มข้นแล้วยังบ่พอเด้เพราะเฮายังมีการพัฒนาตัวฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวสำหรับผู้สูงอายุเด้อผู้อายุหลายนะเกี่ยวกับน้ำตอกน้ำตาลไขมอกไขมันเส้นเลือดอุดตอกอุดตันอัมพฤกษ์อัมพาตจะสิใส่โนนี้เอนไซม์สูตรใหม่เนาะพี่น้องเนาะโนนี้เอนไซม์สูตรใหม่ช่วยฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีเลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวอันนี้แม่นถือว่าเฮาพัฒนาใหม่เด้อเอนไซม์โนนี้มาใหม่ปัจจุบันนี้ได้มีพัฒนา ปัจจุบันนี้พวกเขาได้พัฒนาสูตรเข้มสูตรเข้มข้นแล้วยังบ่พอเด้พวกเขายังมีการพัฒนาสูตรฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดล้มดีเลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวเลือดไหลลวงถาดโลดบ่ตึงบ่เหนียวเลือดบ่ตีบบ่ตันว่าซั่นซะอันนั้นแม่นโนนี้สูตรใหม่เด้อพี่น้องเด้อเอามาเว้าให้กันฟังเอาในระยะนี้เมื่อทานซื้อ1สูตรแถม3แก้วไปเลยนะมูลค่า 200,000 กีบเมื่อทานซื้อ1สูตรเด้นะซื้อโนนี้1สูตรแถม3แก้วไปเลยมูลค่า 200,000 กีบให้พี่น้องเฮาไปล่าๆนี่ละแถมกันเลยเนาะในระยะนี้ก็ดี
1: วิศวกรเฮาแนะนำบ่ให้คำปรึกษานะพวกเขามีวิศวกรบริการทานตลอด24ชั่วโมงให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงโทรหาเลย020-8856-5599 020-8856-5599และ020-5449-5449 020-5449-5449ให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงนะโนนี้เอนไซม์มากไม่สูตรเข้มข้นโนนี้เอนไซม์มากไม่สมุนไพรสูตรเข้มข้นเอามาฝากมาตอนมิดรายการเราเมื่อสุภูสุคนที่ให้เกียรติตามมาฟังกันอยู่ในปัจจุบันนี
0: ้เอาเบิ่งเวลาเวลาก็ดีเนาะชวนและได้พี่น้องเลยก็สิได้อำลาคาห่างกันบนนี้แหละมาฟังลำปิดท้ายรายการกันพอกันไม่โอกาสหน้าขอมีรายการจุ่มโชคดีมีความสุขทุกทีวาราติการสบายดีเอ็นไซโนนี่เอ็นไซโนนี่ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซช่วย
2: และบัดลบอื่นๆปลดปล่อยทั่วภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ใส่สานะยิ่งใหญ่ก็ย่างบ่เคยมีต่อสู่หลายสิบปีก็จริงได้ปลดปล่อยขอส้มเซยเสียซอยเด้อกองทัพประสาซอดต่อสู่อย่างอดทอดโดดนานการแก่การแก่โดดนานการแก่หวนคิดแน่พวกเข้านักลบเก่าเหตุได้สมัยตะกี้เก่งหลายเก่งหลายสมัยตะกี้เก่งหลายจากนั้นนักลบเก่ายิ่งสายผู้เลือตายจึงเห็นหน้า

เข้าปุกระดบเลยโอ้พ่อมสอนสิขอเอกว่ามีมือวาดจะผ่านมาหอดมือนี้เด็กอยู่ดีกินดีเล่าจริงหางจริงมีสีใสสง่าสง่าและมีเกียรติสง่าคอยล้ำพริกแผ่นดินคอยล้ำปีนแผ่นซ่าอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังเบิ่งหลังอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังนิดทีต่างพระเศร้าไม่ยิ่งเป็นเจ้าสิล้ำต่อ

0: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจําแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-9449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
1: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05 น. หา 15:30 น. อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับทางรายการของพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 12:30 หาเวลา 13:00 และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 15:05 น. หา 15:30 น. ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและในมื้อนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการโดยป่าวีคำผิดธารกุลแน่นอนว่ามาพบกับทางรายการของพวกเราเวลาเก่าเวลาเดิมทางรายการของพวกเรานี้ก่อนนี้มีข่าวการเคลื่อนไหวที่ว่าจะมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ฟังและนอกจากนั้นก็ยังมีเนื้อในของกฎหมายที่ว่าผู้ดำเนินรายการได้กะเกียมมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ฟังและยังมีคำศัพท์ของกฎหมายจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในตอนท้ายน้ำตื่มอีกซึ่งว่าเนื้อในของกฎหมายในมื้อนี้ที่ว่าผู้ดำเนินรายการได้กะเกียมมานั้นจะมาเล่าถึงกรณีใดๆที่เป็นสาเหตุเฮ็ดให้การปฏิบัติโทษนั้นตกไปตามที่กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาฉบับเลขที่26/2017ลงวันที่17 พฤษภาคม 2017ซึ่งว่ารายละเอียดจะเป็นอะไรนั้นจะให้ท่านได้รับฟังอยู่ในระยะต่อไปแต่ตอนนี้เสียงเพลงม้วนๆพร้อมแล้วที่จะให้ท่านได้รับฟังและผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเรากันก่อนเด้อ

0: กระสอนเอ้ยแม่นเจ้าเห็ดอย่างเดเฮาเห็นเจ้าตั้งใจอ่านขนาดเลยติด Facebook ปานนั้นพุ่นบ่
1: บ่แม่นบ่แม่นเอ้ยซอกอ่านกฎหมายในมือถืออยู
0: ่ว่าไปละกฎหมายในมือถือมีซั่นบ
1: ่ก็มีล่ะเนาะตัวไปอยู่ใส่มาเดี๋ยวนี้หั่นนะกระทรวงยุติธรรมเพิ่นมีแอปกฎหมายแล้วได้เฮาสามารถดาวน์โหลดใส่ในมือถือได้สบายใครสิคือตัวหั่นลิ้นแต่ Facebook อยู
0: ่เอาเอ้ยสอนฮู้ได้แนวใดล่ะ
1: ก็เพิ่นมาโฆษณาเผยแพร่กฎหมายอยู่บ้านเฮาเดือนแล้วนี่เด้มื้อนั้นก็บ่เห็นโตไปสมพอแล้วบ่ฮู้เรื่องนําเพิ่น
0: กะแนวมันว่าแต่เอื้อสอนเบิ่งกฎหมายหยังล่ะมีปัญหาหยังคือซอกกฎหมายเบิ่ง
1: โอ้ยเอื้อสิเว้าให้ฟังอันเมื่อวานนี้หั่นน่ะเอื้ออนามัยเฮือนก็เลยว่าจูดขี้เหงื่อบัดนี้ลุงแก้วลุงในบ้านเฮาหั่นน่ะย่างกายมาแล้วลาเว้าให้เอื้อยว่ามันบ่ดีได้ก็ให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมแถมยังผิดกฎหมายอีกเอื้อยก็ตกใจแล้วก็คาใจอีกบ่ฮู้ว่าจุดขี้เหงื่อในหัวเฮือนตัวเองแท้ๆก็ว่าสิผิดก็เลยอยากซอกอ่านเบิ่งหั่นน่ะ
0: แม่นว่าอันนี้ฟังนําในดุสิได้ไปบอกไทบ้านเฮาต่อ
1: นี่เด้นี่เด้อยู่ในกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อมมาตรา68ข้อห้ามทั่วไปเพิ่นได้กําหนดว่าห้ามบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งมีพฤติกรรมดังนี้ซึ่งว่าอยู่ในข้อ4เพิ่นก็เขียนไว้ว่าห้ามจูดฝังทิ่มและกำจัดสิ่งเศษเหลือหรือว่าทอกเทและระบายน้ำเปื้อนลงใส่ห้องน้ำแม่น้ำแหล่งน้ำธรรมชาติหรือสถานที่อื่นโดยบ่มีการบำบัดตามมาตรฐานเทคนิคถ้าว่าผู้ใดเฮ็ดแบบนี้หั่นน่ะก็จะถือว่าผิดข้อห้ามตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายนี้ได
0: ้โอ้แม่นว่าซั่นเฮาสิไปบอกแม่เฮาก่อนนำพาท่านผู้ฟังเข้าสู่ระยะที่2ของทางรายการยังอยู่กับรายการความรู้ทางด้านกฎหมายและอยู่นำผู้ดำเนินรายการปาวีคำพิทธรากุลซึ่งว่าเข้าสู่ระยะนี้แน่นอนว่าเป็นระยะที่เฮาจะนำเสนอข่าวการเคลื่อนไหวของแขนงการยุติธรรมให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซะก่อนซึ่งเฮาจะไปเบิ่งที่กองประชุมทาบทามบุคลากรเพื่อกะเกี่ยมความพร้อมในการสร้างตั้งกองปฏิบัติคำตัดสินของศาลประจำแขวงสัญญาบุรีซึ่งว่ากองประชุมดังกล่าวนี้ได้จัดขึ้นในท้ายเดือนเมษายน2026ที่ผ่านมาอยู่ที่ห้องประชุมแผนกยุติธรรมแขวงโดยการเป็นประธานของทานสุริยาศรีดาวงศ์กรรมการคณะบริหารงานภาคกระทรวงยุติธรรมหัวหน้ากรมคุ้มครองปฏิบัติคำตัดสินของศาลทานบุญเลี้ยงดวงสมพรหัวหน้าแผนกยุติธรรมแขวงเป็นประธานร่วมมีห้องหัวหน้ากรมจัดตั้งและพนักงานต่างหน้าคณะจัดตั้งแขวงหัวหน้าห้องหัวหน้าองค์การยุติธรรม3เมืองคือเมืองสัญญาบุรีเมืองเพียงและเมืองไซสถานมีหัวหน้าห้องหัวหน้าแขนงหัวหน้าห้องหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติคำตัดสินของศาลพร้อมด้วยพนักงานวิชาการเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงในพิธีท่านนางเกมอุลาไสยวงศ์ห้องหัวหน้ากรมจัดตั้งและพนักงานได้ขึ้นเผยแผ่มาตรฐานของพนักงานนำพาคุ้มครองแขนงยุติธรรมจากนั้นท่านสุริยาศรีดาวงศ์กรรมการคณะบริหารงานภาคกระทรวงหัวหน้ากรมคุ้มครองปฏิบัติคำตัดสินของศาลก็ได้มีคำเห็นซี่นำต่อกองประชุมก่อนอื่นท่านได้ย่องยอสมเสยต่อผลงานที่ทางแผนกยุติธรรมแขวงก็คือแขนงปฏิบัติคำตัดสินของศาลที่ญาติได้ผลงานในระยะผ่านมาเพื่อเป็นการจัดตั้งปฏิบัติตามแจ้งการของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่282ทับหอสอนนยลงวันที่3มีนา2026เห็นดีอนุมัติให้สร้างตั้งกองปฏิบัติคำตัดสินของศาลประจำแผนกยุติธรรมแขวงสัญญาบุรีพร้อมเดียวกันนั้นคณะผู้สอบก็ได้ขึ้นแนะนำวิธีและดำเนินการทาบทามตามขั้นตอนระเบียบการเพื่อซอกให้เห็นบุคคลที่มีเงินไขและมาตรฐานครบถ้วนเพื่อบรรลุซับซ้อนเข้าในกองปฏิบัติคำตัดสินของศาลประจำแผนกยุติธรรมแขวงสัญญาบุรีเพื่อเฮ็ดให้คดีที่ศาลได้ตัดสินได้รับการจัดตั้งปฏิบัติและมีความว่องไวเฮ็ดให้สังคมมีความยุติธรรมและศรีวิไลท่านผู้ฟังที่ผ่านไปนั้นก็แม่นเว้าถึงข่าวการเคลื่อนไหวของแขนงการยุติธรรมที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับระยะหน้าท่านผู้ฟังอย่าฝ้าหมุนขึ้นไปใส่เถื่อเด้อเพราะว่าในของกฎหมายในมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการกะเกี่ยมมานั้นแม่นจะ

เสียงเพลงมันมวลและสิ่งที่น่าสนใจก็ได้ผ่านพ้นปิดที่เฮียมอยแล้วเข้าสู่ระยะนี้เป็นระยะที่3ของทางรายการท่านยังอยู่กับผู้ดำเนินรายการปาวีคำพิทารกุลอยู่กับรายการความรู้ทางด้านกฎหมายถ้าผู้ฟังที่ฮักเพลงดังที่ได้นำเสนอในระยะก่อนว่าในระยะนี้เนาะเฮาจะมานำเสนอเนื้อในของกฎหมายซึ่งจะมาเว้าเกี่ยวกับกรณีใดๆที่เป็นสาเหตุเฮ็ดให้การปฏิบัติโทษนั้นตกไปตามที่กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาถ้าผู้ฟังที่ฮักเพลงก่อนที่พวกเราจะไปฮับฮู้เกี่ยวกับสาเหตุที่ให้การปฏิบัติโทษนั้นตกไปนั้นเฮาก็จะมาฮับฮู้น้ำกันก่อนว่าจุดประสงค์ที่มีการลงโทษใส่ผู้กระทำผิดนั้นบ่เพียงแต่มีจุดประสงค์จะลงโทษผู้กระทำผิดเท่านั้นแต่หากยังมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการดัดสร้างและศึกษาอบรมผู้ถูกลงโทษให้มีจิตใจที่บริสุทธิ์ต่อการออกให้งานให้เป็นผู้ที่ปฏิบัติกฎหมายอย่างถูกต้องและเคร่งครัดให้เคารพระเบียบการดำรงชีวิตของสังคมพร้อมทั้งเป็นการป้องกันบ่ให้บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลอื่นมีการกระทำผิดเทื่อไม่อีกพอเห็นแล้วว่าถ้ามีการกระทำผิดก็จะมีการลงโทษซึ่งการลงโทษนี้บ่ได้มีจุดประสงค์ที่จะก่อความทรมานแก่ร่างกายหรือเหยียบย่ำเกียรติศักดิ์ศรีของผู้กระทำผิดแต่อย่างใดเด้อท่านผู้ฟังเด้อท่านผู้ฟังเมื่อเว้าถึงการกระทำผิดก็ต้องมีผู้กระทำผิดและบุคคลนิติบุคคลใดหนึ่งจะมีความรับผิดชอบทางอาญาและจะถูกลงโทษทางอาญาได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นนิติบุคคลนั้นหากมีการกระทำที่เป็นอันตรายต่อสังคมซึ่งได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายฉบับอื่นที่ได้กำหนดการกระทำผิดทางอาญากำหนดโทษไว้และเมื่อมีคำตัดสินของศาลที่ใช้ได้อย่างเด็ดขาดเท่านั้นเพราะอยู่สปป.ลาวมีเพียงแต่ศาลเท่านั้นจึงมีสิทธิอำนาจในการพิจารณาตัดสินพิพากษาคดีว่าบุคคลใดหนึ่งเป็นผู้กระทำผิดและจะถูกลงโทษตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ซึ่งการพิจารณาตัดสินและพิพากษาคดีนั้นก็อยู่บนพื้นฐานหลักการการเคารพและการปฏิบัติกฎหมายอย่างเข้มงวดแต่ถึงอย่างไรก็ตามท่านผู้ฟังถึงว่าศาลจะตัดสินลงโทษผู้กระทำผิดแล้วแต่ในประมวลกฎหมายอาญาก็ยังได้กำหนดเกี่ยวกับสาเหตุที่พาให้การปฏิบัติโทษนั้นตกไปหมายความว่าผู้ที่ถูกศาลตัดสินลงโทษ

นั้นจะบ่ได้ปฏิบัติโทษอีกต่อไปซึ่งประกอบมีสาเหตุดังนี้1ผู้ถูกตัดสินลงโทษได้เสียชีวิต2อายุความในการปฏิบัติคำตัดสินของศาลนั้นหมดไป3ผู้ถูกตัดสินลงโทษได้รับอภัยโทษ4ได้มีการให้นิรโทษกรรมสำหรับเนื้อในรายละเอียดของแต่ละสาเหตุในมาตรา98หา101ของประมวลกฎหมายอาญาเพิ่นก็ได้มีการกำหนดไว้เนาะซึ่งว่าเฮาจะมาอธิบายนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปแต่ละสาเหตุนะท่านผู้ฟังเด้อสาเหตุที่1ผู้ถูกตัดสินลงโทษได้เสียชีวิตแน่นอนท่านผู้ฟังเมื่อผู้ถูกตัดสินลงโทษได้เสียชีวิตก็จะเฮ็ดให้การปฏิบัติโทษทางอาญาของผู้เกี่ยวในตกไปจะบ่สามารถเอาบุคคลอื่นมาปฏิบัติแทนผู้เกี่ยวได้เด็ดขาดเพราะในทางอาญาบุคคลใดกระทำผิดบุคคลนั้นก็จะถูกลงโทษตามที่กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายวันนี้เรามาเว้าถึงสาเหตุที่2ก็คืออายุความในการปฏิบัติคำตัดสินของศาลหมดไปซึ่งว่าโทษที่วางใส่ผู้กระทำผิดนั้นจะบ่สามารถปฏิบัติได้ถ้ากายกำหนดเวลาคือครึ่งปีสำหรับการกระทำผิดในสถานละหุโทษก็คือสถานเบา7ปีสำหรับการกระทำผิดในสถานโทษสาธุโทษก็คือสถานกลาง15ปีสำหรับการกระทำผิดในสถานขะลุโทษหรือสถานหนักซึ่งว่าอายุความในการปฏิบัติคำตัดสินของศาลนี้เนาะแมนได้นับแต่วันคำตัดสินของศาลใส่ได้อย่างเด็ดขาดเป็นต้นไปซึ่งคำว่าคำตัดสินที่ใส่ได้อย่างเด็ดขาดนั้นก็หมายถึงคำตัดสินคำพิพากษาของศาลซึ่งโจทก์จำเลยบุคคลที่3บ่ได้ขออุทธรณ์บ่ได้ขอลบล้างหรืออัยการประชาชนบ่ได้เสนอคัดค้านคำพิพากษาขั้นลบล้างของศาลประชาชนภาคและศาลประชาชนสูงสุดท่านผู้ฟังนี่ก็แมนความหมายของคำว่าคำตัดสินของศาลที่ใส่ได้อย่างเด็ดขาดซึ่งว่าในกรณีที่มีการกระทำผิดเทื่อไม่เดจะเห็นเอาได้บัดนี้ซึ่งถ้าว่าในกรณีที่มีการกระทำผิดเทื่อไม่ภายในกำหนดอายุความในการปฏิบัติคำตัดสินของศาลใส่การกระทำผิดเทื่อก่อนนั้นอายุความดังกล่าวให้นับแต่วันกระทำผิดเทื่อไม่เป็นต้นไปแต่ถ้ากรณีที่ได้หลบหลีกจากการปฏิบัติโทษเพราะว่าบางคนคิดว่าการหลบหลีกจากการปฏิบัติโทษแล้วพอก่ายกำหนดเวลาหรือหมดอายุความในการปฏิบัติคำตัดสินของศาลแล้วก็จะเห็นให้ตกไปแล้วจึงเข้ามาเสนอตัวก็จะบ่ได้ปฏิบัติอีกแต่ว่าในทางกฎหมายหรือประมวลกฎหมายอาญากำหนดไว้ว่าในกรณีที่ได้หลบหลีกจากการปฏิบัติโทษภายในกำหนดอายุความในการปฏิบัติคำตัดสินของศาลอายุความดังกล่าวให้นับแต่วันผู้ถูกตัดสินเข้ามาเสนอตัวหรือถูกจับตัวเป็นต้นไปท่านผู้ฟังอันนั้นก็แม่นเว้าถึงสาเหตุที่2เนาะอายุความในการปฏิบัติคำตัดสินของศาลหมดไปบัดนี้เฮาก็มาเข้าสู่สาเหตุที่3ผู้ถูกตัดสินลงโทษได้รับอภัยโทษในกรณีนี้แม่นการตกลงของประธานประเทศในการหลุดพ้นโทษหรือลบล้างโทษที่ยังเหลือแล้วให้ปล่อยตัวผู้ถูกตัดสินลงโทษนั้นซึ่งการให้อภัยโทษนั้นแมนการปฏิบัตินโยบายต่อมนุษยธรรมเพื่อศึกษาอุ้มโฮมนักโทษให้เห็นได้ถึงแนวทางนโยบายอันถูกต้องของรัฐแห่งสปป.ลาวเพื่อก่อสร้างนักโทษผู้นั้นให้กลายเป็นพลเมืองดีของชาติซึ่งจะมีการตกลงให้อภัยโทษในวันสำคัญของชาติเป็นต้นแมนวันที่2ธันวาเนาะวันชาติที่2ธันวาฮั่นแต่ในนี้ก็บ่ได้หมายความว่าทุกคนจะได้รับการอภัยโทษทั้งหมดท่านผู้ฟังอยู่ในรัฐบัญญัติของประธานประเทศว่าด้วยการให้อภัยโทษฉบับเลขที่001ทับปปท.ลงวันที่20มีนาคม2018ก็ได้กำหนดเกี่ยวกับประเภทและเงื่อนไขของการให้อภัยโทษไว้ว่าบุคคลใดที่ครบตามเงื่อนไขแล้วจึงได้รับการอภัยโทษโอกาสหน้าผู้ดำเนินรายการจะมาอธิบายละเอียดตื้มให้ท่านผู้ฟังได้ฟังตื้มเนาะสำหรับประเภทและเงื่อนไขของการให้อภัยโทษฮะวันนี้เราจะมาเข้าสู่สาเหตุสุดท้ายก็คือสาเหตุที่4การให้นิรโทษกรรมซึ่งการให้นิรโทษกรรมแมนการลบล้างการกระทำผิดทางอาญาใดหนึ่งหมายความว่าการปฏิบัติโทษทางอาญาสำหรับการกระทำผิดทางอาญาใดหนึ่งจะตกไปถ้าหากว่าสภาแห่งชาติได้รับหงและประธานประเทศประกาศให้นิรโทษกรรมแก่การกระทำผิดทางอาญานั้นท่านผู้ฟังนั่นก็แมนเนื้อในทั้งหมดที่ว่าผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอเกี่ยวกับสาเหตุ
ที่พาให้การปฏิบัติโทษตกไปซึ่งว่ากับประกบมี4สาเหตุดังที่ได้เว้ามาเฮาขอทวนคืนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันตื่มเนาะสาเหตุที่1ก็คือผู้ถูกศาลตัดสินลงโทษได้เสียชีวิต2อายุความในการปฏิบัติคําตัดสินของศาลหมดไป3ผู้ถูกตัดสินลงโทษได้รับอภัยโทษ4ก็คือได้มีการให้นิรโทษกรรมตามที่กําหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาที่ทางรายการของพวกเฮานั้นได้นําเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังหวังว่าจะเป็นบทเรียนและก็เฮ็ดให้ท่านได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อในดังกล่าวได้หลายพอสมควรถ้าผู้ฟังมาฮอดตอนนี้เวลาของทางรายการของพวกเฮาก็ใกล้จะหมดเวลาลงแล้วซึ่งว่าคําศัพท์ที่ทางรายการของพวกเฮากะเกี่ยมมาในมื้อนี้มีคําว่าการกระทําผิดเป็นอาจีนการกระทําผิดเป็นอาจีนหมายถึงการกระทําผิดในสถานเดียวกันหรือคล้ายคือกันแต่3ครั้งขึ้นไปซึ่งศาลยังบ่ทันได้นํามาพิจารณาตัดสินอันนั้นก็เป็นคําศัพท์กฎหมายที่เฮาได้นําเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังและตอนนี้เวลาของเฮาหมดเวลากันอีหลีแล้วต้องขอขอบใจกับท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเฮามาแต่ต้นจนจบท่านสามารถติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้เด้อทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวสําหรับมื้อนี้ผู้ดําเนินรายการปาวีคําพิธารากุลพร้อมด้วยนายสางควบคุมเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สบายดี

0: ู้ประกันตนสมัครใจจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากประกันสังคม
1: ประชาชนทั่วไปที่มีอายุระหว่าง14หา60ปีแม้นสามารถมาสมัครใจเข้าประกันสังคมได้โดยการจ่ายในอัตรา 9% ของวงเงินประกันตนที่ท่านสามารถเลือกได้จ่ายต่ำสุด 144,000 กีบต่อเดือนหาสูงสุด 243,000 กีบต่อเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่ผู้ประกันตนสมัครใจจะได้รับมีทั้งหมด7อย่างคืออุดหนุนประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัว
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-581 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
0: ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคงสบายดีมีรายการท่านผู้ฟังตอนทำรายการเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเป็นประจำทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกกันในทุกมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 15:30 ถึง 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตะแหลงในทุกมื้อทาง 103.7 เมกะเฮิรตซ์และนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามมาฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางคลื่นสถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทน์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศนับแต่เวลา 8:00 หา 9:00 วันเสาร์และวันอาทิตย์นั่นเองอันนั้นก็เป็นช่องทางในการติดตามมาฟังรายการประกันสังคมที่จะนำเอาประดาหัวข้อสิทธิผลประโยชน์มาอมรมให้บริการได้รับฟังและก็นอกจากนั้นท่านยังสามารถไปติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆของทางประกันสังคมได้เนาะบ่ว่าจะเป็นทาง Facebook และก็ TikTok พิมพ์คำว่าประกันสังคมแห่งชาติเด้อเนาะประกันสังคมแห่งชาติเนาะแล้วท่านก็จะเห็นบรรดาข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวรวมถึงการนำเสนอเป็นละครสั้นจากทีมงานเพื่อจะให้ท่านได้มีความเข้าใจต่อกับบรรดาประเภทการอุดหนุนการคุ้มครองภายใต้กฎหมายประกันสังคมนั่นเองเนาะก็อย่าลืมให้กำลังใจแล้วก็อันว่าติดตามรับชมและก็รับฟังผลงานทีมงานของพวกเขานักแสดงก็จะเป็นนักแสดงที่อันว่าคัดเอาพนักงานนะพนักงานที่เฮ็ดเวียกตัวจริงนี่แหละอาจจะบ่ถึงขนาดมืออาชีพเป็นนักแสดงอาชีพเนาะก็สามารถตำหนิติชมให้กำลังใจทีมงานของพวกเขาได้แต่ว่าเฮ็ดไปก็เถอะด้วยความตั้งใจเนาะอยากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนี่ได้นะรับรู้ข้อมูลผลประโยชน์ของตัวเองเนาะในหลากหลายรูปแบบเนาะหรือว่าจะไปติดตามผ่านทางหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจสังคมหนังสือพิมพ์ประชาชนก็ได้เนาะจะเป็นคอลัมน์ประกันสังคมให้ท่านได้ติดตามนะครับนะชมหรือว่าไปอ่านนะเพื่อเป็นความรู้รายการในมื้อนี้เนาะสนิพากันนำเอาอีกหนึ่งหัวข้อมาโอมาลมให้มีรายการได้รับฟังโดยเฉพาะแม่นกรณีที่นะเอิ้นว่าสมาชิกเขาอยากมีการย้ายห้องหมอย้ายห้องหมอหรือว่าเปลี่ยนห้องหมอจากแต่ก่อนตัวอย่างว่าอาจจะเลือกอยู่มโหสถจากย้ายไปมิตรภาพจากมิตรภาพอยากย้ายไปมโหสถอันนี้ก็แล้วแต่ความสมัครใจของสมาชิกความสมัครใจของแต่ละคนเพราะว่าแต่ละคนในการสถานที่ที่พักอาศัยก็อยู่ต่างกันอยู่คนละบ้านคนละเมืองคนละแขวงเพราะฉะนั้นแล้วการเลือกห้องหมอก็เพื่อเลือกบอนที่ใกล้เพื่อความสะดวกเลือกบอนที่ใกล้กับสถานที่เฮาอยู่สถานที่เฮาอาศัยอยู่มันก็จะสะดวกแต่กับประสาจากบ่ได้บางท่านว่าอยากลองไปใช้บริการอยู่ห้องหมอไหมยินเพิ่นว่ามันดีหรือว่า เป็นแขนงที่เกี่ยวพันกับพญาติของตัวเองก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันเนาะเฮาก็จะมีเอิ้นว่าระเบียบการเนาะที่จะโอล้มให้มีรายการได้รับฟังในมื้อนี้เนาะเป็นหัวข้อสนทนาก็มาเข้าสู่หัวข้อเนื้อในเนาะสำหรับหัวข้อนี้กันเลยนั่นก็คือแม่นกรณีที่มีการย้ายหุ้มหมอซึ่งประกันสังคมเนาะก็จะมีแจ้งการเนาะแจ้งการออกมาในการย้ายหุ้มหมอก็คือปีหนึ่งเขาสามารถย้ายหุ้มหมอได้เทื่อหนึ่งปีหนึ่งสามารถย้ายหุ้มหมอได้เทื่อหนึ่งสำหรับท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมหรือว่าครอบครัวก็ตามเนาะหมายความว่าสามารถย้ายหุ้มหมอปีหนึ่งได้หนึ่งครั้งเนาะท่านจะย้ายคันว่าระเบียบเก่าแล้วมันจะย้ายทุกๆท้ายปีแต่เฉพาะปัจจุบันนี้เนาะระเบียบใหม่ก็คือแมนสามารถย้ายระยะใดก็ได้เนาะอาจจะย้ายอยู่ต้นปีกลางปีหรือท้ายปีก็ได้เนาะแต่ว่าปีนึงให้ย้ายห้องหมอได้เทื่อเดียวเนาะเทื่อนึงเท่านั้นท่านย้ายแล้วต้นปีก็หมายความว่าพูดแล้วเนาะต้นปีหน้าท่านจึงสามารถย้ายได้อีกเทื่อนึงเนาะหรือว่าย้ายตอนท้ายปีเองก็ดีเนาะสำหรับปีหน้าอยากย้ายก็จึงจะสามารถย้ายได้ปีป่านะคือปีนี้นับตามปฏิทินปีนับตามปฏิทินหมายความว่าปีหนึ่งย้ายแล้วก็คือแมนเมื่อสิทธิ์ในปี2024นะ2025คำว่าอยากย้ายใหม่จึงสามารถย้ายได้เนาะอันนั้นแมนเขาเอิ้นว่าการย้ายห้องหมอแบบปกติประจำปีเนาะแบบปกติประจำปีท่านใดที่บ่เคยย้ายแต่ว่าอันน่ะอยากย้ายนะคันว่าฟังสันติภาพพ่อไปแล้วนะพวกเขาก็สามารถย้ายได้เพราะว่ามีระเบียบการคุ้มครองเนาะปีหนึ่งสามารถย้ายห้องหมอได้เทื่อหนึ่งนะซึ่งการย้ายห้องหมอก็คือผัวเมียลูกสามารถเลือกห้องหมอที่แตกต่างกันได้บ่จำเป็นต้องไปห้องหมอเดียวกันก็ได้นะหมายความว่าให้อิสระในการเลือกห้องหมอกรณีที่เขาอยากง่ายห้องหมอเนาะอยากง่ายแต่ลูกก็ได้ไปห้องหมอมิตรภาพไม่นะห้องหมอเด็กหน้ามิตรภาพนะอยากง่ายแต่นะเมียก็ได้หรือว่าอยากง่ายทั้งครอบครัวก็ได้แต่ว่าปีหนึ่งง่ายได้เทื่อหนึ่งเนาะปีหนึ่งง่ายได้เทื่อหนึ่งอันนั้นเป็นการง่ายห้องหมอประจำปีนะการง่ายห้องหมอประจำปีแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วมันก็จะมีกรณีที่มีการย้ายห้องหมอเนาะก็แล้วนี่การย้ายห้องหมอที่หลักๆก็คือแมนการย้ายที่อยู่อาศัยไปต่างแขวงเนาะไปต่างแขวงหรือว่าบางท่านก็อยู่ต่างแขวงย้ายมาเฮ็ดเวียกหรือว่ามาอาศัยอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะคันว่าเป็นผู้ประกันตนสมัครใจก็จำเป็นต้องมีใบยั่งยืนที่อยู่ที่ว่าปัจจุบันเนาะได้ย้ายมาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์อยู่บ้านใดเมืองใดสามารถเอาเอกสารตัวนั้นมาแจ้งย้ายได้ทันทีนะในคำว่าทันทีในจุดนี้ก็คือแม่นมันก็มีกำหนดระยะเวลาคือกันว่าจากมือจึงจะสามารถไปใส่บัตรอยู่ของหมอใหม่ได้ประมาณ2อาทิตย์พูดแหละเนาะจึงจะสามารถใส่บัตรอยู่ห้องหมอใหม่ได้อันนั้นแมนกรณีที่มีการย้ายที่อยู่อาศัยหรือว่าบางท่านเฮ็ดเวียกอยู่นครหลวงเวียงจันทน์แต่ถูกแต่งตั้งยกย้ายให้ไปประจำการอยู่ต่างแขวงตัวนี้ก็สามารถเอาใบยกย้ายเนาะประจำการไปแต่งตั้งหั้นพร้อมด้วยบัตรประกันสังคมเนาะและก็สำนักครัวไปแจ้งย้ายห้องหมอไปแขวงก็ได้อาจจะแจ้งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้อาจจะไปแจ้งอยู่ทั้งแขวงพุ่นเลยก็ได้ถ้าว่าได้ย้ายไปอยู่แขวงพุ่นแล้วก็มันไปแจ้งพัวพันกับประกันสังคมแขวงเลยก็ได้อันนี้มันบ่ได้กำหนดตามปีหมายความว่าอิงใส่การเคลื่อนย้ายเนาะอิงใส่การแต่งตั้งไปประจำการ นาะตัวนี้มันสามารถย่ายได้เลยนะตัวนี้สามารถย่ายได้เลยแต่สำหรับผู้ที่เอิ้นว่าอยากย่ายปกติบ่ได้มีการยกย้ายที่อยู่นะบ่ได้มีการแต่งตั้งให้ไปประจำการอันนี้มันปีหนึ่งย้ายได้ทีหนึ่งนะปีหนึ่งย้ายได้ทีหนึ่งสำหรับผู้ที่ถูกแต่งตั้งนะหรือว่ามีการย้ายที่อยู่อาศัยอันนี้ก็แมนก็สามารถประกอบเอกสารไปยื่นนะเพื่อขอย้ายหุ้มหมอได้เลยบ่ได้อิงใส่นะการยกย้ายประจำปีนะอันนี้แมนเป็นนโยบายแก้ไขให้เฉพาะสำหรับผู้ที่ถูกแต่งตั้งนะไปประจำการอยู่ต่างแขวงเนาะส่วนหลายแล้วก็จะเป็นระยะยาวอันแล้วเนาะก็แม่นคันว่ามีข้อตกลงย้ายมาคืนท่านก็สามารถอิงใส่ข้อตกลงที่ได้มีการย้ายมาคืนเนาะมาแจ้งย้ายอีกเท่านึงเนาะก็ได้มันจะอิงตามข้อตกลงนั่นแหละว่าท่านถูกแต่งตั้งให้ไปประจำการอยู่จุดใดบ้านใดเมืองใดแขวงใดเนาะอันนี้มันท่านก็สามารถอิงใส่เอกสารดังกล่าวเพื่อมาแจ้งยกย้ายจากทางประกันสังคมนี้ได้อ่ะตอนต้นรายการโอ้ล้มกันสำนึกก่อนเนาะยังมีเอิ้นว่าในเรื่องของขั้นตอนเนาะการประกอบเอกสารและก็การเกิดสิทธิ์อยู่ห้องหมอกรณีย้ายไปห้องหมออื่นมันมีความแตกต่างกันคืออะไรต้องรอท่าจากอาทิตย์จากวันจากเดือนเนาะจะโอลมให้มีรายการฟังคืนบ่ได้หมายความว่าย้ายปุ๊บแล้วมันสามารถใช้ได้ปั๊บเลยเนาะมันจะมีระเบียบการคุ้มครองเพิ่มเติมแต่ว่าตอนนี้ให้มีรายการไปฟังผลงานเพลงเนาะในรายการจะได้เข้าสู่รายการต่อไป

0: เมื่อยเด้เวียกกันหลายบ่มีเวลาฮอดสิไปจ่ายเงินประกันสังคม
1: มันสิยากหยังกระจายผ่านธนาคารพัฒนาลาวหั่นเด
0: ้แล้วต้องมีเอกสารหยังแน่ล่ะ
1: บ่ยากเพียงแต่นําเอาบัตรประกันสังคมเข้ามาปองบริการของธนาคารพัฒนาลาวได้ทุกสาขาสามารถจ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเงินจากบัญชีไปจ่ายก็ได
0: ้โอ้สะดวกสบายแท้ผู้แบบนี้เฮาไปจ่ายแต่ดนแล้วเอาๆขอบใจเด้อ
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1508ตลอดวงการ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ
2: ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: กับเข้าสู่ระยะที่2กับรายการประกันสังคมยังอยู่กับสันติภาพมาโอลมในหัวข้อการย้ายห้องหมอหรือว่าการเปลี่ยนแปลงห้องหมอที่เลือกในกรณีที่เฮามีความต้องการอยากที่จะย้ายไปเป็นปัวไปลองใช้บริการอยู่ห้องหมออื่นหรือว่าแขนงการห้องหมอเฉพาะทางที่ติดพันกับพยานเฮาเนาะก็ตามระเบียบแล้วก็คือแม่นปีนึงสามารถย้ายได้ทีนึงจะย้ายต้นปีกลางปีหรือท้ายปีก็ได้เนาะแล้วก็การย้ายห้องหมอสามารถเลือกแยกห้องหมอได้คนในครอบครัวลูกผัวเมียเนาะสามารถเลือกต่างห้องหมอได้ผัวเลือกโมโหสดเมียเลือกมิตรภาพลูกเลือกอยู่ห้อย3ตัวอย่างเนาะก็สามารถเลือกแยกกันได้บัดนี้สันติภาพก็จะมาโอลมให้มีรายการได้รับฟังเกี่ยวข้องกับอันการที่จะเกิดสิทธิ์การที่จะเกิดสิทธิ์การย้ายห้องหมอนี้ต้องใช้เวลาดุลปานใดจึงสามารถใช้ห้องหมอใหม่ได้เนาะหลายคนก็ถามเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ2อาทิตย์จึงสามารถไปใช้บัตรอยู่ห้องหมอได้อันนี้ก็คือระเบียบมาแล้วเนาะ2อาทิตย์จึงจะสามารถไปใช้อยู่ห้องหมอใหม่ได้ยกเว้นถ้าว่าอยู่นครหลวงจันทน์เด้อยกเว้นกรณีย้ายไปเปลี่ยนปัวอยู่ห้องหมอห้อย3เนาะยกเว้นการย้ายไปเปลี่ยนปัวอยู่ห้องหมอห้อย3ตัวนี้แมนต้องได้รอท่า3เดือนจึงจะสามารถไปใส่บัตรอยู่ห้องหมอ103อยู่พลทันเนาะเฉพาะอยู่นครหลวงจันทน์แม่นการย้ายไปเปลี่ยนปัวอยู่ห้องหมอ103แม่นต้องใช้เวลา3เดือนก่อนถ้าว่าท่านบ่มีความจำเป็นต้องได้ใช้ด่วนท่านก็สามารถเลือกได้แต่คันว่าท่านมีความจำเป็นต้องได้ใช้ด่วนตัวนี้อาจจะบ่เหมาะสมนะสำหรับท่านที่ต้องการจะไปใช้อยู่ห้องหมอห้อย3เพราะว่าท่านจะยังบ่สามารถใช้บัตรได้นะนับแต่การยื่นเอกสารนับไป3เดือนท่านจึงจะสามารถไปใช้บัตรได้อยู่ห้องหมออันนะกองทัพห้อย3อยู่พ้นทันเนาะส่วนห้องหมออื่นโดยเฉลี่ยกับประมาณ2อาทิตย์จึงสามารถไปใช้บัตรอยู่ห้องหมอใหม่ได้วันอังคารของอาทิตย์ที่2เนาะวันอังคารของอาทิตย์ที่2หลังจากยื่นเอกสารสมมุติว่าย้ายจากมโหสถไปมิตรภาพมิตรภาพไปมโหสถจากห้อย3ไปมโหสถจากห้อย3ไปมิตรภาพตัวนี้แมนประมาณ2อาทิตย์แมนสามารถใช้บัตรได้อยู่ห้องหมอใหม่เนาะส่วนมิตรภาพมโหสถเศรษฐาจะย้ายไปห้อย3นี้แมนต้องรอท่า3เดือนจึงจะสามารถไปใส่บัตรอยู่ห้องหมอห้อย3มันได้เนาะอันนี้ทานต้องได้รับฮู้ถ้าว่ารับเงื่อนไขได้จึงจะย้ายให้เนาะเพราะว่าต้องมีการเซ็นเอกสารคักแน่เนาะว่ารับฮู้ระเบียบการนี้แล้วเนาะถ้าว่ามีการจะเป็นก่อนตัวนี้นะก็จําเป็นต้องได้ยอมรับเนาะต้องได้ยอมรับเงื่อนไขเนาะที่มีการย้ายเพราะว่าต้องได้รอท่า3เดือนสำหรับห้องหมอห้อย3เนาะอันนี้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์โฆษณาช่วยสำหรับแผนกที่เกี่ยวข้องนั่นแหละเนาะเพิ่นก็เอิ้นว่าต้องได้อธิบายพอสมควรเพื่อให้ผู้ประกันตนเข้าใจเพราะว่าเฉพาะห้องหมอห้อย3นี้เนาะก็จะปฏิบัติระเบียบแตกต่างจากห้องหมออื่นคือต้องได้รอท่า3เดือนจึงจะสามารถใช้บัตรได้ส่วนห้องหมออื่นก็แม่น ใหญ่หูหมอนี้ก็ใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์แม่นสามารถใช้บัตรอยู่หูหมอไม่ได้เนาะอันนี้แม่นข้อมูลที่มาแจ้งให้กับท่านผู้ฟังได้เข้าใจนำกันวันนี้จะมาว่าเรื่องของการประกอบเอกสารเด้อการประกอบเอกสารนี่สำหรับท่านที่เป็นพนักงานรัฐกรท่านเป็นพนักงานอยู่วิสาหกิจตัวนี้ท่านก็สามารถก๊อปปี้สมนครัวพร้อมบัตรประกันสังคมฝากให้กับทางจะตั้งมาย้ายให้ได้เนาะฝ่ายบุคลากรที่เพิ่นมาทอกเงินประกันสังคมในแต่ละเดือนนั่นน่ะกรณีย้ายหูหมอท่านสามารถให้ทางก๊อปปี้บัตรประกันสังคมก๊อปปี้สมนครัวฝากกับฝ่ายบุคลากรเนาะมาย้ายให้ได้แต่ดีที่สุดเนาะดีที่สุดถ้าว่าท่านอยากให้ไวเนาะถ้าว่าท่านอยากให้ไวให้ท่านมายื่นเอกสารด้วยตัวเองดีกว่าเนาะเพราะว่าที่ผ่านมานี่ก็เห็นสมาชิกนั่นแหละเนาะเพิ่นก็ถามมาว่าย้ายห้องหมอนี่หรือว่าแม้นแต่ว่าห้องของเงินอุดหนุนนี่คือว่านานได้แท้คือว่านานใช้ได้แท้คือว่าได้เอาเอกสารให้ทางจัดตั้งฝ่ายบุคลากรเพิ่นมาแลนให้แล้วเป็นอย่างเงินอุดหนุนยังบ่ได้เป็นอย่างย้ายห้องหมอยังบ่ได้เนาะอันนี้อย่าลืมว่าเนาะคันว่ามายื่นเอกสารจากประกันสังคมแล้วมาฮอดประกันสังคมแล้วเอกสารบ่มีปัญหาก็คือแม่นย้ายห้องหมอนี่ก็ประมาณ2อาทิตย์สำหรับห้องหมออื่นยกเว้นห้องหมอให้3หรือว่าเงินอุดหนุนก็ประมาณ2อาทิตย์บ่เกิน1เดือนนะบางคนก็จน3เดือนแล้วยังบ่ได้รับเงินอุดหนุนว่าซั่นเท้าไปจะตั้งหากกันมายืนเนาะแต่ว่าเอกสารเพิ่นว่าเอาให้ทางจะตั้งให้ตะดนแล้วย้อนว่าจะตั้งนี่เพิ่นก็เวียกเพิ่นก็หลายเพิ่นก็บ่ได้เฮ็ดเฉพาะแต่เวียกประกันสังคมเนาะรับผิดชอบเวียกกันทอกเงินการหยังต่างๆหั่นแหละเพิ่นก็เฮ็ดหลายเวียกเนาะค่าน้ําค่าไฟค่าอีหยังต่างๆหลายๆอันก็เห็นใจอยู่เนาะอันน่ะฝ่ายผู้รับผิดชอบหมายความว่าหลายเวียกปิ่นอ้อมเพิ่นอาจจะบ่ได้มายืนทันทีเวลาที่เฮาเอาเอกสารให้เพิ่นน่ะนะเนาะเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการป้องกันนะรักษาสิทธิ์เฮาให้มันไวให้มันทันกับสภาพการท่านสามารถถือสมนครัวพร้อมบัตรประกันสังคมมาแจ้งย้ายด้วยตัวเองก็ได้เนาะเพราะว่าเอกสารการย้ายของหมอนี่หรือว่าการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนหยังต่างแม่นบ่ได้เซ็นสังกัดเนาะบ่ได้เซ็นอันน่ะธุรอันน่ะนายจ้างบ่ได้เซ็นหัวหน่วยธุรกิจบ่ได้เซ็นกลุ่มกองเนาะเซ็นแต่ผู้เกี่ยวเนาะเซ็นแต่ผู้เกี่ยวอยู่ฟอร์มประกันสังคมแล้วก็แล้วแล้วก็ยื่นได้เลยแล้วมันก็จะไวเนาะบ่ซั่นแล้วคันว่าไปฝากทางจัดตั้งถ้าว่าทางบ่ต้องการด่วนซินี่ก็สิบ่เป็นปัญหาเนาะแต่ว่าเฮาบ่แน่เด้เนาะการเจ็บเป็นนี่มันบ่ฮู้ว่าสิเกิดขึ้นในตอนใดแม่นบ่การเจ็บเป็นบ่ฮู้ว่ามันสิเกิดขึ้นในตอนใดเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อรับประกันให้มันท่วงมันทันก็คือเฮามายืนด้วยตัวเองดีกว่าเนาะญาติเวลาเขามายืนด้วยตัวเองดีกว่าและก็สำหรับการให้บริการในระบบประกันสังคมเนาะก็คือแม่นตั้งแต่ 8:00 น. หา 4:00 น.และก็เฉพาะเวลา 12:00 น. ตอนเที่ยงหา 1:00 น.แม่นประกันสังคมยังให้บริการเป็นปกติอันนี้หลายคนยังบ่ฮู้เนาะเพราะว่าเฮามีการเปลี่ยนเพียนให้ทีมงานสามารถรับเอกสารได้ปกติห้องของเงินอุดหนุนก็สามารถไปยื่นได้ในเวลา 12:00 น. หา 1:00 น.หรือว่าขึ้นทะเบียนเนาะเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆท่านสามารถมายื่นได้ในภาคตอนเที่ยงเพราะว่าพวกเขายังให้บริการเป็นปกติบ่ได้พักเนาะอันนี้แม่นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกประกันสังคมของพวกเฮานั่นแหละเวลาเพิ่นบ่อยากมาในโมงการปกติเพราะว่าคนหลายก็สามารถเลือกมาโมงพักเที่ยงก็ได้นะแต่ว่าทางประกันสังคมเฮายังให้บริการปกติบ่ได้มีค่าธรรมเนียมบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดเนาะอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกประกันสังคมด้วยความตั้งใจด้วยความจริงใจเนาะอยากแก้ไขนะปัญหากรณีอ้างอ้อเนาะมาใช้บริการแล้วมีเกิดมีการอ้างอ้อผู้ประกันตนมาใช้บริการเนาะท่านสามารถมาใช้บริการในภาคเที่ยง 12:00 น. หา 1:00 น. ก็ได้เนาะ สันติภาพสังเกตเห็นว่าในภาคเที่ยงบ่ค่อยเห็นมีสมาชิกมาใช้บริการอาจจะย้อนบ่ฮู้อาจจะย้อนว่าเข้าใจว่าประกันสังคมเพิ่นพักย้อนมาอะไรสิเสียเที่ยวนะเนาะก็จึงบ่เห็นสมาชิกมาใช้บริการในภาคเที่ยงซึ่งท่านสามารถมาได้ปกติเนาะย้ำแล้วย้ำอีกว่าท่านสามารถมาได้ปกติเพราะว่าสันติภาพสังเกตเห็นว่าคนมาใช้บริการน้อยภาคเที่ยงก็เป็นโอกาสดีนั่นแหละสำหรับเฮาที่อยากมารับการบริการไวในภาคเที่ยงเฮาก็มาได้เนาะตอน 12:00 น 1:00 นเนาะตอนเที่ยงนั้นเนาะก็อันนี้มันโอล้มให้มิตรรายการได้รับฟังเนาะสำหรับการนะย้ายห้องหมอนะก็เป็นระเบียบการนะที่มีเฉพาะเนาะท่านอธิบายให้ท่านได้เข้าใจในมื้อนี้ก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่ดีให้ท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่นะสำหรับรายการประกันสังคมสันติภาพก็จะทยอยเอาประดาหัวข้อต่างๆที่ติดพันกับสมาชิกประกันสังคมของพวกเขาเนาะได้เข้าใจนะสิทธิผลประโยชน์ของตัวเองนะเพื่อป้องกันไว้มีการเสียสิทธิผลประโยชน์นั่นเองเนาะก็เปิ่งเวลาก็จะได้จากลาเมริกันไปเนาะพ่อๆกับรายการพวกเขาได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้สันติภาพลาเมริกันไปก่อนสบายดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: การหันเปลี่ยนที่แข็งแรงเลิกซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมิตรทางแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทครับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังบ่ว่าจะเป็นข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาการกีฬาปรากฏการณ์ย่อท่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมท่านสามารถติดตามรับฟังได้และสิ่งสำคัญก็คือแผนพัฒนานโยบายของภาครัฐท่านสามารถฟังผ่านทางระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศวันจันทร์หาวันพุธเวลา 16:00 น. หา 16:30 นและรับฟังทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la ทางผู้ฟังที่หักแพงต่อต้นรายการมาหับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันก่อนมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับพายุหมากเข็บกันแน่ที่พัดเข้าเขตบ้านปุงนานูนเมืองห้วยซ้ายซึ่งสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างอยู่เขตบ้านปุงนานูนเมืองห้วยซ้ายแขวงบ่อแก้วได้เกิดเหตุการณ์ทางธรรมชาติพายุหมากเข็บที่หุนแห้งโดยมีฝนตกหนักลมพัดแห้งและมีพายุหมากเข็บตกลงมาอย่างกระทันหันสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างซึ่งเกิดขึ้นในวันที่3พฤษภาคม2016ผ่านมานี่เวลาประมาณ16:00 น.ท่านผู้ฟังต่อกับเหตุการณ์ดังกล่าวก็ได้สร้างความเสียหายให้สถานที่อาคารหลายๆแห่งเป็นต้นก็แม่นวัดบ้านปุงนานูนได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงโดยเฉพาะสิ่งปลูกสร้างภายในวัดและประตูโขงได้รับความเสียหายจากแห้งลมและกระหมากเห็บนอกจากนั้นก็ยังมีเฮือนซานบ้านซองของประชาชนหลายหลังถูกลมพัดหลังคาเปรย์สังกะสีรุดออกและมีต้นไม้ใหญ่หักทับสิ่งปลูกสร้างมีต้นไม้ที่หักล้มทับเส้นทางคมนาคมบางจุดเฮ็ดให้การสัญจรไปมามีความยุ่งยากและเสี่ยงอันตรายซึ่งภายหลังเกิดเหตุทางอำนาจการปกครองบ้านก็ได้ฮีบห้อนลงกวดกาและสั่งรวมรายสื่อครอบครัวที่ได้รับผลกระทบเพื่อรายงานหาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมเดียวกันนั้นประชาชนและพระสงฆ์สามเณรก็ได้สามัคคีห่วมแห้งห่วมใจกันปัดกวาดตัดต้นไม้และซวยซ่อมแปลงหลังคาให้กันในเบื้องต้นก่อนส่วนความเสียหายหรือว่ามูลค่ารายละเอียดต่างๆถ้าพวกเฮาฮู้ข้อมูลทางรายการชีวิตติดพันสังคมจะมานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเติมนี่ก็แม่นผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอยู่ทางแขวงบ่อแก้วเป็นกำลังใจให้กับประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเบิดทุกคนเอาแล้วในตอนนี้พวกเฮาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการกันก่อนและอย่าต่อไปจึงมาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารในหัวข้ออื่นๆกันเติมอีก

0: สบายดีเซี่ยว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: ก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดทันสังคม

ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการเกียรติตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกลับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการตื่มอีกท่านผู้ฟังที่หักแพงทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีการลงติดตามการจัดสรรและยกย้ายประชาชนชาวเมืองงาที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำของหลวงพระบางปัจจุบันแม่นยกย้ายสำเร็จแล้วห้อยส่วนห้อยจำนวน2บ้านในท้ายเดือนเมษาพันมาท่านบุญคงหล่าเจียมพรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงและท่านค้ำแสงอาลีกรรมการประจำพรรคแขวงห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยแผนกการที่เกี่ยวข้องได้ลงเขื่อนไหวเยี่ยมยามและพบปะโอ้ล้มประชาชนบ้านลาดหานซึ่งเป็นบ้านจัดสรรใหม่เมืองงาที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำของแขวงหลวงพระบางสำหรับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานจัดสรรยกย้ายและฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเมืองงาที่ถือผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำของหลวงพระบางจากหน่วยงานรับผิดชอบเวียกงานดังกล่าวโดยให้ฮู้ว่าเวียกงานจัดสรรยกย้ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการมีทั้งหมด11บ้านในนั้นมีบ้านยกย้ายหมดบ้านจำนวน6บ้านและยกย้ายบางส่วนมี5บ้านรวมมีทั้งหมดแมน8ห้อย45ครอบครัวมีพลเมือง 4,252 คนและปัจจุบันนี้สามารถจัดสรรและยกย้ายสำเร็จห้อยส่วนห้อยแมนมี2บ้านก็คือบ้านลาดหานและบ้านโคกผุเอามารวมกันอยู่บ้านลาดหานรวมมี2ห้อย33ครอบครัวซึ่งได้ยกย้ายเข้าบอนจัดสรรใหม่สำเร็จในเดือนมีนาพันมาและสำหรับบ้านอื่นๆก็แมนมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเซ็นการก่อสร้างบ้านจัดสรรใหม่บ้านย้อยไฮสำเร็จแล้วหลายกว่า86ส่วนห้อยส่วนบ้านลาดละมูลบ้านห้วยหินและบ้านพลสว่างแมนพวมอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างพื้นฐานโครงรางและที่พักอาศัยซึ่งมีความคืบหน้าแต่ละบ้านประมาณ31ส่วนห้อยขึ้นไปนอกจากนั้นก็ยังได้สำเร็จการเก็บกำข้อมูลทรัพย์สินวัดแทกเนื้อที่ดินปลูกสร้างและดินทำการผลิตทดแทนให้แก่บ้านอื่นๆที่ยังเหลือเพื่อก้าเกี่ยมความพร้อมในการยกย้ายตามแผนการที่วางไว้ซึ่งในโอกาสดังกล่าวทางทานเลขาพักแขวงประธานสภาประชาชนแขวงได้มีการสอบถามถึงสภาพการดำรงชีวิตการประกอบอาชีพการผลิตกสิกรรมการศึกษาของลูกหลานและปัญหาความยุ่งยากต่างๆที่ประชาชนพวมประสบอยู่ภายหลังที่มีการยกย้ายบอนจัดสรรใหม่พร้อมทั้งได้รับฟังข้อเสนอความปรารถนาและปัญหาข้างค้าของประชาชนเพื่อนำไปพิจารณาแก้ไขให้เหมาะสมและในโอกาสประชาชนบ้านลาดหานได้แสดงความดีใจและขอบใจต่อการเอาใจใส่ของพรรครัฐที่ได้ลงมาติดตามซีน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเสนอให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสืบต่อแก้ไขปัญหาด้านที่ดินกสิกรรมการผลิตน้ำใส่น้ำดื่มเส้นทางคมนาคมและการส่งเสริมอาชีพใหม่ให้

น้ำของหลวงพะบางถ้าหากว่ามีความคืบหน้าตื่มแล้วใดทางรายการชีวิตติดพันสังคมจะมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันตื่มเอาแล้วในตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยาต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮอดคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักใบก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาด

0: เป็นไข้เลือดออกปวดบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
1: ้ถ้ามีอาการไข้ยาถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

อนหาทุกทานกลับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกลับเข้ามาในระยะนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของรายการแล้วทางผู้ฟังที่หักแพงก่อนเวลาจะหมดลงนั้นมาหับฟังข้อมูลข่าวสารแจ้งการจากทางรายการของพวกเฮากันเติมห้องการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้ออกแจ้งการเพื่อเฮ็ดให้สภาพการสัญจรตามถนนหนทางในตัวเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยลดพรการจราจรที่แออัดการเกิดอุบัติเหตุและเพื่อความเป็นเอกภาพในการคุ้มครองและการกำหนดเวลาเข้าออกตัวเมืองสำหรับรถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ซึ่งห้องการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งออกแจ้งการเกี่ยวกับการคุ้มครองและการกำหนดเวลาเข้าออกเมืองสำหรับรถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ที่มีจำนวน10ล้อขึ้นไปที่เข้ามาหับและส่งสินค้าประเภทต่างๆในตัวเมืองแม่นต้องได้ปฏิบัติตามแจ้งการก็คือ1แม่นผู้ประกอบการขนส่งบริษัทขนส่งห้างค้าสถานที่ขุดค้นดินสถานที่ก่อสร้างศูนย์วางแสดงสินค้าและอื่นๆที่มีจุดประสงค์จะขนส่งสินค้าโดยนำไส้รถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่แต่10ล้อขึ้นไปเพื่อไปส่งสินค้าตามสถานที่ต่างๆในเขตเทศบาลเมืองที่เห็นว่ามีความแออัดเส้นทางน้อยและปริมาณรถเข้าออกหลายแมนบ่อนุญาตให้รถขนส่งสินค้าเข้าออกตัวเมืองแต่วันจันทร์หาวันศุกร์ในชั่วโมงฮีบด่วนตอนเช้าแมนเวลา 7:00 น. หา 8:30 นตอนเที่ยงแมน 12:00 น. หา 13:30 นและตอนแล้งแมน 16:00 น. หา 18:00 นแมนห้ามท่านผู้ฟังกรณีหากมีการละเมิดจะต้องมีการปฏิบัติมาตรการปรับใหม่และมาตรการอื่นๆต่อผู้ที่ละเมิดกฎหมายและระเบียบการเกี่ยวกับการจราจรทางบกซึ่งมอบให้แผนกโยธาธิการและขนส่งบรรดาแขวงนครหลวงจันทน์กำหนดจุดล้อท่าหลุดขนส่งสินค้าออกแบบป้ายเตือนพร้อมทั้งกำหนดจุดติดตั้งป้ายขนาดใหญ่ตามมาตรฐานและกำหนดเส้นทางแลนหลุดขนส่งสินค้าสำหรับเข้าออกตัวเมืองโดยสมทบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแขวงนครหลวงวิ่งจันทน์และองค์การปกครองท้องถิ่นให้แทสมอกับสภาพการจราจรตัวจริงในแต่ละเขตเพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งหรือว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับรู้และเข้าใจและบรรดาแขวงนครหลวงวิ่งจันทน์ต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานกวดกาการขนส่งโดยสมทบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกำหนดให้มีการตั้งด่านลงกวดการ่วมกันบนพื้นฐานการแบ่งความรับผิดชอบตามขอบเขตสิทธิ์และพระบทบาทที่กำหนดไว้ในระเบียบกฎหมายพร้อมทั้งให้ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนขนาดใหญ่ตามจุดเส้นทางที่กำหนดเวลาเข้าออกรถขนส่งสินค้าภายในแขวงของตนเพื่อให้บรรดาผู้ประกอบการและ การบริการขนส่งทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดกรณีหากมีความจำเป็นนำไส้รถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่แต่10ล้อขึ้นไปในการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ที่บ่สามารถแยกชิ้นส่วนออกจากกันได้หรือสินค้าที่บ่สามารถเคลียร์ทายได้เป็นต้นชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับอาคารก่อสร้างเหล็กโครงสร้างสำเร็จรูปเบตงรอสำเร็จรูปสิ่งเศษเหลือจากการทุบม่านอาคารยาปินปัวพยาธิและสินค้าที่แตกหักง่ายก่อนจะนำเข้ากรณีรถขนส่งที่นำไส้รถป้ายทะเบียนแล้วต้องมีการเสนอขออนุญาตจากองค์การโยธาธิการและขนส่งเมืองนครหรือแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงนครหลวงจันทน์ตามความเหมาะสมท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นบางรายละเอียดที่ว่าทางองค์การโยธาธิการและขนส่งเพิ่นแจ้งการออกมาให้ปฏิบัติตามระเบียบการอย่างเคร่งครัดเอาละในตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมก็หมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราซึ่งท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันพุธเวลา 16:00 น. หา 16:30 นสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ติดต่อทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-22697มื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านขอน้ำทานเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและกันพวกเขาออกอากาศให้ท่านได้รับฟังกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ฮอดวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 16:30 นหาเวลา 17:00 นมื้อนี้เพชรสมรพงษ์ภโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังพบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันจันทร์แฮม3คําเดือน6ลาวพุทธศักราช2569และกันพวกเฮาวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านวาสนาเพชรลำพันธ์หัวหน้าไฟฟ้านครหลวง1จะเว้าถึงเรื่องงานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าว่าปัจจุบันเป็นขึ้นแนวใดพร้อมกับเรื่องงานการแก้ไขให้พ่อแม่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุหมอกเห็บตกที่ผ่านมาที่หลายคนให้ความสนใจว่าจะมีการแก้ไขใดๆบ่ได้จ่ายแท้บ่หรือว่ายังเป็นการปัญหาที่สังคมยังสนทนาหรือว่ายังทกยังกันอยู่ในสื่อออนไลน์ต่างๆมื้อนี้แหละเพิ่นจะเว้าละเอียดให้ท่านได้ฟังกันแล้วเริ่มต้นนี้พ่อจะไปสัมภาษณ์ไปเลยปัจจุบันนี้เพิ่นอยู่ในสายนําพวกเฮาแล้วท่านวาสนาเพชรลำพันธ์เจ้าสบายดีท่านวาสนาเพชรลำพันธ์หัวหน้าไฟฟ้าสาขานครหลวง1เจ้าสบายดีเจ้าสบายดีท่าน
3: เจ้า
2: อยากให้ท่านเว้าฮู้เกี่ยวกับเรื่องปัญหาแก้ไขไฟฟ้าให้พ่อแม่ประชาชนที่เพิ่นได้รับผลกระทบจากพายุหมอกเห็บตกอยู่ระยะผ่านมาบ่ฮอดปัจจุบันนี้ทางทีมงานพวกท่านได้มีการแก้ไขขึ้นแล้วใดกันแดนและจะมีวิธีการใดเติมเนาะเจ้า
3: โอ้เจ้าผ่านมาหมายความว่านับจากเมื่อมีผลกระทบเนาะ
2: ใน
3: บ้านเราพวกเราแล้วก็ได้รวมทีมกันในการแก้ไขปัญหาคือว่าในเรื่องของไฟฟ้าพวกเราได้เหตุเรียนในมือที่เกิดเหตุมาฮอดปัจจุบันก็ถือว่าพวกเราได้ปฏิบัติสำเร็จเนาะคือว่าระบบไฟเรามีความเสถียรภาพแล้วก็ระบบไฟทุกบ้านเรามีไฟสนองให้ประชาชนทุกบ้านแล้วเราก็มีทีมจากหลายๆภาคส่วนมาช่วยในเรื่องของการบริการเวียดนามดังกล่าวเราไปช่วยประชาชนการแก้ไขไฟในเงินแล้วก็ระบบไฟของเราพร้อมว่าเราสำเร็จ
2: เจ้านี่เกี่ยวกับการแก้ไขที่ว่าการใช้จ่ายค่าไฟฟ้าที่ทั้งรัฐบาลได้ประกาศไปว่าจ่ายประชาชนนั้นใช้ไฟฟ้าฟรีระยะ3เดือนนี่เป็นขึ้นได้ใดคือว่ารู้สึกว่าเป็นการฟดเลือดกันในสื่อออนไลน์อันนี้มีการทุกเถียงกันเกี่ยวกับปัญหานี่ท่าน
3: โอ้ในปัญหานี้เนาะพวกเฮาก็ได้ลงไปเก็บตามข้อมูล
2: เจ้า
3: เพราะว่าอยู่ในเบื้องต้นนั้นมีคณะภัยพิบัติเพิ่นเนาะเพิ่นก็ได้สังรวมประชาชนที่มีผลกระทบแล้วพวกเราได้ไปเอาข้อมูลยืดตามบ้านต่างๆคืออยู่ในประเภทของพิซซ่ามียืด10บ้านเนาะอยู่ในเมืองสีโคตรแล้วเราก็ได้ลงเอาข้อมูลนําของการบ้านแล้วก็คณะไปที่บ้านนั้นเราก็เห็นได้ว่าข้อมูลเรามีข้อมูลครบถ้วนเนาะตัวอย่างว่าตากฟ้องนี่มีลูกค้าที่เป็นมอเตอร์ไซค์ 1,000 กว่าลูกค้า
2: เจ้า
3: แล้วก็มีบ้านหนองแป้งเนี่ยบ้านเรียงคําบ้านใหม่แล้วก็กันสว่างพลสุขุมเนาะหนองดาหนองเมี่ยวและก็บนสวัสดิ์พวกเรานี่สั่งรวมมาทั้งเบิดนี่มีมอเตอร์ไซค์ที่เป็นลูกค้าไฟฟ้าเราอยู่16,362หน่วยแล้วพวกเราก็ได้เอามาตั้งระบบการระบบไฟบินอย่างนี้เราได้ผลิตออกเดือนละกิ๊บที่นับที่เราผลิตบินออกไปแล้วความหมายว่านโยบายของทางไฟฟ้าเราเราตามเทียนการออกมาให้พวกเราเสร็จในระบบพวกเราได้ผลิตบินออกไปตัวอย่างว่าลูกค้าที่ใช้ไฟ3,300กิโลวัตต์แล้วพวกเราจะบ่ให้เสียค่าเราเฉพาะราคาไฟราคาที่สูงกว่า300กิโลวัตต์โมงเนาะพวกเราก็จะให้เสียเพิ่มค่าตามนโยบายอันนี้พวกเราได้สําเร็จแล้วก็ได้ย้ายไฟได้ย้ายบินเป็นเดือนละบินที่เท่าใหญ่ให้ประชาชนทั้งหมดอยู่16,362หน่วย
2: เจ้าเพราะปัญหานี้ประชาชนก็ยังบ่เข้าใจแจ้งเนาะประชาชนบางครั้งก็สิเข้าใจว่าเจ้าจะบ่ได้จ่ายเลยนะมันตัวนี้ท่านอธิบายให้พ่อประชาชนได้รับทราบ
3: ตัวนี้ก็หมายว่าอยู่ในนี้พวกเฮาได้ตามที่ตามระเบียบแจ้งการเนาะแจ้งการพวกเฮาจะมีเรื่องเสียเรื่องค่าไฟ
2: เจ้า
3: ค่าไฟก็หมายว่าถ้าตัวอย่างว่า energy ไฟมันจะเข้าสู่เลยคือบ่ได้จ่ายเนาะแต่ว่าอยู่ในขั้นมันจะมีมันติดพันกับตัวอื่นเนาะติดพันกับตัวอื่นที่จะต้องเป็นส่วนรับผิดชอบของประส
2: จ้า
3: วันประมาณนั้นรายละเอียด
2: เจ้ามันนี่คืออันใบบินนี้ได้ออกมาแล้วเนาะเดือนที่ผ่านมาแล้วบัดนี้ประชาชนว่ายังเป็นใบบินแบบราคาเต็มคือเก่านี่ก็เจ้าอยากให้อธิบายว่าบาทเวลาไปจ่ายนี่ต้องไปจ่ายจังใดตัวนี้ก็เจ้าเป็นคำถามอยู่เจ้า
3: ทีนี้ถ้าเป็นในลักษณะแบบนั้นจะให้ประชาชนเอาใบบินทางเก่าเข้ามาเนาะยันข้าพเจ้ายันแต่ว่าประชาชนอาจจะได้รับผลกระทบแต่ว่าบ่ได้ลงทะเบียนจากบาทนะหรือว่าในกรณีใดก็อันนี้ก็เราจะต้องได้เบิกเงินคืนในรายละเอียดเพราะเราไม่ได้มีลายเซ็นเขาได้ให้แต่ละบ้านเซ็นยันยืนว่าลูกค้าที่ผลกระทบนี่แม่นประมาณเท่าที่แท้นะ
2: เจ้า
3: พวกเขาได้ให้ไปตั้งศูนย์บริการยุทธ์แต่ละเมืองเลยเนาะแต่ละบ้านเพื่อให้ประชาชนเอาไปบินมาแจ้งบ้านเราอาจจะมีลูกค้าที่ได้รับข่าวสารแต่ว่าเราก็ได้มาเสนอพวกเขาอะนะตอนนี้พวกเขาได้เพิ่มรายละเอียดกันขึ้นมาเพื่อว่าจะได้หาทางแก้ไขเพิ่มเติม
2: เจ้า
3: แต่ว่าถ้าประชาชนมีปัญหาในด้านนั้นก็ไปให้เข้ามาลงทุนเนาะหรือว่าผมฟังน้องเพื่อการให้ไปหาในบ้านให้ในบ้านสั่งตัวมากับแกงพวกเขาเพราะในบ้านมันจะมีเบอร์โทรศัพท์พวกเขาดูพวกเขาจะได้หาทางแก้พวกกันว
2: ่
3: าว่าชนต้องการแบบไหนแก้นะหรืออาจจะเป็นว่าชนที่ตกลงจากที่ที่พวกเขาได้สั่งตัวไป
2: เจ้าหมายความว่าประชาชนนี่ต้องเอาไปบินที่ออกมานี่ไปแจ้งในบ้านให้ทราบก่อนแล้วทันเน
3: า
2: ะ
3: แมนเจ้าจะให้ไปแจ้งบ้านก็ได้บ้านก็จะมีเบอร์ติดต่อพวกเขาอยู
2: ่เจ้า
3: บ้านก็จะมีเบอร์ติดต่อหรือว่าที่มาทางลงพึกเลยนั่นก็การสะดวกเท่าไหร่ก็จะให้ประชาชนเจ้า
2: หรือว่าจะสามารถไปศูนย์บริการอยู่หนองบึกน้องทานเนาะ
3: แต่อยู่หนองบึกนั่นสำนักงานใหญ่ของนครหลวงนั่นมันอยู่หนองบึก
2: เจ้า
3: เขาสามารถเข้ามาในหรือที่ไปห้องการบ้านให้ห้องการบ้านสั่งรวมแล
2: ้
3: วเอามานำเสนอให้น้องเขาไปเอารับก็ได้
2: เจ้า
3: พวกน้องพวกเขาจะแล่นลงไปเอาหน้าบ้านเพื่อจะมาหาทางว่าจิตมันอยู่ในเงื่อนไขใดเนาะประชาชนเรียกร้องนี้ในลักษณะแบบใดเพื่ออาจจะเป็นจุดที่พวกเขาเจอผลกระทบแท้แต่เพื่อนก็ได้แจ้งพวกเขาสมมติตัวอย่างนะแล้วพวกเขามีรายการมันมีบินมันก็คือข้าพเจ้าเราเนี่ยแหละว่าแต่ละบ้านเขาจะมีเงินตัวอย่างว่าอย่างมาบ้านตัดทองเงิน1,581หลังคาเงินไปดินะหลังคาเงินเขาหมายว่าเว้นหลังคาเงินมอเตอร์ไฟจำนวนมอเตอร์ไฟนะมอเตอร์ไฟมันก็เงื่อนหลักหนึ่งอาจจะมีมอเตอร์ไฟ2 หน่วยไปนี่นะ
2: เจ้า
3: สามหน่วยนะเจ้าระวีตอนนี้พวกเราไปมีข้อมูลแล้วครับ
2: เจ้าวันนี้เกี่ยวกับปัญหาไฟฟ้ามักตกหรือไฟฟ้ามักบ่มาระยะที่พวกเราจะมีการแก้ไขแล้วได้เติมให้พ่อแม่ประชาชน
3: ตอนนี้มีปัญหาเรื่องไฟฟ้ามักตกมักดับนี่นะ
2: เจ้า
3: ส่วนหลายเฮามีเฮากับพยายามแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังให้มันขาดตัวนะแต่ว่าอยู่ในนครหลวงนี่พวกเขาดีก็มีจุดที่ไฟบ่ได้มีปัญหาเลยเนาะก็มีจุดโซนแล้วก็มีโซนที่มีปัญหาตัวอย่างว่าอยู่ในบางฟีดเดอร์ที่มีปัญหาไฟตกไฟมอดส่วนใหญ่ดีแม่นการใช้ไฟของประชาชนนี่นะต
2: ั
3: วอย่างว่าตาข่ายพวกเขาสายไฟที่ดึงไปหาประชาชนยึดเงินนะครับผ่านมาแล้วประชาชนก็ดึงเองเนาะตัวอย่างเน
2: า
3: ะด
2: ึ
3: งเองแล้วก็มีคนใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะโดยที่เขาบ่ได้ปรับปรุงระบบเลยนะแต่ประชาชนซื้อแอร์ซื้ออย่างฮ้อนมันฮ้อนแล้วซื้อเข้ามาใช้โลดหลายขึ้นเมื่อใช้โลดหลายขึ้นระบบมันก็ต้องมีปัญหาเหตุผลเป็นอย่างถามว่าไฟฟ้าเราเกิดปัญหาแล้วจะแก้ใช่ไหมเขาหมายว่าพวกเขาแบบแก้แต่ว่าพออาจจะบ่ทันเพราะเกิดอะไรบ่ทันที่จะแก้เพราะมันมีจำนวนหลายนะนะและให้ประชาชนนี่ต้องการแค่เดียวปุ๊บเข้ามาเลยแต่ปฏิบัติเนี่ยก็มีรถไฟฟ้าเข้ามานำแล้วก็ไปสร้างจุดบ้านต่างๆ
2: เจ้า
3: แล้วรถไฟฟ้านี่แน่นอนมันกินไฟสูงนั้นเวลาทุกคนสร้างพร้อมกันตอนระบบเขากระทับกว่าใด
2: เจ้า
3: เพราะฉะนั้นระบบมันต้องมาตัวมันก็จะมีปัญหาไประบบป้องกันของเขาไปทำงานหรืออย่างว่าฟิวขาดเนาะตัวไหนเน
2: า
3: ะ
2: เจ้า
3: ฟิวขาดบอสายไฟขาดบอสายไฟขาดกันหมายว่าสายมันขนาดมันน้อยเกินที่โหลดจากลูกค้าสายไฟนะมันขาดแต่ตอนนี้ถ้าเขาเห็นปัญหาที่เขาพยายามแก้จะดิ้นอันไปตกไปหมดเขาก็ถือว่าแก้ได้หลายพอสมควรแต่ว่าให้มัน 100% ว่าพอให้ตกเลยนี่ตัวนี้เราจะต้องได้วางแผนกันร่วมกันอย
2: ่
3: างละเอียดขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้พวกเรากำลังมีแบบแผนว่าเราต้องให้ทุกเงินที่มีรถ EV เนาะทุกเงินที่ต้องการเอาโลดเข้าต้องมาแจ้งพวกเราก่อนเราจะเอาเข้าได
2: ้
3: เขายังอยู่ในก่อนที่เอาเข้ามันเป็นป้องกันว่าระบบพวกเรามันสามารถคำฟ้องได้ท่านมาแล้วเราแบบเหมือนกับว่าลูกค้านี่เอาเข้าเองเลยโบได้จำเป็นต้องมาผ่านไฟฟ้าลาวนะ
2: เจ้า
3: ก็เป็นปัญหาของเขาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่การไฟตกไฟมอดปัจจุบันมันมีส่วนเกี่ยวพันกันเลย แล้วก็มาเรื่องต้นไม้ต้นไม้ที่มันอยู่ใกล้สายเวลามีฝนมีพายุเข้ามันก็จะปลิวไปใส่สายพวกเขาแล้วอื้อมันมีหลายกรณีเรื่องไฟตกเนาะตัวอย่างว่ามันมีบางสามก้อนที่คล้ายโฆษณาล้มใส่สายก็มีบางก้อนก็จะมีในเรื่องของอุปกรณ์มันสร้างปลิวไปใส่เวลามีพายุมีลมปลิวไปใส่สายพวกเขามันซึ่งมันมีหลายกรณีสมควรเน
2: า
3: ะอันนี้เราต้องได้ช่วยกันแท้ๆเลย
2: เพ
3: ราะต่อไปว่าเขาจะได้มีระบบเพื่อให้ลูกค้าลงทะเบียนเขาจะได้กำหนดว่าบ้านใดที่มีปัญหาแล้วเขาจะต้องจะเรียกพวกเขามีกุ้งในบ้านเนาะในบ้านอยู่ในกุ้งของเขา
2: เจ้าเจ้าก
3: ับพวกเขาพยายามลงกับบ้านว่าถ้าสมมติบ้านไหนที่ไฟตกดูที่พวกเขาแก้บทหันเขาให้ประชาชนในรุ่นการใช้ไฟลงเพื่อให้ระบบมันสามารถกลับมาได้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเขาได้แก้เฉพาะหน้าที่ได้เห็นไปผ่านมาเพราะฉะนั้นจะมีการใจเห็นใจช่วยกัน
2: เจ้า
3: แต่ว่าก็อยากให้พ่อแม่ประชาชนเสนอมาเพราะว่าบางครั้งนี่พ่อแม่ประชาชนที่โอ้ไฟบ่ได้พูดหรอกอ่ะมีแต่ว่าในสื่อออนไลน์ที่เขาอาจจะเข้าบ่ถึงเน
2: า
3: ะ
2: เจ้าเจ้า
3: ก็อยากให้แบบพ่อแม่ประชาชนมาหาเลยเรียนหนังสือมาหรือว่ารายงานเข้ามาว่าจุดใดแล้วพวกเขาจะลงสำรวจเดอร์วีแล้วเขาจะแก้ไขเป็นแผนเป็นแผนไปนะเพราะพวกเขาก็บ่มีแบบงบประมาณว่าเออมาแก้ประเดี๋ยวให้แล้วเลยแต่ว่าพวกเขาบ่มีข้อมูลในบางครั้งเนาะว่าประชาชนมีปัญหาให้บ่นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้พวกเราก็มีข้อมูลจากประชาชนนี่ประมาณ100กว่าฉบับ
2: เจ้า
3: ที่แจ้งเข้ามาว่าไฟพอแห่งดับตกประมาณพวกเราก็พยายามแก้กันอยู่
2: เจ้าและอีกประการนึงอยากให้ท่านเตือนพ่อแม่ประชาชนตื่นเกี่ยวกับระยะที่พวกฮู้น้ําเกินมันมักเกิดไฟฟ้าลัดวงจรอัคคีภัยไฟไหม้นี่พ่อจะเตือนประชาชนจังได๋ในการนําใช้ไฟระยะอากาศเป็นสภาพขึ้นแนวนี้นี่ท่าน
3: อ๋อตัวในเครื่องของไฟไหม้นี่พวกเรานี่ปัจจุบันนี้เฮ็ดเบี้ยนี่พวกเฮาเพิ่นยังมีเฮ็ดเบี้ยของด้านเน
2: า
3: ะต้นไม้นี่ก็หมายว่าสายพวกเฮามันก็มีจํานวนน้อยเดียวแต่สายหลายๆทั้งหมดมันก็เป็นสายโทรคมต่างๆเนาะแต่ว่าเวลามันเกิดเหตุขึ้นมาต่างๆนี่นะมันจะค่อนข้างแบบมันจะเป็นสิ่งที่รุนแรงเพราะมันไปไหม้มันเป็นตุ้มหลายๆสายเนาะเพราะฉะนั้นนี่เดี๋ยวนี้พวกเฮากําลังพัฒนากําลังปรับปรุงเรื่องนโยบายต่างๆสายยิงตามแยกกันของปกครองนครหลวงมันมีคือ3เรื่องการให้แก้ไขซุ้มสายต่างๆให้จัดเป็นระเบียบเนาะแล้วก็สายใดที่ผมมีผมได้ใช้ให้ตัดออกนะเพราะส่วนหลายจะเป็นปัญหาตรงนี้ที่มันเกี่ยวพันเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ประชาชนเห็นว่าโอ้ไฟมีการลุกไหม้หรืออย่างไรอย่าให้แจ้งเนาะแจ้งทางพวกเราพวกเราจะมีทีมงานประจำ24 ชั่วโมงอยู่แต่ละเขตแล้วพวกเราจะส่งทีมงานลงไปให้ไวที่สุดเพราะผ่านมาก็ถือว่าพวกเราลงทีมงานประจำการตลอด24 ชั่วโมงเนาะผมอยากให้ว่าโอ้ไฟฟ้าเราโทรบ่ได้ต่างๆเพื่อเขาโทร1199หรือว่าโทรเขาให้แจ้งของการบ้านเนาะมีกลุ่มบ้านเนาะเดี๋ยวนี้บ้านก็มีกลุ่มเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ากำลังให้มีหลายช่องทางให้หลายขึ้น
2: เจ้าเจ้า
3: เจ้าแล้วก็เอามีกลุ่มของกู้ภัยนะพวกเรื่องกู้ภัยแล้วก็เรื่องของอันพวกภัยเนาะไฟไหม้ต่างๆนะพวกอันดับเพลิงต่างๆความมีกลุ่มเพิ่นก็แจ้งเขากลุ่มแล้วว่าก็ส่งทีมงานลงไปตัดไฟให้ถ้าเกิดเหตุเพราะฉะนั้นตัวนี้พ่อแม่ประชาชนต้องระวังแล้วก็สำคัญแม่นประชาชนนี่ส่วนหลายเพิ่นนั่นซื้อเครื่องเข้ามาใช้นะเพิ่นลืมเบิ่งว่าอัคคีภัยอยู่ในบ้านในอย่างนะส่วนใหญ่นะก
2: ็
3: คือสายไฟเพิ่นใช้มาหลายปีและเพิ่นน่ะมีงบประมาณปัจจุบันน่ะเพิ่นละมาซื้อเอเข้ามาสมมุติตัวอย่างว่า
2: หร
3: ือว่าซื้อรถไฟฟ้าเข้ามาสร้างแต่ว่าระบบไฟเพิ่นบ่ได้มีปรับปรุงอ่ะนะตัวนี้เป็นปัญหานึงที่พ่อแม่ประชาชนต้องให้ความสําคัญบ่อยากให้บอกว่าโอ้มีเงินซื้อเครื่องเข้ามาใช้แต่ต้องให้เบิ่งเพราะว่าสายไฟที่เข้าในเงินนี่มันขนาดสายมันได้ครับเครื่องดังกล่าวบอกที่อยากให้ถ้าว่าผมเข้าใจแต่ก็สามารถโทรมาพวกเราให้คำปรึกษาได้ว่าโอ้ขนาดสายสำนี้นี่ได้บ่เนาะโลต้องการใช้เท่าไหร่อันนี้พวกเรามีข้อมูลให้อันนี้ให้พ่อแม่เราช่วยเติมตรงนี้เพราะมันจะมีความสำคัญหลายเนาะเรื่องไฟไหม้เรื่องโรคภัยต่างๆมันจะไหลเกิดลักษณะแบบนี้แต่ว่าเราซื้อเครื่องมาใช้เราลืมคำนึงถึงสายไฟเราลืมคำนึงถึงอุปกรณ์ต่างๆขนาดว่ามันรองรับได้บ่โลที่เราใช้
2: เจ้า
3: ก็มีแต่ว่าคือนี่แน่เลยบอกตัวอย่างเขาไปซื้อสายไฟปักเสียบอยู่ตามตลาดแล้วเอามาเสียบหม้อแดงลองไปจับสายไฟนี่ฮ้อนเลยบอกบางก้อนติดเปื่อยอันนี้แหละคือเป็นปัญหาที่ไฟเขาว่าจะไฟในเงินไหมว่าจะเป็นไฟตะไคร้ไหมแต่เป็นจับกรณีนี้ส่วนหนึ่งและส่วนต่อมาก็เรื่องคนก่อนมันหลบมันบ่ได้กับรู้รักษามันใช้มาหลายปีเนาะ
2: เจ้า
3: และตัวต่อมาก็กระทบจากสายสื่อสารต่างๆยังรู้ว่าสายสื่อสารนี่ระบบไฟมันบ่มีไฟเนาะแต่ว่าระบบเก่ามันยังมีระบบไฟอยู่ตอนนี้ไฟนี่มันบ่เคยมีการแก้ไขอย่างเดียวบ่ได้นั้นมันยังมีไฟเลี้ยงอยู่เนาะเพราะฉะนั้นก็มีประกายไฟได้เพราะฉะนั้นนี่ การเกิดเหตุต่างๆมันมีหลายปัจจัยข้าพเจ้าก็บอกได้ว่ามันเกิดจากภาคส่วนใหญ่แต่ว่าทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมกันเพราะว่าเสาไฟมันมีหลายภาคส่วนที่มาใช้ร่วมกันต
2: ั
3: วนี้ทำให้ความสำคัญแล้วก็เขาต้องมีระเบียบการเขาต้องมีผู้แก้ในการแก้ไขให้มันขัดกลุ่มที่สุดให้ปลอดภัยเนาะระหว่างว่าพ่อแม่ประชาชนจะด้วยกันถ้ามีปัญหาพวกเข้าใจแล้วกันสามารถเข้ามาหาในฟ้าลาวอยู่แต่ละเขตได้เนาะหรือว่าโทรหนึ่งกับเก้าหรือว่าประสานงานกับบ้านที่พวกเขามีกลุ่มอยู่แล้วเพื่อให้ข้อมูลพวกเขาจะส่งข้อมูลให้เจ้า
2: ครบจะลายท่านวาสนาเพชรลำพันธ์หัวหน้าไฟฟ้านครหลวงสาขาหนึ่งเธอให้ความกระจ่างแจ้งละเอียดสุดและท่านครบจะท่านหลายพวกเขาก็
3: จ
2: ะส่งข่าวต่อข้อมูลนี้ให้พลเมืองประชาชนทับผู้เข้าใจแจ้งน้ำกันน้อยเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆที่ท่านเล่าบางครบจะท่านได้หลายโอกาสหน้าเราจะสัมภาษณ์ท่านอีกครั้งหนึ่งท่านเจ้าส่งดีท่านเจ้าเพิ่นว่าละเอียดคักและเด้อพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวพวกเขาผู้ใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องไฟฟ้าตกไฟฟ้าบ่เสถียรควรจะโทรไปปรึกษาหรือมันก่อน1199หรือว่ามีปัญหาหยังเป็นให้เข้าไปหาทางห้องการบ้านเพิ่นเป็นมีกลุ่มห้องการบ้านเพื่อประสานงานหาภาคส่วนเกี่ยวข้องโดยกงส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายค่าไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบนั้นเพิ่นก็บ่ละเอียดว่าถ้าว่าท่านใช้ไฟฟ้าต่ำกว่า300กิโลโวลต์ลงมาก็จะเป็นบ่ได้จ่ายถ้าว่าจ่ายถ้าว่าใช้ไฟฟ้าสูงกว่านั้นก็เป็นได้จ่ายตามที่ว่าการกระแสไฟฟ้าที่ท่านได้ใช้ไปเนาะแต่เพิ่นก็ฝากเตือนนี่อีกเนาะการใช้ฟืนในไฟในเฮือนในศาลสายไฟเก่าแก่ก็ควรจะมีการเปลี่ยนออกถ่ายใหม่เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและนอกจากนี้เพิ่นว่าที่คักหลายเพิ่นว่าก่อนจะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆมาก็ควรจะปรึกษาหารือกับไฟฟ้าซะก่อนบริษัทไฟฟ้าก่อนว่าสายไฟในเฮือนนี่สามารถสากได้บ่รถไฟฟ้าหรือว่าเครื่องไฟฟ้าอื่นที่มันจะเพิ่มเข้ามาฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเหตุผลหนึ่งที่เฮ็ดให้ไฟฟ้าลัดวงจรไฟสอดไฟใหม่เนื่องจากว่าเฮาอาจจะใช้ไฟเกินกำหนดที่ว่าแห้งไฟของเฮือนของท่านนั้นบ่สามารถที่จะรองรับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้หลายพร้อมกันอันนี้ก็เพิ่นเว้าละเอียดแจ้งครับพอจะพักกันก่อนเนาะให้ท่านไปฟังสิ่งน่าสนใจจากรายการจนกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไปกับรายการพวกเราจะมีนัดสัมภาษณ์กับท่านพิมพ์แก้วทอท่านพิมพ์แก้วธรรมรสินหัวหน้าแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงน้ำทาเพิ่นจะเว้าถึงการป้องกันไฟไหม้ลำปางตอนนี้ให้ท่านไปฟังสิ่งน่าสนใจจากรายการพวกเราก่อน
4: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต่อเงินสมทบให้หรือบ
5: ่ต่อให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
4: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
5: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่อนเฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
4: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
5: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
6: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.laประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
7: ป่าไม้ได้ให้การกำเนิดเกิดมีทรายน้ำลำธารเพื่อล่อเลี้ยงสิ่งที่มีชีวิต
8: แต่ทรายน้ำลำธารยังให้การกำเนิดเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อหับไส้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
7: ป่าไม้ยังเฮ็ดให้อากาศบริสุทธิ์และห่มเย็นเป็นแหล่งอยู่อาศัยของสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ช่วยป้องกันการซอเจือนของนาดินและอื
8: ่นๆในฤดูแล้งป่าไม้ยังเฮ็ดหน้าที่ช่วยเก็บกักรักษาแหล่งน้ำไว้ตลอดปี
7: แม่นแล้วป่าไม้ช่วยพวกเฮาต้านแล้งและต้านท่วมได้ดีที่สุดเป็นต้นแมนในฤดูฝนป่าไม้เฮ็ดหน้าที่ต้านทานพายุลมแดงและช่วยดูดซึมเอาปริมาณน้ำฝนไว้เพื่อบ่ให้ไหลลงสู่เขตพื้นที่ต่ำอย่างไวและเฮ็ดให้บรรดาสาขาแม่น้ำลำเสห้วยหองต่างๆสามารถระบายมวลน้ำอันมหาศาลได้ทันเวลาและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเฮ็ดให้ภัยน้ำท่วมลดลง
8: จงมาหวมแห้งหวมใจกันปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ให้บรรลุ70ส่วนห้อยของเนื้อที่ทั่วประเทศเพื่อรับประกันการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำไส้ป่าไม้แบบสีเขียวยืนยงประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติ
2: ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังรายการฮอบบ้านพันเมืองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปพ่อจะท่านไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านบุญสูพรหมเทพนักข่าวเมืองอุดมพรจะเว้าฮู้เกี่ยวกับการก้าเกียมสร้างตาแสงดงทาว่าฮอดปัจจุบันนี้ได้มีการก้าเกียมเฮ็ดงานอันใดกันแดปัจจุบันเพิ่นอยู่ในสายพวกเขาแล้วเจ้าสบายดีท่านบุญสูพรหมเทพนักข่าวจังแขวงสวรรณเขตเจ้าขอบใจท่านขอบคุณในการพวกเราเนาะอยากให้ท่านเว้าฮู้เกี่ยวกับการก้าเกียมสร้างตาแสงดงทาอยู่มืออุดมพรฮอดปัจจุบันนี้เพิ่นได้ก้าเกียมเวียกงานอันใดได้แล้วเน
3: าะการที่ว่าเพิ่นเข้านี่เนาะอันทางการนําของเมืองเพิ่นก็ได้นําพาพนักงานไปในเมืองของพวกเรานี่ได้ลงก้าเกียมสถานที่เนาะอันสําคัญก็คือสถานที่ในการประกาศสร้างตั้งตาแสงดงทาเป็นตาแสงชนิดของอุดมพรว่าตาแสงดงทานี่ก็ห่างจากเมืองอุดมไปก็ประมาณ30กว่าเลย
2: เจ้า
3: จะไป35กิโลเมตร
2: สพตาแสงดงทานี่มีจากบ้านขึ้นกับตาแสงนี่เจ้า
3: คือว่าตาแสงดงทานี่อยู่ที่ฝั่งบ้านขึ้นกับตาแสงดงทา
2: เจ้า
3: เพราะว่าเมืองอุดมของเรานี่มี4ตาแสงเนาะตาแสงดงทานี่เป็นตาแสงประดิษฐ์ที่ว่าจะประกาศในอาทิตย์นี้แหละเป็นกับที่ประมาณนั้นอยู่ประมาณวันที่6นะเป็นไปกับพิธีประกาศอย่างเป็นทางการ
2: เจ้าเฉพาะ10 12 10 14 14บ้านบ่เจ้าที่ขึ้นกับตาแสง
3: เจ้า12บ้าน
2: 10 12บ้านเนาะจํานวน12บ้านนี่มีพลเมืองหลายปานใดที่จะขึ้นกับตาแสงดงทานี่เจ้าพลเมืองของเพิ่นทั้งหมดเลย
3: พลเมืองสําหรับตาแสงดงทานี่จะมีอยู่10อันนั้น 10,000 กว่าคน
2: เจ้าเนื่องเกี่ยวกับ
3: เป็นตาแสงที่ใหญ่เติบ
2: เจ้าและอันเกี่ยวกับการนั้นประกอบบุคลากรใส่ตาแสงนี่เพิ่นประกอบบุคลากรแล้วใดๆเนาะเจ้า
3: อันประกอบบุคลากรเขาได้เรียกได้บ่
2: เจ้าจะเอาเพิ่นนํามาจากภาคส่วนใดเจ้า
3: คือว่าทางเมืองเพิ่นก็ได้ประกาศเพิ่นตั้งพนักงานการนําของเมืองนี่ลงประจําได้หลายเดือนเลยเนาะแต่ว่าตัวที่ประกอบเขานี่เพิ่นก็ยังรอตาเพิ่นอีกนะที่จริงประกอบเนาะว่าเพิ่นยังจะได้ประกอบลงไปนําอีกนะ
2: เจ้า
3: แต่ละโครงการ
2: เจ้าเกี่ยวกับเรื่องงานกันน่ะเผยแพร่พ่อแม่ประชาชนรับทราบได้เป็นแนวใดทาง12บ้านนี่เพิ่นรับรู้แนวใดบ่เกี่ยวกับการจะสั่งตั้งตาแสงดงทาขึ้นนี่เจ้า
3: ในการลงเผยแพร่เอกสารเนาะ
2: เจ้า
3: คือว่าเพิ่นก็ได้จัดตั้งการเผยแพร่นี่ก็ครบเดือนแล้วเพราะว่าเพิ่นก็ได้มีการน่ะนะแต่งตั้งคณะกรรมการอันประกาศตั้งแต่นี้ลงเนี่ยลงเพื่อจะเอกสารให้เกิดอำนาจการปกครองบ้างก็คือคณะตั้งแต่นั่นแหละได้ทำผู้เสียบซึ่งอย่างเลือกเส้นเนาะ
2: เจ้ามันนี้เฉพาะสำนักงานตัดแสงนี่ถ้าว่าพอมีประชาชนภายใน12บ้านนี่จะเดินทางไปหาเนี่ยมันมีระยะทางมันไกลกันทำได้หรือว่าความสะดวกสบายมีขึ้นแล้วใดบ่เนาะ
3: ตัวใดบ่
2: เจ้าสำนักงานของตาแสงเนี่ยเพิ่นตั้งอยู่นะมันห่างจาก12บ้านนี่คือแนวใดการเดินทางไปมานี่สะดวกสบายบ่ที่เจ้าจะไปติดต่อเวียกันต่างๆเจ้า
3: เงื่อนไขตัวที่ว่าจะต่าง
2: เจ้า
3: ติดต่อตัวบันเดียงานของตาแสงนี่ก็คือว่ามันบ่ไกลจากพระเจ้านะ
2: เจ้า
3: เพราะว่าอ้อมบริเวณใน12บ้านที่ว่าเป็นกับอาณาตาแสงคงคานี่คือว่าบ่ไกลกันปานใดถ้าเทียบไปกับตาแสงอันนั้นเป็นโลเนาะยกตัวอย่างคือตาแสงกิโลนี่มันจะรวมเอาอยู่30ป้ายกว่าบาทนี่มันจะใกล้จะว่าตัวนั้นน่ะคือว่าใกล้ก็ใกล้บ่ได้
2: เจ้าและเฉพาะพ่อแม่ประชาชนในจํานวนที่จะขึ้นกับตาแสงดงทานี่อาชีพต้นต่อของเจ้านี่มันก็เจ้าเฮ็ดอาชีพหยังเนาะเจ้า
3: เจ้าอาชีพหลักของเจ้าก็เป็นเฮ็ดนานี่แหละเนาะเฮ็ดนาเป็นต้นต่อเนาะส่วนว่าการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์นี่ก็คือว่าเป็นตําแหน่งแต่ว่าตามแผนของเมืองตัวนี้อยู่ตะแคงดงทานี่เพราะว่ามันมีโครงการชนละกับศีลและบัตรชาตินะเป็นกำลังปีอัดงานประกอบปีนี้
2: าตามที่ทั้งท่านได้สังเกตปัจจุบันนี้ถือว่าพ่อแม่ประชาชนเขตนั้นเป็นกระเจ้ากำลังมีการผลิตกิจกรรมอันอย่างแด่เจ้า
3: เนี่ยอันลักๆเนี่ยมันตั้งต้นก็เป็นจะให้เฮ็ดหน้าต้นแล้วก็ปลูกจะปลูกเนาะตามแผนเนี่ยนะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ยังบ่ทันได้ลงไม้ลงมือเพราะว่าทางโครงการเพิ่นยังบ่ทันได้อัดหน้านะ
2: แล้วเจ้า
3: โครงการสุราเกษตรนี่ถือว่ามันควบเอาอยู่9 บาทหลักๆที่ว่าเพิ่นเฮ็ดงานแปลงสุราประทานลงไป5บาทนั่นน่ะ
2: ถือว่าปัจจุบันนี้ระบบชลประทานเป็นขึ้นได้พร้อมเพียงพอระบบที่จะเฮ็ดให้ประชาชนได้ทําการผลิตนี่เจ้าแต่ปัจจุบันนี้มีกระเจ้ากาเกียมอันใดกําลังจะปลูกมันต้นบ่เจ้าหรือว่าปลูกพืชชนิด
3: น
2: ี้
3: ถือว่าเจ้าปลูกแล้วเจ้าได้รับผลผลิตแล้วยางพารานี่ก็ถือว่าได้รับผลผลิตแล้วยางพารา
2: เจ้าก็ถือว่าเป็นอาชีพหลักต้นต่อของพ่อแม่เขตนั้นก็ถือว่าเป็นอาชีพชาวเกษตรกรเป็นหลักนอทานนอ
3: เจ้า
2: ก็คิดว่าการสร้างตาแสงมานี้จะสร้างความสะดวกสบายให้พ่อแม่ประชาชนได้ไปติดต่อเวียกงานสะดวกสบายหลายขึ้นกว่าเก่าแม่นบ่เจ้าเจ้าเอาขอบใจหลายๆท่านโอกาสหน้าจะโอกาสหน้าจะให้ท่านรายงานตื่มให้ฟังอีกเนาะในมือที่เปิดพิธีเป็นทางการก็ถือว่าเป็นการรายงานข่าวย่อๆให้ท่านรับทราบเนาะเบื้องต้นก่อนท่านบุญสื่อพมเทพนักข่าวแขวงสันติเขตเล่าถึงการก้าวเกี่ยมสร้างตาแสงดงทางเมืองชุมพรปัจจุบันแม่นมีการประกอบบุคลากรแม่นบุคลากรทางสํานักงานเมืองจะเป็นหลักในการที่จะมาบริหารเวียกงานแล้วก็ตาแสงดงทางนี่มันมี12บ้านในเขตนั้นจะขึ้นกับตาแสงดงทางและส่วนหลายประชาชนเขตนั้นเพิ่นแม่นอาชีพชาวเกษตรกรแล้วก็หวังว่าคงจะทําการผลิตกันด้วยความอุดมสมบูรณ์สําเร็จตามการผลิตของฤดูกาลปัจจุบันนี้แต่ว่าระบบชลประทานเพิ่นก็รายงานว่าแม่นกําลังก้าวเกี่ยมกันอยู่แล้วส่วนใหญ่แม่นประชาชนนี่แม่นนอกจากปลูกข้าวแล้วปลูกพืชสำรองก็คือมันต้นแล้วก็ยางพาราเนาะเอาขอบใจบริการทุกท่านติดตามรายการของเฮาแต่ต้นจนฮอดท้ายรายการจันทร์กระจายค่อยไปค่อยมาเด้อขับรถสนุกสนานอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกมื้อทุกเวลาตามการรายงานของเจ้าหน้าที่แต่ละมื้อนี่บ่แม่นน้อยได้อุบัติเหตุในทั่วประเทศนี่สรุปให้ท่านฟังย่อๆหน่อยนึงก่อนเนาะทั่วประเทศมื้อนี้ได้สะพอมื้อนี้นี่แม่นเกิดขึ้นตั้งว่า14รายพุ่นเด้อท่านผู้ฟังพานับเปเพนี่24คันเปเพเล็กน้อย10คันเปเพสมควรนี่13คันเปเพใส่กันบ่ได้1คันคนที่บาดเจ็บนี่22คนก็ถือว่าหนักบาดเจ็บเล็กน้อย10คนบาดเจ็บสมควรนี่8คนบาดเจ็บสาหัสมัน4คนเลยมีเสียชีวิต1คนอันนี้เป็นเฉพาะข้อมูลมื้อนี้เด้วันที่4พฤษภาจากกรมตำรวจจราจรแผนกสืบสวนสอบสวนคดีอุบัติเหตุเพิ่นได้ส่งข่าวให้พวกเขาฉะนั้นฝากท่านทุกท่านในการสรุปเส้นถนนพวกเขาจะประมาทเด็ดขาดต้องหาสาดกฎระเบียบการสัญจรอย่างเข้มงวดเพื่อบ่ให้เกิดกับตัวเฮาและก็บ่ให้เกิดกับคนอ้อมข้างถ้าว่าเกิดมาแล้วก็เสียหายทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตทั้งเสียเวลาเนาะอันนี้ฝากกันไว้เพียงเท่านี้ขอขอบใจทุกคนติดตามรายการพอติดต้นหัวทางรายการวันนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์พร้อมด้วยผู้ประสานงานบุญยังผุดสวัสดิ์และนายสร้างควบคุมเสียงลาท่านผู้ฟังไปเพียงตัวนี้พบกันใหม่ในมือต่อไปสบายดี
9: เฮาละบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
10: ก็ย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นําใช้อีกได
9: ้แม่นซั่นบ
10: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใช้ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนําใช้อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
9: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจํานวนจํากัดอยู่ในธรรมชาติย่อมมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
10: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการส่งใช้สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
11: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย
12: ์เอิ้นอีตุนห
13: ือ
12: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
13: ้โอ
12: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
13: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
12: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
13: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
12: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
13: โอ
12: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
13: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
12: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
13: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้ารบท่านผู้ชมที่หักแพงทุกท่านตอนหับท่านขสุไลการสนทนาบัญหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเส้นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์รายการนี้มีเสนอท่านรับฟังเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์เริ่มตั้งแต่เวลา 17:00 ถึง 18:00 ดอกซ้อนทับนาทีดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าพบกันในมื้อนี้กุ้งกับวันจันทร์วันที่4พฤษภาคมคศ2026พบกันในรายการมื้อนี้ตามตารางของรายการอาจารย์แสงฟ้าหรณุภาพเข้าร่วมสนทนาในรายการเนาะหลายๆคำศัพท์ที่สังรวมได้จากการประกอบส่วนของคนมีรายการผ่านทาง WhatsApp หมายเลข020-5986-4685ก็จะให้อาจารย์แสงฟ้าช่วยอธิบายและชี้แจงสู่ผลบินรายการได้ครับฟังมีคำว่าวงศาคณาญาติและตระกูลคาเซียและคาเซยเมืองฝ้ายและสุลประธานอาจารย์จะช่วยอธิบายและชี้แจงให้มีรายการได้เห็นความคือและก็ความต่างเนาะยังมีคำว่าวาทศิลป์และก็คาล้มกระทัดหัดและหัดกลุ่มมีรายการติดตามรับฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาบัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหรณุภาพ
1: ไรเงี้ยสนทนาบัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหูลานุภาพ

0: ขณะนี้มีรายการผัวเมียเกียรติตามรับฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่ลอกซ้อมติดต่อหาอาจารย์แสงฟ้าได้แล้วตอนนี้พันอยู่ในสายสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซ้อน
0: เจ้าเสียงแจ้งเป็นปกติดีเนาะอาจารย์
1: เจ้าเป็นปกติดี
0: เจ้ามื้อนี้ก็มีหลายคำศัพท์จะให้อาจารย์ช่วยอธิบายชี้แจงสู่ฟังเริ่มต้นคู่คำทำอิฐในรายการแม่นวงศาคณะญาติและตระกูลอาจารย์
1: สบายดีท่านผู้ฟังนี่มีรายการที่นับถือเลยครับแกงวันนี้พวกเขาก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยคำว่าวงศาคณะญาติและตระกูลทั้งสองคำนี้แมนกลุ่มคำศัพท์ที่ใส่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ทางเครือญาติและการสืบเชื้อสายถึงว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดแต่ในทางภาษาศาสตร์มันมีความแตกต่างกันในด้านขอบเขตและกับรูปแบบการนำใช้รายละเอียดมีคือในนี้วงศาคณะญาติเป็นคำผสมประเภทคำนามจากเข้าปาลีประกอบด้วยคำว่าวงศะแล้วแปลงเสียงมาเป็นคำลาวาวงศาหมายถึงเสื้อสายตระกูลแล้วก็มีคำว่าคณะและแปลงเป็นคณะหมายถึงหมู่หรือว่าคณะและญาติแล้วแปลงเป็นคำราวาญาติหมายถึงพี่น้องผู้ที่สืบเชื้อสายเดียวกันเมื่อทั้งสามคำนี้ผสมเข้ากันเป็นวงศาคณะญาติวงศาคณาญาติ
0: วงศาคณาญาติ
1: หมู่ญาติพี่น้องเชื้อสายลายรองหรือเครือญาติทั้งหมดคำนี้นี่ยังเน้นนะถึงกลุ่มคนที่เป็นพี่น้องกันทั้งหมดบ่ว่าจะเป็นสายกวงหรือสายอ้อมรวมทั้งลุงตาป้าหน้าอาถือว่ามันเป็นคำที่แสดงถึงความเป็นกลุ่มก้อนของญาติพี่น้องเป็นพี่น้องวันตาเขาก็ว่าคือกันเนี่ยดับซ้อน
0: เ
1: ขาว่าแบบนี้วงศาคณะญาติหาทิพย์ส้นเผาในสอบปอปอลาวเห็นไหมล่ะอาจารย์จะยกตัวอย่างตื่มอีก3ตัวอย่างในงานดองขั้นนี้เพิ่นได้เชิญวงศาคณะญาติทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงมาร่วมอย่างพร้อมเพียงอีกตัวอย่างหนึ่งเมื่อมีปัญหาภายในครอบครัวผู้ใหญ่ในวงศาคณะญาติมักจะมาช่วยกันปรึกษาหารือตัวอย่างหนึ่งการรักษาความสมัครใจในวงศาคณะญาติแม่นหากฐานของความสุขในสังคมลาวอันนี้แม่นนิยามและตัวอย่างของคำว่าวงศาคณะญาติเวลาเขาว่าไว้ไว้นะดอกซ้อน
0: เจ้า
1: เขาจะออกเสียงเป็นวงศาคณะญาติ
0: แม่
1: แต่ว่าเวลาสะกดคำมันอย่าลืมโมเมนต์คณะเนาะเป็นคณะ
0: วงศาคณะญาติ
1: บัดนี้มาเทียบใส่กับคำว่าตระกูลตระกูลนี่เป็นคำนามจากเข้าคแม่เนาะที่แผงออกมาจากภาษาสันสกฤตภาษาสันสกฤตนั้นโคตระดีดอกซ้อนโคตระ

0: ร
1: เจ้า
0: เกี่ยวกับนามสกุลชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ศรีหรือห้าดเงาของครอบครัวใดหนึ่งตั้งตัวอย่างว่าเราภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาในสกุลนักปราชญ์ที่สืบทอดความรู้กันมาหลายเซนคนในตัวอย่างหนึ่งการเฮ็ดความดีบ่เพียงแต่เพื่อตนเองแต่ยังเพื่อรักษาชื่อเสียงของตระกูลอีกด้วยอีกตัวอย่างหนึ่งปื้มเล่มนี้ได้บันทึกประวัติความเป็นมาของตระกูลเก่าแก่ในเมืองหลวงพระบางสรุปแล้วเนาะทั้งสองคำนี้มีความหมายคือในต่างกันอาจารย์ขอสรุปย่อคืออันนี้ความหมายคือกันของสองคำนี้นี่มันคือถึงกลุ่มคนที่มีความผูกพันกันทางสายเลือดหรือเครือญาติที่สืบทอดกันมาอันนี้มีความหมายคือกันวันนี้ความหมายแตกต่างเนาะความหมายแตกต่างกันวงศาคณาญาตินี่มันเน้นที่การรวมตัวของญาติพี่น้องรวมเอาพี่น้องทุกสายเช่นลุงตาป้าหน้าอามาเต้าโฮมกันบางเชื่อก็ว่าไปเบิดคือว่าพี่น้องความซาดเนี่ยนะดอกซ้อน
1: เจ้า
0: พี่น้องความซาดเขาก็ว่าคือกันว่าเป็นวงสาคานญาติส่วนตระกูลหันเน้นเน้นทีสายการสืบเสื้อสายและสืบเสียงหมายถึงห้าดเงาที่สืบทอดจากบรรพบุรุษลงมามาเกี่ยวข้องกับน้ำสกุลหรือเกียรติศักดิ์ศรีของเสื้อสายนั่นนั่น
1: บน
0: ตัวอย่างประโยคเนาะบรรยากาศที่ยกตัวอย่างประโยคที่มีทั้งสองคำนี้วงศาคณาญาติทุกคนตามก็มาร่วมแสดงความยินดีอย่างพร้อมเพียงเพื่อรักษาเกียรติศักดิ์ศรีและสืบทอดชื่อเสียงอันดีงามของตระกูลไว้ให้มั่นคงเห็นป่ะซึ่งว่านี่ประโยคในประโยคนี้มีวงศาคณาญาติมันหมายถึงกลุ่มพี่น้องทั้งหมดที่มาเต้าโอนกันอยู่ในงานอันวันนี้ตระกูลท่านก็หมายถึงชื่อเสียงและห้าดเงาของครอบครัวที่ทุกคนพากันปกปักรักษาเป็นหมอดักซ้อนแล้ววันนี้มาสรุปโดยย่อวงศาคณาญาติแต่แมนพี่น้องทั้งหมดของเขาอาจจะเฉพาะว่าวงแคบแต่เป็นพี่น้องเสื้อสายลายรองหรือว่าวงกว้างทั่วประเทศเขาก็สามารถบอกว่าวงศาคณาญาติได้คือกันได้ดอกซ้อน
1: เจ้า
0: เห็นป่ะส่วนตระกูลท่านแมนเสื้อสายหรือน้ำสกุลของเขาเห็นป่ะอันนั้นอันนี้นะแมนความคือหรือความต่างของคำว่าวงศาคณาญาติและตระกูล
1: เสียงสั้นหรือเสียงยาวอาจารย์ตระกูลหรือตระกูล
0: ตระกูล
1: เสียงสั้น
0: เ
1: น
0: า
1: ะ
0: เวลาเป็นสะกดอยู่ในวจนานุกรมสบับมาตรฐานมันจะใส่คำว่าตระกูลแต่ว่าเวลาเว้ามันจะเก็บออกเสียงตระกูลบอกบางคนออกเสียงตระกูลตระกูลก็ได้ก็แบบเดียวกับนามสกุลเป็นมรดกสอด
1: เจ้าน
0: ามสกุลแต่ว่าเขาก็เพื่อนนามสกุลเนาะแต่ว่าตระกูลนี่บางเชื่อกาดนี่ผู้ออกเสียงยาวเป็นตระกูลเห็นป่ะก็ได้คือกันแต่ว่าคำมาตรฐานเลยเป็นตระกูล
1: ก็มีบนห่วมกันแต่ว่ากรณีไส้นี่ก็จะต่างกันวงศาคณาญาตินี่มีลักษณะรวมเนาะอาจารย์เนาะในเมื่อที่เฮาน่ะอยากจะไส้รวมก็ได้อยากจะไส้น่ะในวงแคบก็ได้คือกันแต่ว่าส่วนหลายนี่จุดเน้นก็จะเป็นลักษณะรวมคือพี่น้องห่วมชาตินี่เฮาก็เอิ้นวงศาคณาญาติแห่งชาติจังซี่นะก็บ่แม่นเสื้อสายลายรองแต่ว่าแม่นคนลาวคือกันห่วมชาติเผ่าพงพันธุ์เดียวกันก็สามารถใช้วงศาคณาญาติได้แต่ว่าตระกูลมันนี้จะมีลักษณะเฉพาะลงมาแม่นเว้าเรื่องเสื้อสายวงวานเกี่ยวกับนามสกุลไล่เสื้อถึงกันอันนี้นะอาจารย์เว้าเรื่องสายพี่สายน้องเป็นสำคัญอันนี้นะมันจะมีลักษณะกว้างและแคบในการใช้เนาะถามว่าเทนกันได้บ่อาจารย์
0: การก็ที่แทนกันบ่ได
1: ้เนาะจะบ่ได้แหละ
0: วงศาคณาญาติแห่งชาติเฮาสิว่าตระกูลแห่งชาติได้บ
1: ่ก็บ่ได้

0: แม่นแม่นมันจะมีกรณีไส้สะเพาะเพราะว่าวงศาคณะญาตินี่มันลักษณะกว้างหลายเด้อาจารย์เนาะเว้ารวมๆรวมๆจักแม่นพี่แม่นน้องเสื้อสายเดียวกันหรือบ่แม่นก็ตามที่มาร่วมชาติเดียวกันเป็นคนลาวคือกันน่ะนะก็ใส่เดี๋ยวนี้
1: คนลาวคือกันก็ใส่วงศาคณะญาติ
0: เจ้า
1: แต่ว่าลาว
0: คันแม่นพี่แม่นน้องกันเฮาก็สิไปว่าวงศาคณะญาติสิก็เป็นไก่โพดอันนี้ก็ได้เนาะก็บ่สามารถแทนกันได้ทุกกรณีหั่นน่ะมีรายการมีกรณีไส้สะเพาะเนาะคิดว่าคือสิได้แล้วบัดนี้คู่คำต่อไปอาจารย์ขาเสียกับขาเสยมันเป็นแนวใด
1: ขาเสียกับขาเสยเนาะ2คำนี้ก็แม่นกลุ่มคำศัพท์ที่เกิดจากการผสมระหว่างคำลาวเดิมและคำยืมจากต่างประเทศซึ่งมีความหมายและอารมณ์ของคำที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนคือในนี้ขาเสียนี่เป็นคำผสมลาวอังกฤษประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าขาขานี่ที่นี่หมายถึงควบข้างหรือว่าปลายเนาะเสียเป็นคำมาจากเข้าภาษาอังกฤษคำเดิมจะออกเสียงว่า cheer เนาะแล้วก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าเสียก็หมายถึงส่งเสียงให้กำลังใจเนาะบอกสั้นๆส่งเสียงให้กำลังใจคำว่าเสียเมื่อสองคำนี้ผสมประกันเป็นขาเสียก็หมายถึงผู้สนับสนุนให้กำลังใจแก่นักแข่งขันหรือว่าผู้ที่แสดงตัวตนอย่างชัดเจนเพื่อให้กำลังใจส่งเสียงยุ่งหนุนหรือช่วยเหลือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งด้วยความบริสุทธิ์ใจและเปิดเผยดังตัวอย่างว่าขาเสียทีมบานเป๊ะเมืองเขาท้ากันตีกองห้องเพลงย่างคึกคืนอยู่คานสนามเล็กตัวอย่างหนึ่งแล้วเป็นขาเสียที่ดีคอยให้กำลังใจมูเสมอบ่ว่าจะยามดีหรือยามอ้ายเล็กตัวอย่างสุดท้ายเวลามีการประกวดถ้าขาดขาเสียไปบรรยากาศก็จะม่วงเหงาเด็ดดอกซอน
0: แม่นแท้แม่นแท้
1: แต่ว่าเวลามีประกวดห้องเพลงบทประกวดนางงามหรือว่าการแข่งขันกีฬาถ้าว่าขาดขาเสียเป็นแนวใดมันก็สิม่วนบ่คึกคืนเนาะแม่นบ่ดอกซอนต้องมีขาเสียอันนี้แม่นความหมายของคำว่าขาเสียและตัวอย่างของการนำไส้คำว่าขาเสียนี่เนาะซึ่งว่าขาเสียมาเทียบไส้กับขาเสยมันสิแตกต่างจริงเลยขาเสยนี่เป็นคำผสมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าขาหมายถึงพวกข้างปลายเสยในคำว่าขาเสยนี่หมายถึงยั่วหลอกล่อเก็บให้เสือเมื่อสองคำนี้ผสมประกันเป็นขาเสยก็หมายถึงผู้ยั่วให้คนอื่นหลงเชื่อและเหตุตามถ้าว่าอธิบายให้แจ้งตื่นก็แมนผู้ที่เฮ็ดหน้าที่เป็นไส้ให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเช่นว่าเจ้ามือการพนันบอหรือว่าผู้ขายเครื่องบอโดยการตั้งติ๊กเฮ็ดเป็นคนนอกที่เข้าไปร่วมเพื่อยั่วให้คนอื่นหลงเชื่อและเฮ็ดตามนะดังตัวอย่างว่าอย่าไปหลงเชื่อการลิ้นการพนันอยู่แถมทางนั่นเด้อพวกที่ลิ้นได้ตลอดนั่นแม่นพวกขาเสยทั้งนั้นนั่นบ่ดอกซ่อน
0: เจ้า
1: เคยเห็นบ่
0: เจ้าเคย
1: อยู่ตามบุญวัดเนาะในสมัยอาจารย์ยังน้อยอาจารย์มักไปเบิ่งในเจ้าลิ้นไพ่3ใบนะมีแต่บัตรไพ่กัน3ใบแล้วก็เจ้าไปเฮ็ดอาจารย์ที่เบิ่งสังเกตก็มีผู้นึงเนี่ยใกล้ตลอดบัดนี้อันพวกมาเบิ่งน้ำกันเห็นแล้วก็ขึ้นใจน้ำก็ไปลงน้ำบัดไปลงแล้วเป็นยังไงได้บ่
0: บ่ได้
1: เสียเห็นบ่ในกรณีนี้คือว่าพวกเขาจะไปลงเสื่อการลิ้นการพนันแบบนี้เนาะอีกตัวอย่างหนึ่งลาวได้รับจ้างเป็นขาเสยไปนั่งกินข้าวอยู่ห้านที่อาก็เปิดใหม่เพื่อให้คนอื่นเห็นว่าห้านั้นมีแขกหลายเป็นบ่ดอกซ่อน
0: เจ้า
1: บางเทื่อ บางชาติมาเปิดใหม่นี่บ่ค่อยมีแขกเขามากินแล้วเฮ็ดแนวใดล่ะจึงสิมีแขกเขามากินก็ต้องที่ไปเอื้อนมูเอื้อนคูถือว่าเป็นขาเซยเด้เข้ามาเต็มห้างมันมีคนผ่านไปผ่านมาเขาบอกโอ้ห้างนี้คือที่แซ่บมาคนหลายนั่นก็เข้าไปเห็นป่ะในตัวอย่างนึงที่แล้วไปปัวน้ำหมอผีคนนั่นแล้วว่าแล้วมาโฆษณาว่าที่แท้ดีว่าบางทีเราอาจจะเป็นขาเซยในหมอผีก็เป็นได
0: ้
1: เห
0: ็
1: นป่ะ
0: ขาเซย
1: เคยเห็นบ่
0: การ
1: โฆษณาโฆษณาโดยเฉพาะอยู่ในงานต่างๆงานบุญน่ะ
0: เ
1: นาะหรือว่าลิ้นปิงโก้คือกัน
0: เจ้ามันคือกันกับคำว่าหน้ามาบ่อาจารย์คือกับคำว่าหน้ามาบ่ที่เราเคยใช้ในสังคมนี
1: ่หน้ามาก็ลักษณะคล้ายๆกันเพราะว่างานหน้ามานี่มันใช้ใส่เนาะใช้เขาสิบ่เว้าขาดเซย
0: ม
1: ีแต่เฮาใช้ใช้เขาจะใส่หน้ามาอันนะ
0: เจ้า
1: ก็มีความหมายอันเดียวกันบางคนก็บ่เคยได้ยินเอาว่าขาเซยมันยังเพราะว่าไปฟังแต่ขา
0: อือฮู้แต่หน้ามาบ่ฮู้ขาเซยบ่ฮู้ขาเซยแม่น
1: พบหน้ามา
0: อือ
1: ก็ได้สรุปความหมายแล้วว่าขาเซยและขาเสียและขาเซยนี่แม่นก็แม่นต่างกันเนาะแม่นบ่แต่ว่าก็มีความหมายคือกันอยู่คืออยู่กันอยู่บนใดอยู่บนว่าทั้งสองคำนี้ไส้เอื้อนกลุ่มคนหรือบุคคลที่มีส่วนร่วมในการยิ้วหมูหรือว่าสุกยิ้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นบทซ้อน
0: เจ้า
1: อันนี้มันจุดคือกันมันนี่จุดต่างกันขาเซียนมันถูกสนับสนุนอย่างเปิดเผยและบริสุทธิ์ใจเพื่อให้กำลังใจแต่ขาเซยแม่นผู้ที่เฮ็ดหน้าที่เป็นเอิ้นว่าคือน้องบ้านหน้ามา
0: เจ้า
1: หรือว่าใส่ซึกโดยการทำทาเฮ็ดเป็นคนนอกเข้าไปร่วมเพื่อยั่วหรือหลอกลวงให้คนอื่นหลงเชื่อเห็นป่ะเดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างประโยคที่มี2คำนี่เนาะในวงการพนันนั่นยากที่จะแยกออกว่าไผแม่นขาเสียที่มันรุ่นด้วยความมวลซื่อแท้และไผแม่นขาเซยที่เจ้ามือจ้างมาเพื่อหลอกยั่วให้คนวางเงินเดิมพันเห็นบอดซอนมีทั้งขาเสียขาเซยเด่นพวกกิจการพนันในวงการพนันนะ
0: เจ้าไม่แพ
1: ้พนันเงินขาเสียและขาเซยที่มีความหมายคือแนวนั้น
0: เป็น2คำที่มีความหมายแตกต่างกันได้เนาะอาจารย์เน
1: า
0: ะความหมายต่างกันอย่างขาดขั้นเลยใส่ในกรณีที่ต่างกันแต่ว่าทั้งขาเสียและขาเซยนี่สามารถรวมกรณีในการใส่ได้เนาะอาจารย์เน
1: า
0: ะในเหตุการณ์ใดหนึ่งนี่จะมีทั้งขาเสียและขาเซยเพื่อเฮ็ดให้ผู้เบิ่งผู้ชมหันมีความขึ้นใจคันเว้าเรื่องการพนันก็อยากเอาเบี้ยเอาเงินไปลงนําและอาจารย์แต่ที่จริงมันเป็นการวางแผนเป็นการวางแผนของเขาเจ้าฝ่ายกลุ่มกันข้ามหันไว้แล้วเล่นไปก็เสียเงินล่าๆบ่ได้นะอาจารย์
1: แน่บ่สู้ได้ดอก
0: เจ้า
1: เพราะว่าเขาเจ้าวางแผนกันคักแน
0: ่
1: ทั้งเจ้ามือแน่นอนเมื่อเจ้ามือและพระเจ้าก็มีขาเสยของเขาเจ้าเนาะ
0: เจ้าคิดว่าคือสิได้แล้วบัดนี้3คำเมืองฝายและสุลประธานอาจารย
1: ์คำว่าเมืองฝายและสุลประธานนี่มันกลุ่มคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการคุ้มครองน้ำเพื่อการกสิกรรมถึงว่าจะถือเอิ้นรวมกันว่าระบบเมืองฝายแต่ในทางวิชาการและโครงสร้างทางกายภาพมันมีความหมายเฉพาะคำศัพท์ของคำศัพท์แต่ละตัวเนาะดังมีรายละเอียดที่นี้เมืองเป็นคำลาวเดิมประเภทคำนามหมายถึงคลองน้ำหรือคลองน้ำที่ขุดขึ้นเพื่อทรงน้ำเข้าสู่เนื้อที่ทำการผลิตอธิบายละเอียดตื่นกับเมียนเมืองกับเมียนห้องน้ำที่ขุดขึ้นหรือว่าก่อสร้างด้วยเบตงก็ได้เพื่อเฮ็ดหน้าที่เป็นทางผ่านให้น้ำไหลจากฝายหรือแหล่งน้ำไปสู่ไห้นาตากะหรือว่าไห้นาหัวสวนดังตัวอย่างว่า พวกเขาต้องช่วยกันลอกเหมืองเพื่อบ่ให้ผักตกหรือขี้ตมไม่กีดขวางทางน้ำอีกตัวอย่างหนึ่งน้ำไหลแห้งดีตาบสายเหมืองที่ขุดป้อมภูลงมหาทุ่งนาตัวอย่างสุดท้ายผักบกเกิดเขียวงามอยู่แคมป์เหมืองซุ้มน้ำเขานาเป็นหม่อมเหมืองเหมืองกะเขามากว่าคล้องเหมืองนิดดอกซ้อน
0: โอ้แม่นแท้อาจารย์คล้องเหมือง
1: คล้องเหมืองเหรอเพราะว่าคล้องมันเหมืองไงเด็กมันเรียกเป็นกะว่าเหมืองแต่ไม่คล้องน้ำเป็นมากว่าติดแดนสองพยางเป็นคล้องเหมืองวันนี้มาเทียบใช้คำแบบฝายฝายเป็นคำเล่าดื่มประเภทคำน้ำหมายถึงสิ่งกีดขวางหรือคันกั้นน้ำที่สร้างขึ้นปิดกั้นลำน้ำเพื่อยกระดับน้ำไปสูงขึ้นอธิบายให้ละเอียดตื่มฝายแมนสิ่งก่อสร้างที่ใส่กั้นลำน้ำเป็นต้นบอกห้วยห้องคลองบึงที่สิเพื่อท่อน้ำไปสูงขึ้นจนสามารถไหลเข้าสู่ห้องคลองเหมืองนั่นแหละเพื่อส่งน้ำได้เห็นปะฝายเป็นจุดเริ่มต้นของระบบบอกง่ายๆต้องมีฝายซะก่อนเห็นไหมนี่เหมืองเนี่ยดอกซ้อน
0: เจ้า
1: วันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างคำว่าฝายตัวอย่างที่หนึ่งชาวบ้านพากันไปช่วยกันสร้างฝายกั้นน้ำห้วยเพื่อเก็บน้ำไว้ใส่ในฤดูแล้งตัวอย่างที่สองฝายแห่งนี้สร้างด้วยไม้และหินตามแบบภูมิปัญญาชาวบ้านอีกตัวอย่างหนึ่งระดับน้ำอยู่หน้าฝายสูงพอที่จะไหลเข้าสู่เนื้อที่นาของประชาชนได้อย่างทั่วถึงอันนี้เป็นความหมายของฝายและตัวอย่างเนาะมีฝายและจึงมีเหมืองในดอกซ้อนวันนี้ชลประทานนี่ชลประทานเป็นคำผสมประเภทคำนามจากเข้าบาลีประกอบด้วยคำว่าชละแปลว่าน้ำและก็แปลงเสียงเป็นคำลาวว่าสนเนาะสนสนมีความหมายถึงน้ำและคำว่าทานะเนาะปทานะแล้วแปลงเสียงเป็นคำราวว่าประทานประทานก็หมายถึงให้แจกยายนะเมื่อสองคำนี้สมาสเข้ากันเป็นชนละประทานก็หมายถึงการจัดสรรน้ำย่างเป็นระบบวิทยาศาสตร์อธิบายให้ละเอียดตื่มกับแมนชนละประทานแมนระบบการคุ้มครองน้ำในขอบเขตขอบเขตที่กว้างขวางและเป็นทางการมันรวมเอาทั้งฝายเหมืองอ่างเก็บน้ำและจักสูบน้ำเข้าเป็นระบบเดียวกันโดยใช้เทคนิควิชาการดังตัวอย่างว่ารัฐบาลได้ลงทุนก่อสร้างระบบชลประทานเพื่อช่วยให้ชาวนาเฮ็ดนาแสงได้ตัวอย่างที่สองพนักงานชลประทานกำลังวางแผนแจกยายนะแจกยายน้ำให้แจ้งเมื่อทีทำการผลิตในทั่วทุกแขวงตัวอย่างสุดท้ายโครงการชลประทานขนาดใหญ่ช่วยแก้ไขปัญหาภัยแห่งแรงในเขตพื้นที่ห่างไกลอันนี้เป็นความหมายและตัวอย่างของคำว่าชลประทานวันนี้อาจารย์จะมาสรุปความหมายคือและต่างระหว่างเหมืองฝายและชลประทานโดยย่อคืออย่างนี้ความหมายคือกันทั้ง3คำแม่นปงประกอบที่เฮ็ดเรียกรวมกันในระบบการจัดสรรและส่งน้ำจากแหล่งธรรมชาติเข้าสู่เนื้อที่ทำการผลิตกิจกรรมมันนี่เบิ่งความแตกต่างระหว่างความแตกต่างของ3คำนี้ฝายแม่นตัวคันกั้นน้ำเพื่อท่อนและยกระดับน้ำไปสูงขึ้นเหมืองเมนโฮมหรือคลองที่คุดขึ้นเพื่อเป็นทางผ่านให้น้ำไหลไปหาให้นา และชลประทานแม่นระบบการจัดการน้ำทั้งหมดที่รวมออกทั้งฝ่ายและเมืองเข้าร่วมกันอย่างเป็นวิทยาศาสตร์หรือว่าอย่างเป็นระบบมันนี่อาจารย์จะยกตัวอย่างประโยคที่มีทั้ง3คำนี้เนาะรัฐบาลได้ลงทุนสร้างระบบชลประทานที่ทันสมัยโดยการก่อสร้างฝายเบตงที่แน่นหนาแล้วส่งน้ำเข้าสู่สายเมืองให้ไหลไปทั่วทุกเนื้อที่นาของประชาชนมันมีสรุปโดยย่อสายแม่นตัวที่เฮ็ดให้น้ำสูงขึ้นเมืองแม่นห้องที่น้ำไหลผ่านชลประทานแม่นวิสาการจัดการน้ำ
0: คือว่าแจ้งแล้ว
1: 3คำมีความหมายคือในนี้แบบสอน
0: เจ้า3คำนี่ใจแยกมาแล้วมันต่างกันเมืองกับทางกับฝ่ายอีกอาจารย์
1: แน่แน
0: ่คันยังบ่ได้ฟังการซี้แจงนี่เมืองก็สิคือฝ่ายฝ่ายก็สิคือเมืองแต่ที่จริงมันต่างกันมีฝ่ายซะก่อนอาจารย์จะค่อยมีเมือง
1: แน
0: ่เพราะว่าฝ่ายนี่เป็นตัวกั้นน้ําให้สูงบัดนี้สูงขึ้นแล้วเฮ็ดหยังก็ต้องระบายน้ําออกแม่นบ่อาจารย
1: ์
0: เอาไปหาให้หานาไปหาหัวหาส่วนของประชาชนท่านโดยผ่านเมืองที่เป็นบนที่น้ำไหลผ่านเนาะส่วนชลประทานนี่จะมีระบบวิสาการที่คักแน่เนาะมีทางวิสาการเป็นการจัดสรรน้ำที่เป็นระบบรวมทั้งสองอันเลยทั้งเมืองทั้งฝ่าย
1: เนี่ยทั้งฝ่ายก็เป็นอยู่ในชลประทานนั่นแหละ
0: เจ้า
1: แต่ว่าชลประทานมึงมีฝ่ายบุ้งเมืองนี่ก็ถือว่าเป็นชลประทานบ่ได้ที่ตะกอน
0: แม่นๆฉะนั้นแล้วบ่คือกันมีรายการคำทั้ง3นี่ความหมายต่างเนาะต่างหากกันใช้ในกรณีต่างขั้นกรณีที่เฮานํามาซ่อนใส่กันเด้อาจารย์เป็นไดเมืองฝ่ายชลประทานหรือว่าอันน่ะเมืองฝ่ายนี่แหละที่เฮาใช
1: ้แม่นเมืองฝ่ายเพราะว่ามันใส่ซ่อนกันก็แสดงให้เห็นทั้งอันอันตัวคันกั้นน้ําหันกับคลองน้ําหันเนาะ
0: เจ้า
1: แต่ว่าฝ่ายที่ทั้งเมืองแล้วเว้าไปเว้าหมายก็ว่าสิเป็นคําซ่อนใส่กัน
0: เจ้าแต่ว่าใจแยกมาแล้วมันก็เฉพาะได้เนาะเมืองก็ตั้งหากฝ่ายก็ตั้งหากคันไปซี้ให้กันเบิ่งก็สิฮู้ว่าโอ้อันนี้มันเมืองอันนี้มันฝ่ายเนาะจะบ่คือกัน
1: แต่ว่าแม่นเฮาอันเว้าอันหมายว่าซ่อนไปกันในระบบเมืองฝ่ายมันก็แม่นระบบชลประทาน
0: แหละอือใช่มั้ยครับอันนั้นแม่นอันรวมที่รวมทั้ง2เนาะคิดว่าคือสิได้แล้วอาจารย์บัดนี้วาทศิลป์กับคาลมมันคือหรือมันต่างกันอยู่บ่ใด
1: วาทศิลป์กับคาลมคำว่าวาทศิลป์และคาลมนี่มันกลุ่มคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการปากเว้าถึงว่ามีความหมายใกล้เคียงกันในเรื่องการใช้ถ้อยคำเนาะแต่ในทางภาษาศาสตร์หรือว่าการนำใช้ตัวจริงมันมีความแตกต่างกันในเรื่องระดับของภาษาและจุดประสงค์รายละเอียดมีคืออย่างนี้วาทศิลป์เป็นคำผสมประเภทคำนามจากเข้าปาลีสันสกฤตประกอบด้วยคำว่าวาทะหมายถึงคำเว้าการเว้าวาทะวาทะนี่เป็นได้ทั้งปาลีและสันสกฤตส่วนศิลปะเนาะศิลปะนี่คือว่าเป็นคำจากเข้าสันสกฤตจากเข้าสันสกฤตแล้วพอมาย่อมาเป็นคำลาวพยางค์เดียวว่าศิลป์ซึ่งหมายถึงการถ่ายทอดความงามความคิดและอารมณ์จิตผ่านรูปการต่างๆเพื่อสร้างความประทับใจในแก่ผู้ชมหรือผู้ฟังเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นวาทศิลป์ก็หมายถึงศิลปะในการใช้ถ้อยคำเพื่อสื่อสารให้เกิดความประทับใจคำนี้นี่มันเน้นนักอยู่บอนว่าความงามของภาษาจริงป่ะ
0: จ้ะ
1: เน้นอยู่บอนความงามของภาษาและมารยาทในการเว้าอธิบายละเอียดตื่มวาทศิลป์ก็แมนการรู้จักเลือกใช้คำศัพท์ที่สุภาพอ่อนช้อนและมีพลังเพื่อโน้มน้าวจิตใจผู้ฟังที่ค่อยตามยานสางสังเห็นไหมดังตัวอย่างว่าท่านทูตมีวาทศิลป์ที่ ยอดเยี่ยมสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศได้เป็นอย่างดีเห็นบ่ถ้าว่าผู้ใดมีหน้าที่เป็นทูตเนาะทูตต้องมีวาทศิลป์โบธรรมดาเห็นบ่คือมันสามารถสร้างสายความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศเนาะสองประเทศหรือประเทศอื่นๆได้อย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนักปาฐกถานักปาฐกถาผู้นี้มีวาทศิลป์ในการเว้าปลุกระดมให้คนหันมาหักษาสิ่งแวดล้อมเห็นไหมและอีกตัวอย่างหนึ่งการเป็นพิธีกรที่ดีต้องฝึกฝนวาทศิลป์เพื่อให้ผู้ฟังผู้สึกเพลิดเพลินและบ่ฮู้สึกเบื่อหน่ายเป็นวัดดอกซ่อน
0: เจ้าแม่นแท
1: ้หมายความว่าต้องฝึกฝนวาทศิลป์นี้เห็นป่ะวาทศิลป์ก็ถือว่าศิลปะในการใต้ใส่คำเพื่อสื่อสารให้เกิดความประทับใจบัดนี้มาสมเทียบกับคำว่าคาลมคาลมนี่เป็นคำนามที่หมายถึงถ้อยคำที่สลาดรักแหลมมีไหวพริบหรือมีสั้นเซิงในการเว้าเพื่อเอาชนะหรือเฮ็ดให้หลงเชื่อมีบทดอกซ้อนคำนี้เน้นๆนักอยู่บนสั้นเซิงและไหวพริบซึ่งแม่นการใต้ถ้อยคำที่คล่องแคล่วแหลมคมแต่บางครั้งอาจมีเล่ห์เหลี่ยมอ้อมในดอกซ้อน
0: เจ้าแม่น
1: ๆเพื่อตอบโต้เพื่อความมวลซื่นหรือเพื่อให้บรรลุผลประโยชน์ใดหนึ่งดังตัวอย่างว่าอย่าไปหลงคาลมของพวกนายหน้าที่มาโฆษณาสวนเสือเกินความจริงเห็นบ่พวกนายหน้ามีคาลม
0: คาลมดีอาจารย์
1: หลงเสือคาลมของเขานี่แล้วแม่น
0: เสียเงิน
1: ได
0: ้เสียเงิน
1: เสียเงินแดวันนี้ตัวอย่างหนึ่งทนายความผู้นั้นมีคารมที่รักแหลมสามารถซักถามจนคู่ความหมายก็ว่าจนต่อรักฐานหมายก็ว่าบ่สามารถปฏิเสธได้นะเห็นป่ะก็แสดงว่าทนายความผู้นี้มีคารมที่รักแหลมเฮ็ดให้คู่ความหันหมายก็ว่าบ่สามารถปฏิเสธต่อหลักฐานที่เรายกขึ้นมาได้ในตัวอย่างหนึ่งแล้วเป็นคนมีคารมคมคายมักเว้าหยอกไงให้มู่หัวขวนอยู่เสมออันนี้ก็ใส่ก็เว้าคือกันเนาะเรามีคารมคมคายในตัวอย่างหนึ่ง บัดนี้พ่อแม่ได้มักสั่งสอนลูกเนาะโดยเฉพาะเป็นลูกสาวอย่าหลงคารมผู้บ่าวเห็นบ่ดอกซ้อน
0: แม่น
1: ๆบางเทื่อหมายความว่าคารมของผู้บ่าวนี่บางเทื่ออาจจะมีอันแนวซ่อนแฝงอยู่หั่น
0: แฝงด้วยเล่ห์เหลี่ยมเนาะอาจารย์เนาะ
1: มันลักษณะมีเล่ห์เหลี่ยมอยู่ในหั่นสรุปแล้ววาทศิลและคารมกับมีความคือและความต่างกันที่นี้ความหมายคือกันทั้งสองคำเกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถและสั้นเซิงในการใต้ถ้อยคำเพื่อการสื่อสารอันนี้มันความหมายคือกันของสองคำนี้และสองคำนี้มีความแตกต่างกันวาทศิลนี่มันเน้นใจบนศิลปะความงามและมารยาทในการเว้าแน่นการเลือกใต้คำศัพท์ที่สุภาพและมีพลังเพื่อโน้มน้าวจิตใจอย่างสางสรรส่วนคารมหันมันเน้นนักยุพรยุทธวิธีไว้ทิศและสั้นเซิงแน่นการใต้ถ้อยคำที่แหลมคมเพื่อตอบโต้หรือเฮ็ดให้ผู้อื่นหลงเสือเห็นบ่
0: เจ้า
1: ต่างกันบ่ดอกซ้อน
0: ต่างเพราะว่าคาล้มนี่ก็จะเนื่องไปบางกรณีเนื่องไปหาเบื้องความหมายลบเลยอาจารย
1: ์แมน
0: จะบอกคือวาทศิลป์วาทศิลป์นี่เน้นใส่เรื่องของศิลปะแล้วก็กระบอกแมนว่าหมดทุกคนจะมีวาทศิลป์ที่ดีได้แน่นี่นะน้องอาจารย
1: ์ต้อง
0: ม
1: ัน
0: ได้ผ่านการศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนอย่างคักแน่อันนี้นี่จะเป็นความหมายบวกห้อยส่วนห้อยเลยเนาะอาจารย์เนาะก
1: ็
0: จะบอกคือคาลมเลยคาลมนี่มันความสลัดลักแหลมผู้คือกับจังคือได้อาจารย์อันมีคาลมนี่ก็ได้นะคือผู้เบาจังซี่เนี่ย
1: เขาเขาลงคาลมไปแล้วแสดงถ้าว่าเขาลงคาลมมันแสดงว่าเขาลงเชื่อแล้ว
0: แมนบางเทื่อนี่พ่อค้าแม่ค้าจังซี่นะโอ้ลงเสื้อคาลมค่ะเจ้าโฆษณาคือจังว่าคักแท้คักว่าอ้าวบัดเอามาระบแมนโอ้ตกคาลมแล้วนี่ก็ได้เพราะว่านะนอกจากความสลัดลักแหลมแล้วหรือว่าสั้นเซิงในการใส่ถ้อยคำหรือคำเว้าพัดยังแฝงด้วยเลเหลี่ยมเนาะอาจารย์เนาะเลเหลี่ยมเพื่อจะเฮ็ดให้อ่ะนะผู้ที่ฟังหันหลงเสื้อสินะก็สิบ่คือกันได้นี่นะมีรายการนี้ใส่ในกรณีที่ต่างกันเนาะ
1: แต่บางเทื่อเฮาอาจจะใส่คาลมนี่มันอยู่เบื้องบวกนี่ก็ได้
0: เจ้า
1: เนาะเบื้องบวกอาจารย์จะยกตัวอย่างเนาะนักเว้าที่ดีบ่เพี้ยนแต่ต้องมีคาลมที่ลักแหลมในการตอบโต้เท่านั้นแต่ยังต้องมีวาทศิลป์ที่อ่อนโยนเพื่อสร้างความประทับใจที่แก่ผู้ฟังอีกด้วยเห็นบ่
0: เจ้า
1: แสดงว่าถ้าว่าเฮามีคาลมในเบื้องบวกและพร้อมทั้งมีวาทศิลป์ก็คือว่าสุดยอดของนักเว้า
0: แม่นแท้คาลมนี่จะเน้นเรื่องของการนำไส้ถ้อยคำที่สลัดลักแหลมหมายความว่ามีวิธีในการเว้าที่สลัดลักแหลมหรืออาจจะฮู้โต้ตอบจังซี่น่ะเนาะอาจารย์เนาะ
1: แม่น
0: อาจจะฮู้โต้ตอบหรือว่ากรรมจิตศาสตร์ของผู้ฟังนี่ได้ป่ะผู้ฟังนี่มักแนวใดได้อ่านใจออกอีกได้อาจารย์แล้วก็เว้าให้มันถูกใจอีกได้อันคาลมเพิ่นนี่นะจะไปแนวนั้นเนาะมีรายการคาดว่าถ้าศิลป์นี่จะเน้นใส่เรื่องของเน้นใส่ว่าศิลปะในการใส่ถ้อยคำนะให้เกิดความเน้นหนักเรื่องความงามของภาษาพี่เป็นสำคัญแล้วก็มารยาทความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตัวบ่คมเพิ่นย่อตัวนี่นะว่าถ้าศิลป์จะเน้นเป็นดังนั้นสั้น2คำนี้ก็บ่คือกันอาจารย์ตอบลงแล้วบ่คือกันเทนกันบ่ได้มีรายการเอ้ยใส่ในกรณีที่ต่างหากเนาะแต่ว่าคันไผมีทั้ง2คำนี่นะทั้งคาลมทั้งวาทศิลป์นี่สุดยอดนักเว้าเว้าไผฟังไผก็เชื่อแต่ว่ามันก็ต้องได้ผ่านการฝึกฝนผ่านประสบการณ์ในเนาะอาจารย์เนาะ
1: แม่น
0: อันว่าคันว่าเบื้องความหมายบวกใดมีได้กันเลยความหมายลบก็คือกันแหละอันคาลมไปตั้วผู้อื่นเก่งจังซี่นะแล้วก็สิฝึกเรื่อยๆเฮ็ดจนชำนาญเลยอาจารย์เอ้ยจังว่าจังได้แนวนั้นนะเนาะแนวนั้นเด้อมีรายการบัดนี้ครูคำสุดท้ายกระทัดหัดกับหัดกลุ่มเด้อาจารย
1: ์คำว่ากระทัดหัดและหัดกลุ่มเป็นกลุ่มคำวิเศษที่สื่อถึงความเป็นระเบียบและความพอดีถึงว่าจะมีคำว่าหัดเป็นส่วนประกอบคือกัดเนาะแต่ในทางภาษาศาสตร์และบริบทการนำไส้นี่แม่นมีจุดเน้นที่ต่างกันในด้านรูปลักษณะและเนื้อในคืออย่างนี้กระทัดหัดเป็นคำผสมประเภทคำวิเศษประกอบด้วยคำว่ากระทัดก็หมายถึงพอดีเหมาะสมแต่ว่าคำนี้เขาบอกสู่มากเบ้าเป็นโดดโดดกระทัดซื่อๆเนาะต้องมีคำอื่นมาผสมและหัดก็หมายถึงเก็บให้แน่นเก็บให้เข้าหูนะเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นกระทัดหัดก็หมายถึงสิ่งที่มีขนาดพอดีบ่ยุ่งเหยิงเบิ่งแล้วคล่องตัวกระทัดหัดนี่มันแน่นนักที่หูห่างหรือว่าความสั้นมักใส่กับสิ่งของที่มีขนาดน้อยแต่ใส่งานได้ดีหรือใส่กับสำนวนภาษาที่สั้นแต่ได้ใจความดังตัวอย่างว่าเราเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดกระทัดหัดเพื่อให้สะดวกในการพกพาไปเฮ็ดเวียก อย่างหนึ่งการเขียนบทสรุปควรใส่ภาษาที่กระทัดรัดเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ไวแม่นบ่ดอกซอน
0: เจ้าแมน
1: เวลาสรุปแล้วไปใส่ภาษาที่มีลักษณะฟุ้งเฟือยยืดยาวได้บ่ดอกซอน
0: ก็ยังสิได้เปะอีกเท่านึงอาจารย์ยังบ่เข้าใจ
1: แมนเพราะว่าสรุปนี่ก็ไม่ใส่ภาษาที่กระทัดรัดเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ไวนี่ตัวอย่างหนึ่งเงินหลังนี้ออกแบบได้กระทัดรัดดีมีเนื้อที่ใส่สอยครบถ้วนโดยบ่เปลืองเนื้อที่เห็นบ่อันนี้แม่นกระทัดรัดเนาะ หมายก็ว่าสิ่งที่มีขนาดก็ดีบ่ยุ่งเหยิงเบิ่งแล้วคล่องตัวอันนี้แม่นกระทัดรัดบัดนี้มาเทียบใส่คำว่าหักกุ้มหักกุ้มนี่เป็นคำผสมประเภทคำพิเศษประกอบด้วยคำว่าหักหมายถึงเด็ดให้แน่นและคำว่ากุ้มกุ้มในที่นี้หมายถึงว่ากำไว้คุ้มครองได้เมื่อสองคำนี้ผสมกันเป็นหักกุ้มก็หมายถึงมีการจัดสรรอย่างละเอียดบ่ให้มีซองวานหรือข้อบกพร่องหักกุ้มนี่เป็นคำที่แน่นหนักใส่ความละเอียดและความปลอดภัยมักใส่กับแผนการกฎหมายความคิดหรือการจัดตั้งที่มีการป้องกันข้อผิดพลาดไว้เป็นอย่างดีดังตัวอย่างว่าคณะกรรมการได้วางมาตรการที่หักกุ้มเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลตัวอย่างหนึ่งการสร้างสัญญาฉบับนี้ต้องมีเนื้อในที่หัดกลุ่มเพื่อบ่ให้เกิดการตีความผิดพลาดอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วเป็นคนมีระเบียบแบบแผนและเฮ็ดเรียกอย่างหัดกลุ่มเสมออันนี้เป็นความหมายของคำว่าหัดกลุ่มและตัวอย่างเนาะวันนี้อาจารย์จะมาสรุปความหมายคืออะไรต่างกันของกระทัดรัดและหัดกุ้มโดยย่อคืออย่างนี้ความหมายคือกันทั้งสองคำสื่อถึงความเป็นระเบียบความพอดีและการเฮ็ดให้แน่นหนาโดยบ่มีส่วนเกินมันมีความแตกต่างกระทัดรัดเน้นนักที่รูปห่างหรือขนาดหมายถึงสิ่งที่มีขนาดพอดีสั้นแต่ได้เกี่ยวความและมีความคล่องตัวส่วนหัดกลุ่มเน้นนักที่เนื้อในหรือคุณภาพหมายถึงการวางแผนหรือการจัดการที่ละเอียดรอบคอบบ่มให้มีซองวางหรือข้อผิดพลาดอันนี้เนี่ยความแตกต่างระหว่างกระทัดและหัดกลุ่มดอกซ้อนเห็นไห
0: มกระทัดหัดนี่เขาจะเน้นเรื่องของขนาดเนาะอาจารย์เนาะบ่เอาใหญ่หลายอาจจะขนาดที่พอดีว่าซั่นซะขนาดหรือว่ารูปห่าง
1: เจ้า
0: บ่ให้มันคุ้งให้มันพอดีเหมาะว่าซิซะเนาะอาจารย์เนาะกระทัดรัดแต่ว่าหัดกลุ่มนี่ก็แม่นก็เว้าเรื่องว่าน้อยคือกันขนาดที่แต่ว่าส่วนหลายจะเน้นใส่เรื่องของเนื้อในและคุณภาพเนาะอาจารย์เนาะ
1: แม่นคุณภาพ
0: บ่ร่วมกันบ่ร่วมกันเด้อาจารย์
1: วันร่วมกันกับหมายสื่อถึงความพอดี
0: ทั้งสองเลย
1: แน่นหนาด้วยบ่มีส่วนเกิน
0: อ
1: ่าอันนั้นมันคือกันอยู่บนนั้นส่วนต่างกันตัวอย่างคือเฮาคืออาจารย์ยกตัวอย่างเช่นว่าเราเป็นคนมีระเบียบแบบแผนและเฮ็ดเรียบอย่างหัดกลุ่มเสมอเฮาจะเอาอันนั้นกระทัดไปแทนหัดกลุ่มได้บ่
0: บ่ได
1: ้บ่ได้
0: เพราะว่ามันจุดเน้นมันบ่คือกันเด้เนาะอาจารย์เนาะ
1: หมายความว่าหัดกลุ่มมันจะเน้นแต่ทางด้านรูปห่างและขนาดเนาะแต่ว่าหัด
0: บ่กระทัดหัดอาจารย์
1: กระทัดมันเน้นไปรูปห่างและขนาดส่วนหัดกลุ่มมันทางด้านเนื้อในหรือว่าคุณภาพเห็นบ่มันจะต่างกันอยู่บนนั้นเวลาเว้าถึงการห่างสัญญาเนาะก็ต้องมีเนื้อในที่หัดกลุ่
0: ม
1: แ คำเบ้าคำบาอยู่นั่นต้องมีลักษณะกระทัดรัดเป็นบทอักษร
0: เจ้า
1: บ่ให้มันยาวบ่ให้มันลักษณะใส่คำฟุ้งเฟือยหลายนะ
0: บ่มีตรงตุยหลายนะเนาะอาจารย
1: ์
0: สั้นกระทัดรัดนี่เฮาจะเน้นใส่ลักษณะรูปธรรมหลายอาจารย์พอเบิ่งแล้วเห็นเลยว่าโอ้อันนี้นี่คอมพิวเตอร์หน่วยนี่นี่มันขนาดพอดีมือเนาะพอดีจับเนาะรูปห่างมันอ่ะนะน้อยเนาะบ่ใหญ่เนาะเบิ่งแล้วก็เห็นเลยแต่ว่าหัดกลุ่มนี่จะเน้นเรื่องของนามธรรมเพราะว่าต้องแม่นเนื้อในพุ่นนี่เว้าเรื่องเนื้อในเรื่องคุณภาพแท้มันก็มีลักษณะพอดีคือกันบ่มีส่วนเกินคือกันแต่ว่ามันบ่แทนกันได้แทนกันบ่ได้เด้มีหลายกัน
1: แม่นๆเพราะว่าหัดกลุ่มมันจะเว้าถึงความละเอียดละออความละเอียดอ้อพ่อบ่ให้มีซองวางแล้วก็บ่ให้มีข้อผิดพลาดอีกเด้ดอกดอนหัดกลุ่มนี่นะ
0: เจ้า
1: เห็นป่ะมันจะต่างหมายก็ว่ามันจะเน้นต่างกันเนาะคือดอกซ่อนเราถึงกระทั่งหัดส่วนหลายมันเน้นทางผู้ประทําเนาะส่วนหัดกลุ่มมันเน้นด้านน้ํามาทําอย่างสินะเห
0: ็
1: นป
0: ่
1: ะ
0: แม่นๆๆอันบนรวมกันก็หักมี
1: บัดนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างประโยคที่มีทั้ง2คํานี่เน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: การเขียนบทสรุปที่ดีควรใช้ภาษาที่กระทัดรัดเข้าใจง่ายแต่ต้องมีเนื้อในที่รัดกุมและครบถ้วนทุกประเด็นสำคัญเห็นป่ะตบซ้อนมันนี่เห็นภาพป่ะ
0: เจ้าเห็นภาพแล้ว
1: ได้ฟังตัวอย่างของประโยคนี้เนาะสรุปรวมแล้วกระทัดรัดกระแมนน้อยแต่ดีเห็นป่ะกระทัดรัดนี่นะน้อยแต่ดีเบาสั้นแต่หูเรื่องเบาสั้นเห็นเบาแบบประทัดรัดบ่บัดนี้ฮักกุมแน่นๆแล้วก็ฮอกด้านเด้เห็นบ่แน่นฮอกด้านตัวอย่างแผนการนี่มันคือว่าความคิดฮอกด้านความคิดที่ฮักฮักกุมก็สามารถเบาได
0: ้
1: ดังนั้นทั้งสองคำนี้จะมีบอนจุดที่คือกันและ
0: ต่างกัน
1: ต่างกัน
0: แทนกันก็บ่ได
1: ้ใช่แทนกันบ่ได
0: ้แม่นคืออาจารย์ยกนั่นแหละมีเนื้อในที่อันนะโอ้แต่ว่าคือเว้าเรื่องเนื้อในดิอาจารย์เนื้อในที่สั้นกระทัดรัดบัดนี้อีกอันนึงแม่นเนื้อในที่รัดกุม
1: เนื้อในมันเว้าถึงคุณภาพเด
0: ้
1: แต่ว่ามันมาเว้าว่าเนื้อในสั้นกระทัดรัดก็เว้าได้สั้นกระทัดรัดหมายความมันมีอันนั้นเอื้อนว่าประโยคบ่หลาย
0: เจ้าแม่นๆๆประโยคสั้น
1: กระทัด
0: เฮาอยากเน้นเรื่องอันการนําใส้คําอาจารย์เวลานั้นเนาะลักษณะรูปธรรมให้เห็นเลยว่าจาก2แถวเหลือแถวเดียวก็ได้เนื้อในคือกันแม่นการใส้อันนั้นเนื้อในที่กระทัดรัดอันนั้นเนาะแต่บัดเว้าเรื่องรัดกุมต้องได้อ่านต้องได้ทําความเข้าใจได้บัดนี้มันสิกวมบ่อนใดแดมันสิบ่มีข้อผิดพลาดบ่มีซองวางบ่มีบ่อนบกพร่องบ่สิเนาะอาจารย์
1: แม่นแม่นแหละถูกต้อง
0: เจ้าเป็น2คำที่มีความหมายรวมกันคาบเกี่ยวกันแต่ว่าใช้ในกรณีที่ต่างกันบ่สามารถแทนกันได้มีรายการเลยใช้ให้ถูกกรณีเนาะอาจารย์คิดว่าคือสิได้แล้วขอบใจอาจารย์หลายๆฮะจะพบกันอีกท่านึงเป็นวันพุธโชคดีเด้ออาจารย์
1: เจ้าโชคดี
0: เจ้าอีกท่านึงแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนำนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์อาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพที่เข้าร่วมสนทนาในรายการมื้อนี้อธิบายและชี้แจงอย่างละเอียดโอ้เว้าเรื่องคำศัพท์ภาษาลาวนี่มีรายการเลยฟังเบิ่งก็คือง่ายนะบัดเอาคักๆมามันก็บ่ง่ายปานใดได้เนาะการใช้ตัวจริงก็ได้นี่แหละคันว่าเว้าเรื่องใจแยกนะมันก็สิเห็นอันละเอียดเป็นข้อปีกย่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หลายๆอันนั่นน่ะมีรายการเนาะและเสียให้เฮาเข้าใจแจ้งขึ้นโดยเฉพาะแม่นกรณีในการนำใช้คือคันเฮาฟังคำศัพท์แบบผิวเผินเฮาก็สิคิดว่าโอ้การใช้นี่ก็สิคือกันแล้วเพราะว่าบางเทื่อก็เห็นใช้ซ่อนกันมันเป็นคำเดียวนะแต่บัดใจแยกมาแล้วมีรายการก็สิเห็นทั้งบอนที่คือกันรวมกันแล้วก็บอนที่ต่างกันเมื่อเห็นบอนต่างก็สิคิดพ่อได้บัดนี้โอ้ยกขึ้นกรณีนี้ก็ใส่ได้กรณีนี้ใส่บ่ได้ยกตัวอย่างหลายเท่าใดก็ยิ่งเห็นให้เฮาเข้าใจแจ้งขึ้นในกรณีของการใส่ความคือก็เห็นหลายขึ้นความต่างก็เห็นหลายขึ้นในรายการเนาะ สั้นก็คิดว่าเป็นการดีที่อาจารย์ได้เข้าร่วมสนทนาในรายการอาทิตย์นึง3มื้อวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เพื่อให้เฮาหั่นได้มีความรู้มีความเข้าใจคิดว่าบ่หลายก็น้อยนะมีรายการเนาะบ่หลายก็น้อยฟังมื้อละเล็กละน้อยไปแนวนี้นี่ฟังเรื่อยๆโอ้มันก็สิเข้าใจดีขึ้นดีขึ้นก็เก่งขึ้นเก่งขึ้นในการจำใช้คำศัพท์ภาษาลาวนี่ก็ได้ถ้าหากว่ามีรายการมีคำศัพท์ใดที่มีความคล่องใจในการใช้เนาะดอกซอนก็ยินดีเป็นสื่อกลางให้เพิ่นมีรายการทุกท่านมีรายการก็อาจจะบ่ได้ล้มกับอาจารย์แสงฟ้าแต่ว่าดอกซอนก็ยินดีเป็นสื่อกลางให้คำศัพท์ใดที่มีรายการส่งให้เป็นตัวแทนของมีรายการสอบถามให้เนาะเพื่อให้อาจารย์ได้ใจแยกให้มีความละเอียดเติมส่งข้อความให้ดอกซ่อนทาง WhatsApp เด้อที่หมายเลข020-5986-4685อีกท่านหนึ่ง020-5986-4685และพวกเราจึงกลับมาพบกันอีกมื้ออื่นเนาะวันอังคารและพฤหัสนี้ดอกซ่อนมาพบกับมีรายการนำเสนอคำศัพท์ภาษาลาวเป็นบทค้นคว้าของนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์สับเปลี่ยนกับอาจารย์แสงฟ้าเข้าร่วมสนทนาในรายการมื้ออื่นพบกันใหม่เนาะเวลาที่เหลือจากทางรายการก็น้อยเดียวให้ท่านได้ฟังเพียงอัดท้ายรายการขอบใจทุกท่านสละเวลาอันมีค่าให้เกียรติจักให้เกียรติติดตามรับฟังรับชมรายการของพวกเราด้วยดีเสมอมาอวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีตลอดไปมื้ออื่นพวกเราพบกันใหม่สบายดี

0: เฮาทางป่าแต้เศร้าจนค่ำในที่สุดก็สำเร็จอาทิตย์หน้าเฮาพากันมาจุเลยเนาะ
1: ยังได้แม่มันพวกเฮายังต้องได้ทางแล้วป้องกันไฟอ้อมหอบเนื้อที่ให้เนื้อที่สวนของพวกเฮาก่อนและอนามัยกิ่งไม้ใบไม้แห้งที่พาให้เป็นเสื้อเพิงในเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ลามป่า
0: จุแล้วนะมันบ่เป็นหยังดอก
1: เฮ็ดแนวนั้นบ่ได้เจ้าน้อยเกิดไฟไหม้ลามป่าเฮาสิถูกปรับใหม่และใส่โทษนักได้เห็นบ่ปีผ่านมานี่มีประชาชนหลายคนถูกจับปรับใหม่และใส่โทษหลายคนได้ที่จูดให้จูดสวนแบบซาซายเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายย่างมหาศาล
0: เออแม่นได้เนาะพี่กายนี่ครอบครัวลุงเฮาก็เกือบถูกจับย้อนจูดป่าแบบซาซายยังคล้ายแต่ชาวบ้านมาซวยมอดไฟทันบ่ซั่นละลามไปใส่ป่าป้องกันและป่าผลิตของบ้าน
1: นั่นแล้วแนวมักง่ายนะสุดท้ายก็กลายเป็นโทษฉะนั้นก่อนจะจูดให้จูดสวนเฮาควรมีสติเพื่อบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าได
0: ้คันสั้นอาทิตย์หน้าเฮามาถางแล้วป้องกันไฟและอนามัยกิ่งไม้หญ้าใบไม้แห้งออกรอบให้และสวนเฮาก่อนแล้วจึงค่อยจูดเนาะ
1: แม่นๆ มันบ่เสียเวลาหลายดอกค่อยเฮ็ดค่อยไปมันหักสิแล้ว
0: ดีๆๆเฮ็ดจังซี่ล่ะพวกเฮาจึงจะปลอดภัยป่าไม้ก็จะบ่ถูกทำลายความเสียหายก็จะบ่มี
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจูดป่าซาซายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด
3: ตุ๋นคู่โบวาตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
4: ้โอ
3: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
4: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
4: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
4: โอ
3: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
4: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
3: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
4: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: หมากโนนิมีสารอาหารสำคัญต่อห้างกายมนุษย์หลายกว่า200ชนิดโนนิเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมักไม้ชนิดเดียวกันหมากโนนิมีสารอาหารอยู่2ชนิดแต่หมากไม้ชนิดอื่นบ่มีสารโปรเซโรนินและเซโรนินสามารถปิ้นปั่วเซลล์ที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวโนนิมีมาดนนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าหมากโนนิเป็นดอกกรจึงเป็นหมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปีโนนิพบได้ในเขตอาเซียออสเตรเลียแอฟริกาและอเมริกาแต่แหล่งปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะอยู่เกาะตาฮิติโนนิจัดเป็นพืชเขตฮ้อนเมื่อก่อนบ่ทันมีห้องหมอและยาผู้คนนิยมใช้หมากโนนิในการปิ้นปั่วพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลโปรเซโรนินแม่นหยังโปรเซโรนินแม่นสารตั้งต้นของเซโรนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงรักษาซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนรั่วเบาหวานบาดแผลและอื่นๆหลุดฝ้ากะห้อยผิวหน้าพร้อมทั้งให้ความสุ่มสื่นพร้อมนั้นโนนิยังสามารถป้องกันพยาธิ NCD หรือพยาธิบ่ติดต่อซ้ำเหือเช่น เบาหวานความดันโรคเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคมะเร็งโรคปอดโรคอ้วนซึ่งปัจจุบันมีประชากรทั่วโลกเป็นพยาธินี้ถึง75ส่วนห้อยโดยเห็นได้ถึงคุณประโยชน์มหาศาลของมากโนนิกลุ่มบริษัท BSY Health Industry Group จำกัดได้รับการสร้างตั้งขึ้นในปี2006อยู่รัฐฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นวิสาหกิจเทคโนโลยีชีวภาพแบบกลุ่มที่ร่วมเอาการค้นคว้าพัฒนาการผลิตการขายเข้าเป็นหนึ่งเดียวเป็นกลุ่มบริษัทแบบครบวงจรที่มีนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ดำเนินธุรกิจสุขภาพและความงามทั่วโลกได้สร้างตั้งบริษัทใน13ประเทศจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลายกว่า40ประเทศโดยใช้แบรนด์สุขภาพโนนิเป็นแกนกลางพวกเฮามีผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่สกัดจากหมากโนนิเซนสเปรย์โนนิเอนไซม์ยาถูแคลเฟรชแอนด์ไวท์เทนนิ่งแซมพูโนนิแบล็คแฮร์เมจิกยาขี้ผึ้งโนนิครีมทาตาต้านห้อยแฮวเอนไซม์หมากไหมโนนิสุดความงาม BSY เซรั่มฟื้นฟูไว้หนุ่มและอื่นๆอีกซึ่งให้คุณประโยชน์เห็นให้สุขภาพของทุกๆท่านมีความสมบูรณ์และแข็งแรง
6: นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY Group จำกัดผู้เดียวโทรและกดแอป02054495449 02054495449

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีท่านผู้ชมที่รับชมทางไลฟ์ Facebook ลาว National Radio ต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาแห่งกมลคมสื่นจากทางรายการอาทิตย์อัสดงเริ่มแต่เวลา 18:00 นตอนนี้ไปจนถึง 19:00 นเด้อออกอากาศกันสดๆเลยให้มีรายการได้ติดตามรับฟังและก็รับชมบ่ว่าจะผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz หรือว่าติดตามทางไลฟ์สดLaw National Radio ทางเพจ Facebook หรือว่าติดตามทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la พบกันมื้อนี้เป็นวันจันทร์แล้วเนาะรายการของเฮาก็มีจนฮอดวันพฤหัสวันจันทร์หาวันพฤหัสเนาะ 18:00-19:00 ในตอนบ่ายๆในตอนค่ำๆบ่แม่นบ่ายเลย 18:00 แล้วบ่ายแล้วเนาะในตอนกำลังกลับบ้านกับ2ผู้ลางคนก็ดีเลิกจากเวียกจากงานเพิ่นว่าเมื่อ4ค่ำๆแน่รถจังบ่หลายว่าซั่นแม่นความเพิ่นได้อภิญญาเลิกจัดรายการก็19:00 นเนาะเมื่อบ้านเนี่ยโอ้ยนูทางแลนค่อยไปค่อยมานับถือกฎระเบียบจราจรจะซวยลุดพรอุบัติเหตุเด้อท่านผู้ฟังเอาใจใส่เรื่องการค่อยไปค่อยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันถ้าว่าเฮาเฝ้าเฮาฟังมันก็จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมามีสติกันไว้เนาะมีสติถ้าว่าเฮามีสติอยู่ตลอดนี้อุบัติเหตุจะบ่เกิดขึ้นเอาเดี๋ยวความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการอาทิตย์อาสดง0305787052 0305787052อยากโอ้อยากลมผ่านทางรายการขอพรทางหน้าไม้อยากจะขอฟังเพลงฟังลำแบบลูกทงบ้านนากิ้งกังกันเข้ามาได้เลยเด้ออภิญญาพร้อมและก็เทคนิคเพิ่นก็บอกว่าพร้อมแล้วมีรายการโทรมาสิเปิดให้ฟังโลดเพลงได้มี เป็นความมนต์ความซื่นผ่อนคลายความอิดความเมื่อยให้กับท่านผู้ฟังเบิดสู่ผู้สิวคนแวตลาดแน่ผู้ลางคนก็ดีชื่อยังเมื่อกินแรงเนาะว่าซั่นเด้อเอาได้ต้มไก่แซ่บๆได้ลาบงัวขั่วไก่แซ่บๆก็อย่าลืมเอิ้นโคซกเด้ออาหารการกินในตอนค่ำๆจังซี่มีโอกาสคบหน้าคบตากับครอบครัวลูกเต้าลานเลนกินข้าวห้อมพากินปลาห้อมตอนโอ้ยมันแซ่บมันมีความสุขตัวตามวิธีชีวิตของคนลาวของพวกเราขอบใจบริษัทไอรัดดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆมาบอกมากล่าวกับมีรายการได้ซื้อไปส้มไส้เพื่อเบิ่งแยงสุขภาพบ่จะเป็นภายนอกหรือภายในมีครบทุกผลิตภัณฑ์ที่เบิ่งแยงสุขภาพของทานให้แข็งแหงเริ่มจากภายนอกก็คือสบู่โนนินะสบู่โนนิช่วยให้ผิวพรรณของท่านสะอาดสุ่มซื่นมีน้ำมีนวลนานเท่านานแก่ว่าซั่นซะใส่ได้ทั้งเด็กน้อยทั้งผู้ใหญ่บ่มีผลข้างเคียงนอกนั้นก็ยังมียาทูแค้ว BSY Fresh and Whitening ช่วยให้ท่านยิ้มด้วยความมั่นใจแข้วขาวปากสะอาดบ่เป็นบาดบ่เป็นแผลลดอาการห้อนในบ่เป็นแข้วแมงลดอาการอักเสบต่างๆเนาะสวยทานได้เด้ออย่าลืมยาทูแค้ว BSY Fresh and Whitening สวยทานได้เอาถ้าว่ายังบ่อันน่ะท่านได้สมใส่ก็แม่นอย่าลืมเอาไปสมใส่ก็แล้วกันเนาะนอกนั้นยังมียาสระผมดำยาสระผมดำแบบธรรมชาติแบบธรรมชาติแล้วที่ให้ทานอันน่ะในผมของท่านดำเงางามแบบธรรมชาติช่วยบำรุงหากผมบำรุงหนังหัวให้ในผมเกิดใหม่เดี๋ยวนี้สิบ่เป็นคนผมล่นเนาะสำคัญแม่นเส้นผมแข็งแรงช่วยปลูกผมให้ในผมดำแบบธรรมชาติเลยพิเศษพระเอกของทั้งรายการของพวกเราก็คือโนนิเอนไซม์ที่ท่านเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าว่าท่านได้ฟังทางวิทยุอย่างเดียวก็สิได้ยินแต่เสียงแต่ว่าโนนิเอนไซม์หรือว่าโนนิฟรุสเนาะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ว่าทั้งบริษัทไอราดาลาวพร้อมที่จะมอบให้กับท่านเพื่อไปเบิ่งแยงสุขภาพหรือว่าโนนิฟรุตเนาะเอนไซม์ธรรมชาติจากหมากยอโนนิแปลว่าหมากยอช่วยหยังช่วยต้านอนุมูลอิสระเสริมภูมิต้านทานแห่งร่างกายแข็งแห้งซ่อมแซมเซลล์ที่ถูกทำลายให้กลับมาแข็งแห้งคืนบำรุงสมองกระตุ้นการเฮ็ดเวียกของสมรรถภาพร่างกายปรับปรุงการเฮ็ดเวียกของระบบลำไส้ช่วยในระบบการย่อยอาหารเด้พลังคนท้องอืดท้องเฟ้อกินแล้วอาหารบ่ย่อยจังซี่โนนิเอนไซม์ช่วยได้เด้อและก็ควบคุมความดันเลือดไขมันเลือดระดับน้ำตาลในเลือดบรรเทาอาการเจ็บปวดต่างๆเฮ็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับผู้ใดจอยอยากตุ้ยผู้ใดว่าข่อยก็บ่อยากตุ้ยแหละบาลางเทื่อมันหลุดมาตรฐานนี่ต้องได้เพิ่มได้นะผู้ฟังบ่แม่นว่าจอยล่ะสิดีตุ้ยล่ะสิดีอันไหนก็ต้องพอดีพองามโนนิเอนไซม์คู่กับ
ยาฟอกเลือดเนาะสุภัทโอสถนี่นี่นี่นี่กินคู่กันกับโนนีเอนไซม์เลยกินก่อนอาหาร30นาทีนะก่อนอาหาร30นาทีเศร้าแรงจะเฮ็ดให้เลือดของท่านสะอาดนะให้เลือดสะอาดแล้วก็ผู้ที่มักเมื่อยง่ายห่างกายอ่อนเพลียมักวินหัวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเมื่อยเด้ว่าซั่นบ่สดบ่ซื่อนี่นะสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเลือดเฮาบ่สะอาดเลือดมันเหนียวเฮาดื่มน้ำน้อยบ่อีหยังต่างๆอันนี้สำคัญเด้อต้องได้เบิ่งสมุนไพร3ทวีปจากทวีปอาเซียนแอฟริกาและก็ทวีปยุโรปรวมพลังกันช่วยฟอกเลือดของท่านให้สะอาดนะถ้าเลือดสะอาดเป็นจังไดสุขภาพก็แข็งแรงเนาะสุภัทโอสถนี้จะช่วยเฮ็ดให้เลือดของท่านไหลเวียนสะดวกครับสารพิษในเลือดลดอาการเมื่อยสะสมมาโด

เนี่ยนะกำจัดไปได้เลยกับก็คือโนนีเอนไซม์คู่กับสุภัทโอสถเนาะที่อันน่ะท่านผู้ชมเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ลองแนะนำนะแนะนำของแนะนำท่านลองกินลองเบิ่งเนาะกินต่อเนื่อง 3-6 เดือนถ้าพ้องว่าผิวของท่านจะขาวใสออกมาแบบธรรมชาติขาวใสบ่แม่นว่ายาตัวนี้จะไปให้ผิวขาวเนาะก็คือเลือดลมของเฮาเดินแมนแลนสะดวกในร่างกายแล้วสุขภาพเฮาก็ดีขึ้นน่ะผิวพรรณก็ซ้อใสเนาะ บ่ฟ้าเสื้อพี่นาเสื้อนะเพียงแต่ท่านต้องได้ลองด้วยตัวท่านเองนะเบิ่งแยงสุขภาพมันเป็นปัญหาสำคัญถ้าว่าเฮาเจ็บเฮาป่วยล่ะไปหาแพทย์หาหมอถ้าว่าบ่อยากเจ็บอยากป่วยเด้หรือว่านานป่วยบ่ทันฮอดยามก็ให้มันป่วยจังซี่ก็ต้องได้เบิ่งแยงบำรุงตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปปรึกษาปัญหาสุขภาพและก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายกับทางบริษัทไอราด้าลาวโทรไปตอนนี้เลย020-8856-5599 54495449ให้บริการเกี่ยวปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของท่านตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆบ่ซื้อบ่หาบ่ว่ากันโทรไปปรึกษาโอ้เป็นอันนั้นได้สิเอาหยังมาบำรุงบ่ก็ว่านําเพิ่นโลดบ่เป็นหยังเนาะบ่ซื้อบ่หาบ่ว่ากันเพียงแต่ท่านโทรไปปรึกษาเนาะพวกเฮาพร้อมให้คําปรึกษาถ้าว่าท่านสั่งซื้อเฮาบริการส่งให้ฮอดเฮือนทันทีและก็ต้องการเป็นตัวแทนจําหน่ายพวกเฮาก็มีรายละเอียดให้กับทุกๆท่านเนาะอย่าลืม8856-5599แล้วก็5449-5449โทรปรึกษาปัญหาสุขภาพแต่ว่าอยากฟังเพลงโอลมกันหน้าไม้หลังไม้โทรมาได้030-5787-052เอาบอกว่าลายยายห่างภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนลาวของอาจารย์บุญเกิดหนูห่วงมวนๆให้มีรายการได้รับฟังกันจักน้อยจังโอจังลมกันต่อ

0: พ้นบ่ไหวแล้วเด้อนั่งก็เจ็บยังก็ปวดซึมซ่าเลือดออกทุกเทื่อหมอบอกว่าลิดสะดวงทวารหนักและบ่เพียงแต่เท่านั้นยังมีลิดสะดวงดังนําอีกโอ้ยเนาะหายใจก็บ่ลงเจ็บหัวทุกมือเลย
1: เอื้อยค่อยเคยเป็นอยู่ในสภาพแบบเจ้านี่ล่ะแต่ตอนนี้อาการที่ว่าเป็นนักๆจักว่าหายไปทางใดสิ่งที่ช่วยเอื้อยค่อยนี่เด้ตัวนี้เอนไซม์พลังจากหมากไม้มาสะจันแต่กี้แต่ก่อนบ่มีห้องหมอบ่มียา 2,000 กว่าปีมาแล้วคนบูฮานิยมเอาหมากโน่นนี่มารักษาแทนยาและปัจจุบันวงการแพทย์ทันสมัยนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยได้เอามาพัฒนากลายเป็นโน่นนี่เอนไซม์
0: หือโน่นนี่เอนไซม์โน่นนี่เอนไซม์เฮ็ดเวียกจังได
1: ๋โน่นนี่เอนไซม์สกัดจากธรรมชาติช่วยเฮ็ดให้ระบบเลือดไหลเวียนดีลดอาการบวมและอักเสบส่วนเหตุให้ลิดสะดวงทวารหนักยุบตัวไว้บ่ต้องผ่าตัดและเฮ็ดให้โพรงดังโล่งหายใจสะดวกห่างไกลฟื้นฟูจากข้างในแบบธรรมชาติ
0: โอ้ถ้าเป็นแนวนั้นข้อยบ่รอค่อยแล้วข้อยจะลองใส่โนนี่เอนไซม์คนซั่นน่ะ
1: โนนี่เอนไซม์พลังมหัศจรรย์จากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูห่างกายจากพยาธิที่หลายคนคิดว่าบ่สามารถรักษาได้นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY Group จำกัดผู้เดียวโทรและ WhatsApp 020-5449-5449 020-5449-5449
2: อย่าลืม5449-5449นะหรือว่า8856-5599ก็เช่นเดียวกันเด้อท่านผู้ฟังสามารถโทรปรึกษาปัญหาสุขภาพว่าโอ้เจ็บออดๆแดดๆมันเป็นจังได๋สิหาหยังมาบำรุงหนอว่าซั่น บ่ต้องไปถามหายาถามหาแนวบำรุงเนาะร่างกายของคนเฮานี่สำคัญเด้ถ้าว่าขาดสารอาหารบำรุงเป็นหยังจังขาดย้อนเฮากินอาหารบ่ครบ5หมวดนะและก็อื่นๆบ่ว่าแต่5หมวดอันอื่นที่มันเพราะว่าแต่ละหมวดเนี่ยเฮาก็สิบ่ได้กินเต็มที่แม่นบ่ท่านผู้ฟังกินแนวละเล็กละน้อยมันสิบ่เพียงพอเท่าที่ร่างกายต้องการในแต่ละมื้อดังนั้นต้องได้บำรุงเป็นอาหารเสริมว่าซั่นซะโดยเฉพาะโนนี่เอนไซม์ของพวกเฮาที่พระเอกทางรายการของพวกเฮาเลยโนนี่เอนไซม์แล้วก็ยังมียาฟอกเลือดสุภัทโอสถเนาะท่านผู้ฟังกําลังเคลิ้นว่าคลายดีเพราะว่าทุกคนหันมาเบิ่งแยงสุขภาพตนเองหลายขึ้นหักตนเองหลายขึ้นออกกําลังกายสม่ําเสมอเคียงคู่กันนั้นก็ต้องเสริมอาหารที่มีคุณค่าให้กับร่างกายสร้างภูมิต้านทานคือท่านผู้ชมเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้อยู่ในอนาลายสดนี่เนาะนี่อภินันยกให้เบิ่งนี่ถ้าว่าผู้ใดฟังแต่วิทยุก็สิบ่เห็นผู้ใดติดตามทางไลฟ์ Facebook ออกอากาศสดๆนี่ก็สิเห็นเลยเนาะผลิตภัณฑ์ของพวกเฮานี่เป็นจังซี่เนาะกินคู่กันเนาะระวังยาฟอกเลือดสุภัทโอสถเคียงคู่กับโนนีเอนไซม์จะช่วยเฮ็ดให้เลือดของท่านสะอาดและก็ไหลเวียนได้ดีกำจัดสารต่อต้านสารต้านอนุมูลอิสระเนาะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเพราะว่าพวกอนุมูลอิสระนี่มันก่อห้อยอยู่ตามเส้นเลือดของคนเฮาอันนี้อภินาถามหมอมาเฮียพ้อยเนาะถามด็อกเตอร์มาว่าพวกนี้จะไปช่วยกำจัดสารอนุมูลอิสระที่มันก่อห้อยตามเส้นเลือดของเฮาเฮ็ดให้เลือดกำจัดสารพิษอยู่ในเส้นเลือดได้เส้นเดียวกันสิ่งที่มันเปื้อนสะสมมาสิ่งที่เฮากินยุกกินยาบ่อย่างมันสะสมมาจังซี่มันจะสวยล้างออกเนาะเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนสะดวกเลือดสะอาดถ้าว่าเลือดไหลเวียนไปล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้สะดวกสบายจังซี่เฮาก็สิสุขภาพแข็งแรงเนาะกำจัดสารพิษในเลือดลดอาการเมื่อยสะสมผู้บางคนนี่ตื่นเช้ามาโอ้ยเมื่อยเด้ว่าซั่นมันหักต่างๆดอกผู้ใดเคยเป็นฮู้จักเนาะเวลามันเมื่อยมันเมื่อยแนวใดอิดเมื่อยโดยที่บ่ฮู้สาเหตุนั่นเด้นั่นก็คืออีกสาเหตุหนึ่งก็คือเลือดของเฮาเหนียวดื่มน้ําน้อยจังซี่เรียกว่าเลือดบ่สะอาดเฮ็ดให้เฮาเมื่อยอิดเมื่อยเฮ็ดหยังน้อยนึงก็บ่มีแรงแล้วว่าซั่นซะเฮ็ดให้ยานี้จะช่วยบํารุงให้ร่างกายของเฮากลับมาแข็งแรงนะเริ่มเบิ่งแยงตนเองตั้งแต่มื้อนี้เด้อท่านผู้ฟังแล้วจะบ่เสียใจในมื้อหน้าแนะนําให้ทุกท่านนําใช้กินอย่างต่อเนื่องเคียงคู่กับอันน่ะโนนี่เอนไซม์เนาะ3-5-6เดือนนะเป็นอย่างจังกินจังซั่นโทรไปปรึกษากับทางบริษัทไอลาดาลาวบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ฟรีเนาะละล่าเลยตลอด24ชั่วโมง8856 5599และก็5449 5449ตลอด24ชั่วโมงเป็นจังได๋ม่วนบ่เสียงเพลงที่ทางรายการของเฮาเปิดให้ฟังเพลงหนึ่งแล้วเว้าหลายแน่อยากให้ทุกคนได้มีสุขภาพแข็งแรงเนาะเพลงนี่โอ้ยฟังยามใดก็ได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังอีกจักหน่อยเนาะเปิดให้ฟังอีกภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนลาวว่าซั่นของอาจารย์บุญเกิดหนูห่วงฝากตอนมีรายการห่วยคนเฮาไปอยู่ไสคนลาวนี่มีข้าวเหนียวมีเสียงแคนมีแจ่วปลาแดกมันคักตัวนั้นตัวเนาะอยู่มุมใดของโลกก็บ่ลืมฮับฮ้องว่าทุกคนจื้ออาหารบ้านแม่ได้แม่นบ่เกินกับรายการของพวกเฮาเช่นเดียวกันฮอดมงแล้วก็ลบลาวตาวขึ้นมาอยู่ซ้ายก็วางเวียกวางงานโลดนําเอาสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆจากทางบริษัทไอลาดาลาวยังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์เนาะทางบริษัทของพวกเฮาถ้าท่านต้องการอยากจะซื้อไปรักษาสุขภาพหรือเป็นตัวแทนจําหน่ายจังซี่ก็แม่นติดต่อได้เพิ่นมีคะแนนสะสมให้พร้อมเนาะบ่แม่นว่ากินแล้วสิเสียเงินล่าได้เพิ่นมีคะแนนสะสมให้ก็มีของรางวัลให้บอกเพิ่นโลดว่าฮู้จักรายการอาทิตย์อัสดงจากวิทยุแห่งชาติ FM 103.7เมกะเฮิร์ตหรือว่าติดตามไลฟ์สดทางเพจ Lao National Radio จังซี่บอกเพิ่นจะมีส่วนลดพิเศษให้กับท่านผู้ฟังตื่มเอาไปฟังสิ่งที่น่าสนใจเป็นสปอตโฆษณาอีก1สปอตจังกลับมาอบรมกันจักหน่อย
3: สบายดีช่วงนี้ไปเฮ็ดหยังมาเจ้าคือยิ้มสดใสแท
4: ้ฮ่าๆๆก็ใส่ยาทูเคียว BSY Face and Whitening Me Day
3: โอ้โตที่มีโนนีเอนไซม์หันวะ
4: แม่นแล้วโนนีเอนไซม์ช่วยฟื้นฟูเซลล์ในซองปากช่วยให้เหือกแข็งแรงแข็วสะอาดลมหายใจสดชื่น
3: แล้วได้ยินว่ามีผง8081อีกแม่นบ่
4: แม่นแล้วผง8081เป็นสารสกัดที่ผ่านการวิจัยจากมหาวิทยาลัยซั่นน้ำของจีนที่ช่วยสมานบาดแผลในซองปากและหยุดยั้งเชื้อแบคทีเรียได้หลายขึ้นอีกได
3: ้โอ้ฟังแล้วฮู้สุดๆยอดเลยแล้วเปลี่ยนใจว่างเด้แม่นหยัง
4: เป็นสมุนไพรจีนระดับชาติเลยได้ที่ช่วยระบายความร้อนขับสารพิษลดอาการเจ็บปวดบวมในซองปาก
3: ว้าว3สารสกัดธรรมชาติรวมกันแบบนี้แขวเฮาต้องสะอาดเหือกแข็งแฮงแน่นอน
4: แม่นแล้วสดชื่นมั่นใจทุกลมหายใจต้องยาทูแขวเฟรชแอนด์ไวท์เทนนิ่งยาทูแขวสมุนไพรพิเศษจาก BSY
3: BSY Fresh and Whitening ยิ่งใส่ยิ่งมั่นใจยิ้มได้ทุกมื
5: ้อนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY Group จำกัดผู้เดียวโทรและ WhatsApp 020-5449-5449 020-5449-5449
2: อ้าวฟาวซื้อมาใส่กันซะตัวยาทูแค้ว BSY Fresh and Whitening ช่วยให้ลมหายใจหอมสดชื่นปากสะอาดบ่เป็นแค้วแมงเหือกบวมพวกนี้ปัญหากินปากสิเบิดไปยามมื้อเช้ามาสองผัวเมียเว้าใส่กันก็บ่ได้ว่าซั่นเป็นหยังโอ้ยกินปากบักแฮงถ้าว่าท่านใส่ BSY Fresh and Whitening แล้วมื้อเช้ามากินลมหายใจยังหอมอยู่ได้เนาะลองเบิ่งผู้ที่มีปัญหาเหือกบวมแข้วแมงหรือว่าเป็นห้อในเป็นตุ่มเป็นโพงจังซี่น่ะเนาะกินอาหารก่อนนอนแล้วบ่ได้ถูแข้วนี่โอ้อันตรายได้กินต้องถูแข้วก่อนนอนเด้อใส่ยาถูแข้วที่ว่ามานี่ฮะพ้องว่าสุขภาพปากและแคลของท่านจะแข็งแฮงเวลาไปเว้าน้ำมูนี่นะป๊าโทรพลังคนเนี่ยมูงวกหน้านี่ก็งวกน้ำยันมูบ่ได้ยินว่าซั่นมูแล้วงวกนี่ย้อนหยังย้อนปากเหม็นว่าซั่นเด้โอ้ยเฮ็ดให้เฮายิ้มก็บ่มั่นใจสิเว้าน้ำไผก็บ่มั่นใจจักเสียแนวใดแคลมันโกนมีเศษอาหารอยู่ในมันก็เน่ามันมีกลิ่นปากว่าซั่นซาบ่อยากอธิบายละเอียดถือว่าท่านใส่ยาทูแคล BSY Fresh and Whitening แล้วท่านจะมั่นใจทุกอย่างเลยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพปากและแคลซึ่งอภิญญาก็ใส่เป็นประจำเส้นเดียวกันเนาะใส่แล้วมันรู้สึกว่ามันสะอาดมั่นใจฮะนะรู้สึกบ่เวลาเฮาใส่แล้วมันคือบางอย่างเนาะมันคือเฮาบ่ได้ถูแคลนี่นะถูแล้วนะแต่ว่าใส่ยาทูแคลตัวนี้แล้วเฮ็ดให้เฮามั่นใจขึ้นเวลาไปเว้าน้ําผู้น้ําคนเฮาก็รู้สึกว่ามั่นใจขึ้นฝากให้กับทุกท่านซื้อมาสมใส่เด้อมีแจกมีแถมกันโทรไปสอบถามรายละเอียดกันได้020-8856-5599แล้วก็5449-5449อย่าลืมบอกเพิ่นว่าอภิญญาบอกว่าสิ เพื่อยังเพื่อสิได้ส่วนลดเพิ่มเติมเดี๋ยวเพิ่นสิได้ไปส่งให้ฮอดเทื่อนเติมอีกเนาะจากทางรายการอาทิตย์อัสดงเอามวลซื่นมอบให้ทั้งเทคนิคเขาเปิดเป็นเสียงเพลงจากทางรายการมอบให้มีรายการได้ครับฟังมวนๆจังหน่อยจังโอ้ลมกันตื่ม

0: อาหารสำคัญต่อห้างกายมนุษย์หลายกว่า200สนิดโนนิเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของหมากไม้สนิทเดียวกันหมากโนนิมีสารอาหารอยู่2สนิดแต่หมากไม้สนิทอื่นบ่มีสารโปรเซโรนินและเซโรนินสามารถปิ้นปั่วเซลล์ที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวโนนิมีมาดนนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าหมากโนนิเป็นดอกก่อนจึงเป็นหมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปีโนนิพบได้ในเขตอาเซียนออสเตรเลียแอฟริกาและอเมริกาแต่แหล่งปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่สุดแมนอยู่เขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะอยู่เกาะตาฮิติโนนิจัดเป็นพืชเขตฮ้อนเมื่อก่อนบ่ทันมีห้องหมอและยาผู้คนนิยมใช้หมากโนนิในการปิ้นปั่วพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลโปรเซโรนินแม่นหยังโปรเซโรนินแม่นสารตั้งต้นของเซโรนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงรักษาซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเนี่ยของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนรั่วเบาหวานบาดแผลและอื่นๆหลุดฝ้ากะห้อยผิวหน้าพร้อมทั้งให้ความสมสื่นพร้อมนั้นโนนิยังสามารถป้องกันพยาธิ NCD หรือพยาธิบอดติดต่อซ้ำเหื้อเส้นเบาหวานความดันโรคเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคมะเร็งโรคปอดโรคอ้วนซึ่งปัจจุบันมีประชากรทั่วโลกเป็นพยาธินี้ถึง75ส่วนห้อยโดยเห็นได้ถึงคุณประโยชน์มหาศาลของหมากโนนิกลุ่มบริษัท BSY Health Industry Group จำกัดได้รับการสร้างตั้งขึ้นในปี2006อยู่รัฐฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นวิสาหกิจเทคโนโลยีชีวภาพแบบกลุ่มที่ร่วมเอาการค้นคว้าพัฒนาการผลิตการขายเข้าเป็นหนึ่งเดียวเป็นกลุ่มบริษัทแบบครบวงจรที่มีนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ดำเนินธุรกิจสุขภาพและความงามทั่วโลกได้สร้างตั้งบริษัทใน13ประเทศจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลายกว่า40ประเทศโดยใช้แบรนด์สุขภาพโนนิเป็นแกนกลางพวกเฮามีผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่สกัดจากหมากโนนิเซนสเปรย์โนนิเอนไซม์ยาถูแคลเฟรชแอนด์ไวท์เทนนิ่งแซมพูโนนิแบล็คแฮร์เมจิกยาขี้ผึ้งโนนิครีมทาตาต้านห้อยแฮลเอนไซม์หมากไม้โนนิสุดความงาม BSY เซรั่มฟื้นฟูไว้หนุ่มและอื่นๆอีกซึ่งให้คุณประโยชน์เห็นให้สุขภาพของทุกๆทานมีความสมบูรณ์และแข็งแรง
1: นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY กรุ๊ปจำกัดผู้เดียวโทรและกดแอป020-5449-5449
2: 5449มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกใส่ตามที่ตนเองต้องการอย่าลืมแชมพูสระผม Blackham Magic Noni นะสระผมดำแบบธรรมชาติก็เลยเฮ็ดให้ผมแข็งแรงครับผมแข็งแรงหนังหัวเซลล์ในหนังหัวแข็งแรงผมก็สิป้งคืนมาเพิ่นว่าดำแบบธรรมชาติอย่าลืมยาสระผมดำBlack Hair Magic เนาะโนนิ Black Hair Magic นะติดต่อนำบริษัทไอลาด้าลาวของพวกเขาได้แต่สิ่งที่เป็นพระเอกจากทางรายการของเขาอยากแนะนำให้ทุกคนเบิ่งแยงสุขภาพก็คือภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่ในปัจจุบันนี้ก็คืออย่าฟอกเลือดสุภัทโอสถคู่กับโนนิเอนไซม์กินคู่กัน 3-6 เดือนเนาะท่านผู้ฟังแนะนำเลยราคากับบ่แพงเนาะสอบถามรายละเอียดได้ตื่มกับทางบริษัทไอลาด้าลาวได้เนาะว่ามันแพงบ่คุ้มค่ากับเงินที่ท่านเสียไปและก็เบิ่งแยงสุขภาพหรือบ่อันนี้ครับพ้องว่าบ่แพงแน่นอนเพราะว่าทางบริษัทพวกเราเน้นอยากให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่นำพวกเราไปเดินโดนเรื่องการเบิ่งแยงรักษาสุขภาพแม่นบ่ท่านผู้ฟังเนาะโนนิเอนไซม์ก็มีสรรพคุณช่วยให้ปรับความสมดุลในร่างกายและก็กำจัดสารพิษในร่างกายเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงสร้างภูมิต้านทานเนาะและก็ปรับสมรรถภาพของร่างกายเนาะเฮ็ดให้ ลำไส้เฮ็ดเวียกดีกินข้าวแซ่บนอนรับเฮ็ดให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นจังซี่แหละป้องกันเซลล์มะเร็งป้องกันแบคทีเรียและก็ต้านการอักเสบต่างๆนี่มันดีแล้วเด้มื้อนี้มากินคู่กับสุภัทโอสถนี้ช่วยฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดสะอาดเลือดบ่เหนียวเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีไปล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้ดีและก็สุขภาพเฮาก็แข็งแรงแม่นบ่ท่านผู้ฟังอิดเมื่อยง่ายถ้าว่าเลือดเฮาเหนียวตื่นเช้ามาบ่ดื่มน้ำจังซี่นะผู้บางคนอยากให้สุขภาพแข็งแรงอยากให้เลือดไหลเวียนสะดวกอีกนอกจากสิ่งบำรุงแล้วก็ยังมีน้ำดื่มเป็นสิ่งที่สำคัญดื่มน้ำเท่าที่ความอยากของท่านอย่าว่าแต่1จอกเลยในตื่นนอนนะดื่มเท่าที่ท่านต้องการได้นะจนอิ่มมาแหละแล้วก็มันจะขับถ่ายได้สะดวกเนาะอันใดก็จะไปอาศัยแต่ยุคแต่ยาอย่างต่างๆเฮาก็ต้องเบิ่งแยงสุขภาพนําเบิ่งแยงแนวใดออกกําลังกายให้สม่ําเสมอดื่มน้ําให้เพียงพอที่ร่างกายต้องการในแต่ละมื้อกินอาหารที่เป็นประโยชน์ให้ครบ6หมวดจังซี่เด้แล้วสุขภาพจะแข็งแรงถ้ายังบ่เพียงพอในอาหารที่เฮากินท่านสารอาหารจะบ่เพียงพอสิบำรุงเข้าไปกับโนนิเอนไซม์เฮ็ดให้สุขภาพของท่านสมบูรณ์แน่นอนคู่กับยาฟอกเลือดสุภัทโอสถจังสิกินเข้าไปเนาะก่อนอาหาร30นาทีหรือว่ามีวิธีอื่นๆนั้นโทรไปปรึกษากับบริษัทไอลาดาลาวจำกัดได้เนาะไอลาดาลาวจำกัดพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านตลอด24ชั่วโมงและก็บ่มีค่าใช้จ่ายใดๆบ่ซื้อบ่หาบ่ว่ากันเพียงแต่ท่านโทรไปหาปรึกษาอยากจะนำใส่ผลิตภัณฑ์หรืออยากเป็นตัวแทนจำหน่าย02-0-8856-5599และก็ยังมี5449-5449 2เบอร์นี้คู่ใจของท่านอย่าลืมเบิ่งแยงสุขภาพเริ่มแต่มื้อนี้ให้ท่านแข็งแรงตลอดไปนะเอาอีกจักหนึ่งเสียงเพลงก่อนเนาะก่อนจะมานะลำลากันอีกจักหน่อย

าทางรายการนี่ยับมอมาแล้วเพลงคิดฮอดบ้านเฮายังบ่จบซ้ำเอาก็บ่เป็นหยังจักหน่อยจังฟังต่อเนาะเพิ่นว่ายามค่อยคำลงแรงจังซี่คิดฮอดตอนไล่งัวเข้าแรงเด้ว่าซั่นบ่ว่ายามแรงยามฝนคำๆจังซี่ไล่งัวเข้าแรงก็ดังไฟให้งัวพร้อมกันหิ้นกันยุงกันเลือกเลี้ยงสัตว์ขับมามันเป็นตาสะอ่อนได้คิดฮอดภาพเก่าๆแม่นบ่จากบ้านจากเมืองไปก็มีแต่พ่อแต่แม่อ้ายเอ้ยน้องเบิ่งงัวเบิ่งควายอยู่บ้านมันก็คิดฮอดอันนี้เป็นวิถีชีวิตของคนลาวเฮาแม่นบ่เกื่อนกับอาทิตย์อัสดงของพวกเฮาก็เวลายังเหลือน้อยแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยกับท่านผู้ฟังเรื่องการเบิ่งแยงสุขภาพรักษาสุขภาพและก็เฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงจะเบิ่งแยงแนวใดต้องมีแนวเสริมมีแนวเพิ่มเติมเข้าไปในร่างกายในสารอาหารโดยเฉพาะสารอาหารที่มันบ่ครบถ้วนที่เฮากินไปแต่ละมื้อนี่บ่เพียงพอต่อร่างกายต้องการสมมุติว่าธาตุเล็กบ่เพียงพอสังกะสีบ่เพียงพอหรือว่าโปรตีนบ่เพียงพอจังซี่เฮาก็สามารถเสริมเข้าไปได้แม่นบ่ผู้บางคนเบิดมื้อก็บ่กินข้าวบ่กินอาหารก็มีอดอาหารก็มีดังนั้นร่างกายมันก็ขาดไปอันใดอันหนึ่งแม่นบ่อันนี้อย่าลืมกับโนนิเอนไซม์จากหมากยอนั่นเองท่านผู้ฟังรับรองว่าร่างกายของท่านจะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและก็ยังมีสุพัฒน์โอสถเป็นยาฟอกเลือดเนาะเฮ็ดให้เลือดสะอาดกำจัดสารพิษในเลือดและก็สารมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้เลือดเวียนไหลสะดวกไหลเวียนไปรอเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายสะดวกแล้วร่างกายก็จะแข็งแรงนั่นเองเนาะบ่มีสิ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกายอย่าลืมกินต่อเนื่องกัน 3-6 เดือนเคียงคู่กับโนนิเอนไซม์กินก่อนอาหาร30นาทีโทรไปปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทางบริษัทไอลาดาลาวได้เด้อ020-8856-5599และก็5449-5449เวลารายการสิเบิดแล้วจะให้ท่านได้ฟังอีก1เสียงเพลงเบิดเพลงเบิดเวลาพิญญาลาไปก่อนขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังรายการอาทิตย์อัสดงทุกท่านสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้รัฐบาลยังมีบางเวียกจำนวนหนึ่งที่ยังเป็นสิ่งท้าทายจะต้องได้สืบตัวปรับปรุงแก้ไขประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์เยี่ยมยามโครงการขยายน้ำประปาจีเนโมกองปศุพันธุ์ทางบทค้นคว้าภายใต้หัวข้อแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการค้าไซเดนของลาวปี2026-2035เครือข่ายรถไฟฟ้าของจีนห้องหับผู้โดยสารได้หลายกว่า24,800,000คนในระยะวันผักยาววันกำมะกวนสากลกูบาประนามสหรัฐอเมริกาที่ข่มขู่จะใส่กำลังทหารต่อกูบาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: วันที่27เมษายนผ่านมานี้ที่บูไนดารุสลามในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีอาเซียน EU ครั้งที่25ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับและพบปะเหตุเวียกกับท่านโยเซฟเซรอนรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐโอติสเพื่อปรึกษาหารือและหัดแน่นสายพัวพันมิตรภาพระหว่าง2ประเทศในการพบปะครั้งนี้สองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพันธุ์พันธมิตรภาพและการความมือที่ดีงามระหว่างลาวและโอติสที่มีมาอย่างแน่นแฟ้นนับตั้งแต่ได้สั่งตั้งสายพันธุ์พันธ์การทูตร่วมกันในวันที่1กันยายน1967สองประเทศได้รักษาและเสริมขยายการความมืออย่างต่อเนื่องเป็นต้นได้มีการติดต่อพัวพันธ์แลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามซึ่งกันและกันอย่างเป็นปกติสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีสากลมีการร่วมมือในหลายด้านเป็นต้นแม่นด้านเศรษฐกิจและการค้าสาธารณสุขการศึกษาพลังงานเกษตรกรรมและป่าไม้โยธาธิการและขนส่งอื่นๆพิเศษในปี2017ที่จะมาถึงนี้2ฝ่ายจะร่วมกันเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสร้างตั้งสายพัวพันการทูตพร้อมนี้2ฝ่ายยังเห็นดีร่วมกันที่จะสืบต่อเสริมขยายการพัวพันและการร่วมมือ2ฝ่ายให้นับมือนับได้รับการพัฒนาและมีมากผลยิ่งขึ้นในต่อหน้าโดยเฉพาะการร่วมมือในของเขตต่างๆผ่านการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของคณะผู้แทนสุขโยการร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการศึกษาพลังงานสะอาดการหันเป็นดิจิตอลและเบียกงานการเก็บกู้ระเบิดเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงของลาวในโอกาสนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารได้ต่างหน้าให้รัฐบาลและประชาชนลาวแสดงความขอบใจต่อฝ่ายโอติสที่ได้ให้การช่วยเหลืออันล้ำค่าแก่ลาวในระยะผ่านมาซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและเน้นหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนจากสากลในระยะที่ลาวกำลังก้าวเกียมหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาในระหว่างปี2006-2009ที่สำคัญท่านรองนายกรัฐมนตรีได้ต่างนายรัฐบาลลาวเสื้อเซิร์นฝ่ายโอติสเข้าร่วมกองประชุมรัฐภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานที่จะจัดขึ้นอยู่นครหลวงเวียงจันทน์พร้อมทั้งได้ให้เกียรติมอบจดหมายเชิญอย่างเป็นทางการให้แก่ฝ่ายโอติสในโอกาสนี้ด้วยในตอนท้ายสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเกี่ยวกับการร่วมมืออาเซียนสหภาพเอโรปสภาพการพักพื้นและสากลที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน
0: เดือนเมษายนผ่านมาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานต่างๆของรัฐบาลยังมีบางเวียกจำนวนหนึ่งที่ยังเป็นสิ่งท้าทายและข้อคงค้างบางด้านจะต้องได้สืบตัวปรับปรุงแก้ไขให้มีการหันเปลี่ยนดีขึ้นกว่าเก่าในโอกาสแถลงข่าวโตสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนเมษายน2026จัดขึ้นเมื่อบุเดนมานีที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านคำภาพิมมาโซนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าในระยะผ่านมารัฐบาลได้แก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อทางด้านสังคมการลงทุนของรัฐการช่วยเหลือชาวเกษตรกรการคุ้มครองการขุดค้นเหตุธาตุการคุ้มครองกวดกาการบริการขนส่งโดยสารการรักษาความสะอาดจบงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยในตัวเมืองการสนองไฟฟ้าและน้ำประปาการพัฒนาปรับปรุงโครงรางพื้นฐานเส้นทางการคุ้มครองและแก้ไขปัญหาข่าวบิดเบือนผ่านสื่อสังคมออนไลน์การเคารพระเบียบกฎหมายและอื่น
2: ๆเคียงคู่กับผลสำเร็จดังกล่าวก็ยังมีเวียกงานจำนวนหนึ่งที่จะต้องได้สืบต่อปรับปรุงแก้ไขให้มีการหันเปลี่ยนดีขึ้นกว่าเก่าเป็นต้นการแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อทางด้านสังคมการลงทุนของรัฐการช่วยเหลือชาวเกษตรกรการคุ้มครองการขุดค้นแร่ธาตุการคุ้มครองกวดกาการบริการขนส่งโดยสารการรักษาความสะอาดจบงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยในตัวเมืองการสนองไฟฟ้าและน้ำประปา การพัฒนาปรับปรุงโครงร่างพื้นฐานเส้นทางการคุ้มครองและแก้ไขปัญหาข้าวบิดเบือนผ่านสื่อสังคมออนไลน์การเคารพระเบียบกฎหมายและอื่น
0: ท่านคำภาพิมมาโซนให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับทิศทางเพลนเวียกจุดสุ่มประจำเดือนพฤษภานี้ในกองประชุมได้ซีนำคะแนนการท้องถิ่นและภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่บรรดาเวียกงานสำคัญในด้านต่างๆโดยเฉพาะสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงชนรอบด้านกักเกียมบรรดาเนื้อในที่จะนำเข้ารายงานต่อกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12โดยเฉพาะห้างมติว่าด้วยการพัฒนาส่วนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเป็นวาระแห่งชาติสุ่มใส่ปฏิบัติมาตรการสูงยุ่งส่งเสริมการผลิตสินค้าทดแทนการนำเข้าประสานสมทบกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและองค์การปกครองท้องถิ่นปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและเร่งค้นคว้าออกใบตาดินให้บรรลุตามแผนการส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้าสืบต่อจะตั้งปฏิบัติคำสั่งฉบับเลขที่06ทับนยว่าด้วยการติดตามกฎกาและแก้ไขปัญหาแห่คำตกโคนหินและทรายตามบรรดาสายน้ำห้องห้วยและการคุ้มครองการขุดค้นแห่ธาตุต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศและอื่น
1: ๆวันที่29เมษายนผ่านมานี้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมโดยแม่นกรมอุตุนิยมและอุตสาหกรรมได้จัดกองประชุมระดับชาติครั้งที่1ที่นครหลวงจันทน์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมทางด้านเวียกงานแผ่นดินไหวเพื่อจะตั้งปฏิบัติอยู่แล้วให้เกียรติเป็นประธานร่วมโดยทานจันทเนศบรพารองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมทานบักโคเดอร์เบอร์คานอฟหัวหน้าองค์การประสานงานองค์การสหประชาชาติประจำลาวทานมาร์โคโทสคาโนเรียวเนตาหัวหน้าองค์การประจำภาคพื้นอาเซียนและแปซิฟิกเข้าร่วมพันทางออนไลน์และดร.ยานฮุยรองหัวหน้าองค์การศูนย์เครือข่ายแผ่นดินไหวแห่งประเทศจีนพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมจุดประสงค์ของกองประชุมแม่นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานแผ่นดินไหวให้กว้างขวางสู่สังคมโดยเฉพาะการติดตามการวิเคราะห์และการแจ้งเตือนภัยให้ทันเวลาลาวมีความเสี่ยงในการเกิดแผ่นดินไหวที่บ่สามารถคาดคะเนได้ล่วงหน้ายิ่งตามสถิตินับแต่ปี1990ถึงปัจจุบันลาวได้เกิดแผ่นดินไหวแล้วหลายกว่า 1,060 ครั้งในนั้นเหตุการณ์ที่รุนแรงแม่นอยู่เมืองหงสาแขวงสิงห์บุรีในปี2019และเมืองยอดอูแขวงพงศลีในปี2021เฉพาะแต่เดือนมังกร5เดือนเมษายนผ่านมานี้ได้เกิดแผ่นดินไหวอยู่ลาวแล้ว23ครั้งโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือและนครหลวงจันทน์ผ่านการร่วมมือกับรัฐบาลจีนนับแต่ปี2008เป็นต้นมาลาวสามารถสั่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารแผ่นดินไหวแห่งชาติและติดตั้งสถานีติดตามแบบระบบออโตเมติกได้22แห่งในทั่วประเทศพร้อมทั้งพัฒนาด้านเทคนิคในกองประชุมยังได้นำเสนอแถลงการสากลเกี่ยวกับการสร้างตั้งวันแผ่นดินไหวสากลซึ่งตรงกับวันที่29เมษายนเพื่อระลึกถึงผู้ประสบข้อให้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่การรับมือภัยพิบัติในตอนท้ายของกองประชุมบรรดาผู้เข้าร่วมได้มีการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันเพื่อวางแผนบริมสิทธิ์ระดับชาติทั้งระยะสั้นและระยะยาวเป้าหมายแม่นเพื่อหันเวียกงานแผ่นดินไหวไปสู่ระบบที่ทันสมัยว่องไวและสามารถตอบสนองข้อมูลให้แก่สังคมเพื่อลดพ้นความเสี่ยงและผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในอนาคต
0: วันที่29มิถุนายนผ่านมานี้ท่านศิริราชธงศิลป์ทองเพ็งประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยคณะประกอบมีหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์หัวหน้าแผนกการนครหลวงเวียงจันทน์หัวหน้าองค์การส่งเสริมและคุ้มครองลงทุนนครหลวงเวียงจันทน์ประธานคณะกรรมการปกครองเมืองศรีสัตนาคเมืองหาดไซฟองผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจน้ำประปานครหลวงเวียงจันทน์และคะแนนการเกี่ยวข้องได้เยี่ยมยามสุขยู่โครงการก่อสร้างขยายโรงงานผลิตน้ำประปาจีเนโมและระบบสายโทรของนครหลวงเวียงจันทน์ตั้งอยู่โรงงานน้ำประปาจีเนโมบ้านไสสว่างเมืองศรีสัตนาคนครหลวงเวียงจันทน์โดยการต้นหับและหับฟังการรายงานความคืบหน้าของโครงการจากเจ้าของโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายโรงงานผลิตน้ำประปาจีเนโมและระบบสายโทรของนครหลวงเวียงจันทน์ได้เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ปี2013เซ็นบทบันทึกความเข้าใจปี2015โครงการได้รับทุนสนับสนุนเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำจากรัฐบาลญี่ปุ่นโดยแผนองค์การใจกล้าประจำลาวมูลค่า14,271ล้านเยนสกุลเงินญี่ปุ่นหรือประมาณ68ล้านดอลลาร์อัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี เวียกที่ปรึกษาและ 0.7% ต่อปีเวียกก่อสร้างปลดหนี้10ปีระยะใช้แทนคืน20ปีเพื่อนำใช้เข้าในโครงการก่อสร้างขยายโรงงานผลิตน้ำประปาจิเนโมและระบบสายโทรของนครหลวงจันทน์ด้วยกำลังการผลิต 40,000 เมตรก้อนต่อวันเพิ่มกำลังการผลิตจาก 80,000 เมตรก้อนต่อวันมาเป็น 120,000 เมตรก้อนต่อวันถ้าโครงการนี้สำเร็จจะสามารถตอบสนองน้ำให้แก่ครัวเรือนได้หลายขึ้นโครงการเมนแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงจันทน์เป็นเจ้าของโครงการและบริษัทคูโบต้าคอนเทคชั่นคอมพานีเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างซึ่งหน้าเวียกโครงการมีคือโรงงานผลิตน้ำประปาก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำประปาด้วยกำลังการผลิต 40,000 เมตรก้อนต่อวันและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมทั้งระบบควบคุมก่อสร้างอ่างเก็บน้ำใต้ดิน2อ่าง

0: ระคำก่อสร้างอ่างเก็บน้ำใต้ดิน 7,100 เมตรก้อนเฮือนป่าส่งน้ำปั๊มแจกขยาย 12.6 เมตรก้อนต่อนาที3หน่วยสถานีดูดน้ำดิบก่อสร้างสถานีสูบน้ำดิบพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆด้วยกำลังการผลิต 160,000 เมตรก้อนต่อวันปั๊มสูบน้ำดิบขนาด 30.6 เมตรก้อนต่อนาที4หน่วยระยะเวลาของการจัดตั้งปฏิบัติโครงการ30เดือนโครงการจะสร้างสำเร็จภายในต้นปี2028จะนำใส่น้ำประปาเติมอีกในนครเวียงจันทน์การก่อสร้างโครงการมาฮอดปัจจุบันมีความคืบหน้า4กว่าส่วนห้อยซึ่งประกอบมีหน้าเวียกที่จัดตั้งปฏิบัติเวียกก่อสร้างโรงงานเวียกก่อสร้างอาคารบริหารและเวียกก่อสร้างอ่างเก็บน้ำใต้ดินอยู่ศูนย์สารคำโดยรวมแล้วหน้าเวียกไปตามแผนการที่วางไว้และจะให้สำเร็จตามแผนการในเดือนกรกฎาคม2028
1: ประธานแนวรอสั่งซาดแขวงสละวันมีความภาคภูมิใจหลายที่ได้นำพาคณะกรรมการแนวรอสั่งซาดแขวงสละวันจำนวน12ท่านที่เป็นตัวแทนให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่าภายในแขวงที่เข้าร่วมกองประชุมใหญ่แนวรอสั่งซาดทั่วประเทศครั้งที่12ซึ่งเป็นกองประชุมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเวียกงานแนวรอสั่งซาดในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรอสั่งซาดทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบ่อดลมานี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน์ท่านท้องดีจันทวงศ์คณะประจำพักแขวงประธานแนวรอสั่งซาดแขวงสละวันให้สัมภาษณ์ว่าตลอดระยะ5ปีผ่านมาแขวงสละวันได้เอาใจใส่อย่างตั้งหน้าโดยเฉพาะการจะตั้งปฏิบัติบรรดามติคำสั่งพลเด่นกว่าโมแมนการซุ่มใส่การปฏิบัติพละบุตรบาทในการเต้าโฮมความสามัคคีปองดองของประชาชนบรรดาเผ่าศาสนาบรรดาสั้นคนภายในแขวงสละวันและเวียกงานการทูตเนื่องจากแขวงสละวันมีชายแดนติดกับประเทศใกล้เคียงเป็นต้นเวียดนามและไทย
2: เต่าโฮมพ่วงสามัคคีเนาะพ่วงสามัคคีปองดองบรรดาเผ่าพ่วงสามัคคีปองดองระหว่างศาสนาระหว่างสันคนและก็สังคมและก็ภายในภาคีพวกเฮาจากนั้นก็เป็นเวียกงานการทูตประชาชนเพราะแขวงสละวันพวกเฮาก็มีชายแดนติดกับทั้งโซโซเวียดนามทั้งไทยแน่ฉะนั้นระหว่างประชาชนของภาคฝั่งก็ต้องได้เสริมสร้างพ่วงสามัคคีกันให้มันแน่ครับซึ่งว่าใน5ปีนี้พวกเฮาได้เวียกร่วมสามัคคีปองดองพร้อมกันสร้างบ้านสามัคคีปองดองสร้างครอบครัวสร้างบ้านสร้างเมืองสามัคคีปองดองโดยสังร่วมแล้วก็ได้ 93% ในการสร้างครอบครัวสร้างบ้านสามัคคีปองดอง
1: ท่านทองดีจันทวงศ์ไอ้ฮู้เติมว่าภายหลังสำเร็จการเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรอสั่งซาดทั่วประเทศครั้งที่12แล้วคณะกรรมการแนวรอสั่งซาดแขวงสละวันเจ้าใจใส่ต้นตอแม่นการโฆษณาเผยแพร่ซึมๆมติของกองประชุมใหญ่แนวรอสั่งซาดทั่วประเทศครั้งนี้ก็คือแผนพัฒนาองค์การแนวรอสั่งซาดให้เลิกเซิงด้วยหลายรูปหลายแบบที่มีสีสันพร้อมทั้งสร้างเป็นบรรดาโครงการแผนงานต่างๆเพื่อเป็นจุดสุ่มติดพันกับการโฆษณาเผยแพร่การพันขยายมติโดยปฏิบัติตามสนธิสัญญาร่วมกับเวียดนามเกี่ยวกับสมาคมปองดองระหว่างแนวโฮมประเทศชาติเวียดนามกับแนวรอสั่งซาดแขวงสละวันเป็นอันละเอียดและเป็นรูปธรรมหลายขึ้น
0: วันที่29เมษายนพันมานี้ที่โรงแรมคราวพาซ่านครหลวงจันทน์สถาบันอุตสาหกรรมการค้าและพลังงานได้จัดกองประชุมผ่านทางบทค้นคว้าภายใต้หัวข้อแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการค้าไซเดนของลาวปี2026-2035ภายใต้การเป็นประธานของท่านอนุสักพงศวัฒน์หัวหน้าสถาบันอุตสาหกรรมการค้าและพลังงานมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมจากภาคส่วนธุรกิจเพื่อร่วมรับฟังผลการค้นคว้าจากนักค้นคว้าสถาบันอุตสาหกรรมการค้าและพลังงานโดยได้สำเร็จการค้นคว้าเบื้องต้นโตกับยุทธศาสตร์พัฒนาการค้าไซเดนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว2026-2035กองประชุมผ่านทางเนื้อในยุทธศาสตร์นี้แม่นบาดเก้าที่สำคัญของการวางแนวทางการพัฒนาการค้าไซเดนของลาวใน10ปีต่อหน้าสามารถยกเห็นจุดแข็งสิ่งท้าทายและมาตรการแก้ไขอย่างเหมาะสมสูงยุคการยกระดับมูลค่าการค้าส่งฝ่ายให้สูงขึ้นและการสร้างผลประโยชน์จากการเป็นประเทศเสื่อมโตการขนส่งทางรางของภาคพื้นภายใต้ยุทธศาสตร์เสื่อมโยมและเสื่อมโจทย์เศรษฐกิจของประเทศยังได้ก็ตามการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้เวียกงานการค้าไซเดนประเทศแม่นต้องอาศัย

0: ในการเฮ็ดเวียกร่วมกันของทุกแขนงการที่เกี่ยวข้องของภาครัฐและเอกชนดังนั้นยุทธศาสตร์พัฒนาการค้าไซเดนของลาว2025หา2035จะประกอบส่วนสำคัญต่อการกำหนดแผนการและโครงการของบรรดาแขนงการให้ไปตามทิศทางและเป้าหมายรวมที่ได้เป็นเอกภาพกันในยุทธศาสตร์นี้ข้อมูลในปี2025ทั่วประเทศมีด่านไซเดนแต่ละประเภทรวมทั้งหมด98ด่านในนี้มี32ด่านสากลสาธารณรัฐประชาชนจีนไทยและเวียดนามแมน3ประเทศคู่ค้าใหญ่ที่สุดของลาวโดยกวมมูลค่าการค้าทั้งหมดหลายกว่า 80% ย้อนลาวเป็นประเทศที่บ่มีไซเดนติดกับทะเลดังนั้นการพัฒนาการค้าไซเดนของประเทศให้มีความเข้มแข็งสุกยู่การผลิตสามารถเพิ่มมูลค่าการค้าและขยายการลงทุนของประเทศในตอนท้ายท่านประธานกองประชุมได้กล่าวถึงว่าผลสำเร็จโครงการสร้างยุทธศาสตร์พัฒนาการค้าไซเดนของลาว2025หา2035แม้นมีความสำคัญหลายในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้เวียกงานการค้าไซเดนของประเทศใน15ปีต่อหน้าข้อมูลและคำเห็นที่ได้รับจากกองประชุมครั้งนี้แม้นมีคุณค่าหลายให้กับคณะค้นคว้านำไปปรับปรุงบทให้มีเนื้อในสมบูรณ์ที่สุดต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: ต้นเดือนเมษาผ่านมานี้ที่ห้องว่าการแขวงคณะกรรมการแนวรับสั่งซาดแขวงอัตปือและคณะกรรมการแนวโฮมประเทศซาดแขวงกวางงายของเวียดนามได้เซ็นบทบันทึกสวยจำเกี่ยวกับการความมือฝ่ายแขวงอัตปือลงน้ำโดยสหายนางบันทไลแก้วมณีวงศ์คณะประจำพักแขวงประธานแนวรับสั่งซาดแขวงฝ่ายแขวงกวางงายลงน้ำโดยสหายนางอีท่อบิ๊กท่อคณะกรรมการแนวโฮมประเทศซาดเวียดนามแขวงกวางงายโดยซ่องหน้าคณะทั้งสองฝ่าย
2: ในนี้เนื้อในสำคัญของบทบันทึกที่สองฝ่ายลงนามหวมกัน 1. ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงเห็นดีกวดก้าคืนปรับปรุงและเป็นเอกภาพสื่ออื่นของเอกสารหัวมือได้ลงนามก่อนหน้านี้ในนั้นอัปเดตองค์ประกอบของฝ่ายเวียดนามจากแขวงก่อนตูมมาเป็นแขวงกวางหงายรับประกันควมสอดคล้องกับสิทธิอำนาจองค์ประกอบผู้ลงนามและสภาพการในปัจจุบันสื่ออื่นในบทบันทึกสวยจำทีในลงนามในวันที่30ธันวาคม2024 2. ตกลงเอกสารปรับปรุงแผนการหัวมือในภาคที่2การจัดตั้งปฏิบัติปี2026หา2028คณะกรรมการในโฮมประเทศศาสตร์เวียดนามแขวงกวางหงายจะตั้งคณะผู้แทนเดินทางมาเยี่ยมแย้มและเลือกเปลี่ยนผู้เทียนอยู่แขวงอัตปือปี2027หา2029คณะกรรมการในลาวสั่งสาแขวงอัตตะเปื่อจัดตั้งคณะผู้แทนเขาหวมความประสุมสรุปกลางสมัยสรุปถ่ายสมัยเพื่อประเมินและตีราคาผลของการจัดตั้งปฏิบัติบทบันทึกหัวมือระยะ2024หา2029และลงนามในบทบันทึกสวยจำในระยะต่อไปที่แขวงกวางหงาย
3: สีหงแก้วขมันผู้สื่อข่าวแขวงอัตตะเปื่อรายงาน
1: พิธีมอบหับโครงการก่อสร้างซ่อมแปลงอาคารโรงเรียนปฐมสมบูรณ์บ้านเพียไม้เมืองละมามแขวงเสกองจัดขึ้นเมื่อบุรุษมณีโดยมีดร.กิษณพงศ์กีรติกรประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีแห่งราชอาณาจักรไทยท่านนางนวลคำจันทบุรีหัวหน้ากรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านสมชายอังสนันสุขห้องกงสุนใหญ่แห่งราชอาณาจักรไทยประจำแขวงสวรรณเขตพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วม
4: โครงการก่อสร้างสมแปลงก่อสร้างขึ้นใหม่และพัฒนาโรงเรียนสมบูรณ์เพียงใหม่ได้มีต้นกำเนิดมาจากการมาเยี่ยมยามคู่ท่านนางกิมเฟืองเฮืองมณีผู้ได้รับรางวัลเจ้าหญิงมหาจักรีในปี2023ท่านประธานมูลนิธิและทีมงานที่มาเยี่ยมยามได้สังเกตเห็นอาคารโรงเรียนที่สุดโทรมพื้นฐานโครงสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นที่บ่เพียงพอมาในวันที่17กันยา2025ดร.จันเวศบุญประเดิมพร้อมด้วยท่านมงคุณจุลาธาตุอดีตประธานสภาการค้าแขวงอุบลราชธานีและท่านธาตีผีบุญจันทาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีและครูอาจารย์จากแผนกวิศวกรรมโยธาได้ลงสำรวจพื้นที่ซ่อมแปลงอาคารเฮียนและบริเวณเก็บเมียนวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างมาฮอดวันที่19มีนา2026นี้วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำโดยทานถาติพิบุญจันทาผู้อำนวยการและคณะวิชาวิศวกรรมโยธาพร้อมกับนักศึกษาอาสาสมัครหลายกว่า30คนจากแผนกวิศวกรรมโยธาได้ดำเนินการซ่อมแปลงและปรับปรุงอาคารเรียนทั้ง2หลังมาเลซีผู้ต้องผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเสกองรายงาน
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
5: พยากรณ์อากาศประจำวันที่4พฤษภาเวลา 18:00 หาเวลา 7:00 ความกดดันสูงของอากาศเย็นยังปกคลุมอยู่เขตภาคเหนือด้านตะวันออกลงหาภาคกลางของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับลมตะวันตกเสียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแฮงอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมฟ้าผ่ามักเห็บตกและลมพัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนตกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่างเช้าหา31องศาภาคเหนือด้านตะวันตกยังจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนตกับ55ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง19หา29องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนพร้อมจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเนื้อที่การปกคลุมของฝนตกับ55ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา32องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนตกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา32องศาสลับแควงไซสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนตกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่างเช้าหา24องศาหากใต้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมจะมีลมพัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนตกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา32องศาสลับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนตกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง15หา22องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศการรถไฟแห่งประเทศจีนรายงานว่าเครือข่ายรถไฟของจีนห้องหับผู้โดยสารได้หลายกว่า 24,800,000 คนเมื่อวันที่1พฤษภาคมนี้ซึ่งถือเป็นสถิติที่สูงที่สุดเพียงวันเดียวเมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนนี้นอกนี้ยังคาดว่ามีผู้โดยสารที่จะเดินทางอีกประมาณ19ล้านคนในวันเสาร์หลังจากยอดขายปีรถไฟหลายกว่า117ล้านใบสำหรับวันพักยาววันกรรมกรสากลโดยจะสิ้นสุดในวันที่5พฤษภาคมนี้รวมถึงเครือข่ายรถไฟยังเพิ่มการบริการรถไฟอีกหลายขบวนเพื่อรองรับผู้โดยสารในวันพักยาวนี่แสดงเห็นถึงการท่องเที่ยวภายในประเทศของจีนที่แข็งแกร่งในวันพักยาวและวิธีกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภคนับตั้งแต่การระบาดของพยาธิโควิด-19
0: ตามข่าวต่างประเทศชาญมิเกนดีแอร์คเนสประธานาธิบดีกูบากล่าวในวันอาทิตย์ผ่านมานี้ว่าท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากำลังยกระดับการข่มขู่ที่จะใช้กำลังทหารกูบาไปสู่ระดับที่เป็นภัยอันตรายและบ่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพร้อมทั้งเรียกร้องให้ประชาคมสากลแสดงจุดยืนต่อการกระทำผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงที่เป็นการตอบสนองผลประโยชน์ของกลุ่มคนที่มีอิทธิพลกระหายสงครามครอบงำซึ่งบ่มีผู้หุกหานใดที่จะได้เห็นการย้อมจำนนในกูบาคำแถลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากล่าวสุนทรพจน์ในรัฐฟลอริดาทางภาคตะวันออกเสียงใต้ของสหรัฐอเมริกา โดยกล่าวว่าสหรัฐอเมริกาจะเข้ายึดครองกูบาโดยทันทีหลังจากสหรัฐอเมริกาเพิ่มมาตรการการลงโทษต่อกูบาที่กำลังประสบกับภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย
1: ตามข่าวต่างประเทศสมาชิกองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือ OPEC Plus แถลงในเมื่อวานนี้ว่ากลุ่ม OPEC Plus ตกลงจะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอีก 188,000 ฟุตต่อวันในเดือนมิถุนายนนี้การเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความกดดันด้านราคาที่เกิดจากสงครามในตะวันออกกลางและภายหลังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกของ OPEC ในวันที่1พฤษภาคมนี้ท่านโรเกอร์เลออนหัวหน้าวิเคราะห์ฝ่ายการเมืองไรเต็ดเอเนอร์จีของนอร์เวย์กล่าวว่าการถอนตัวของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถือเป็นการส่งสัญญาณของความสัมพันธ์ที่เคร่งตึงถือว่ายึดถือแนวทางการผลิตแบบเดิมโดยหักส่วนการผลิตของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ออกไปก็ตาม
0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไซและดวงสวรรค์ขันธวงศาอ่าน
6: จะว่าคือข่อยบ
7: ่ว่าหยังล่ะ
6: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมั่งไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
7: เออก็แม่นแท้ละเทียบแต่ก่อนไผก็ผลิตพอกุ้งอยู่กุ้งกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเพิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างเลยครับขอสุขภาพได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมือนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ละย้ำได้ผักและรัดเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเพิ่งตนเองกุ้งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
8: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติแล้วเสนอรายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยาก
9: บุกบืนเพิ่งตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากสวัสดีท่านผู้ฟัง30นาทีต่อจากนี้ไปขอต้อนรับประธานเข้าสู่บรรยากาศของรายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการของพวกเรากระจายเสียงพร้อมกันทั้ง2ระบบคือระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7เมกะเฮิรตซ์นอกจากออกอากาศทาง2ระบบนี้แล้วท่านสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.lnr.org.lawและแอปพลิเคชันเรดิโอการ์เดนได้เพราะว่ารายการพัฒนาชนบทได้ลืบลางความทุกข์ยากกับเป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้กระจายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเวียกงานพัฒนาชนบทครอบครัวตัวแบบแต่ละคงเขตแต่คุ้มบ้านมานำเสนอให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังโดยเฉพาะกับเป็นส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้มีความเข้มแข็งการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพิ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเป็นสิ่งสำคัญเมื่อเราถึงเวียกงานแก้ไขความทุกข์ยากนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะต้องเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติถ้าอยากหลุดพ้นความทุกข์ยากใดก่อนอื่นก็จงเริ่มปฏิบัติจากตัวเองซะก่อนมีความรู้มั่นขยันเพียรมีความอดทนและมีความสามัคคีฮักแพงช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยุคสภาพเศรษฐกิจข้าวยากมากแพงค่าของชีพสูงขึ้นยิ่งต้องเอาใจใส่มีความรู้มั่นยิ่งต้องเอาใจใส่สร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้มีอยู่มีกินศึกษาอบรมลูกเต้าให้เป็นคนดีห่วมเหงห่วมใจกันประหยัดสุ่มใส่การปลูกการเลี้ยงเคียงคู่กันไปปลูกให้หลายเลี้ยงให้หลายเพื่อขายเป็นสินค้านำรายได้มาสู่ครอบครัวเฮาสำหรับรายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอบทที่เว้าถึงการหยุดเศร้าการพึ่งพาหมู่สู่การเป็นเจ้าตนเองด้านเศรษฐกิจและหลังจากนั้นใจท่านได้รับฟัง10ปีผ่านมาเศรษฐกิจแขนงกสิกรรมขยายตัว16กว่าส่วนห้อยของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในอย่าลืมติดตามรับฟังได้รายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังแต่ว่าก่อนจะไปฟังเนื้อในรายละเอียดจากรายการระยะต่อไปนั้นตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมุ่นซื่นกับเพียงห้องจากรายการสากลและหลังจากนั้นจึงกลับมาพบกับอินทวรระยะต่อไป

0: โหลสบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: เบิกบานมื้อซื่นกับเพิ่งห้องจากรายการผ่านไปแล้วตอนนี้มารับฟังบทที่เว้าถึงการหยุดเศร้าการพึ่งพาหมู่สู่การเป็นเจ้าตนเองด้านเศรษฐกิจนำเสนอโดยโนรีแก้วคุณบริษัท
3: มาเว้าเรื่องเกี่ยวกับการหยุดเศร้าการพึ่งพาหมู่สู่การเป็นเจ้าตนเองด้านเศรษฐกิจแน่นอนว่า1ใน11แผนนโยบายกลายเป็นยอดตำราที่นอนอยู่ในโครงการการเมืองฉบับที่3ของพรรคซึ่งเริ่มเปิดฉากจะตั้งปฏิบัติแต่ปี2016หา2030และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีแห่งชาติครั้งที่10 2016หา2030ของรัฐบาลชุดที่10ก็แมนบัญหาการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองของประเทศเฮานอนอยู่ในเนื้อแท้ของการสร้างเศรษฐกิจเอกราชก็แมนการพึ่งพาตนเองกุ้มตนเองทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็แมนการยุดเซาการพึ่งพาโมจนเกินไปสู่การสร้างเศรษฐกิจเอกราชที่เข้มแข็งเป็นเจ้าตนเองอย่างหอบด้านเพื่อความเจริญทางนี้และความมั่นคงของชาติท่านนายกรัฐมนตรีสอนไซสีพันดอนได้กล่าวยุคนี้ต้องกุ้มตนเองเซาเพิงพาการน้ำเข้าหันมาเฮ็ดกสิกรรมแบบทันสมัยนี่แมนเพิ่นเว้าเฉพาะเจาะจงแต่ในด้านกสิกรรมเท่านั้นส่วนในด้านอื่นๆที่ต้องได้ผลิตเป็นสินค้าเพื่อนำมาหับใช้ภายในให้เพียงพอบ่จำเป็นต้องน้ำเข้าจากภายนอกจนเฮ็ดให้มีการขาดดุลแบบซ้ำเหื้อนอกจากการผลิตเพื่อมาหับใช้อยู่ภายในตามความต้องการแล้วต้องผลิตสินค้าอื่นๆเพื่อส่งออกให้นับมือหลายขึ้นเพื่อนำเม็ดเงินเข้าในประเทศถ้าพวกเขาสามารถเฮ็ดได้แบบนี้จึงจะสามารถหยุดเซาการเพิ่งพาหมู่สู่การสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอย่างเต็มรูปแบบต่อความหมายที่ว่าต้องหยุดเซาการเพิ่งพาหมู่สู่การสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองนั่นมันกับบ่ได้หมายความว่าทุกอย่างบ่ต้องนำเข้าเฮาต้องนำเข้าบรรดาสินค้าที่จำเป็นบ่ทันสามารถผลิตเองได้เช่นว่าน้ำมันเสื้อไฟยานพาหนะพาหนะขนจักบางอย่างอุปกรณ์การผลิตและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆส่วนประเภทสินค้าใดที่เฮาผลิตได้เองก็ต้องเด็ดขาดบ่ให้นำเข้าเช่นว่าปลาแดกพืชผักหมากไม้เครื่องดื่มเล็กสีมังสิ้นสัตว์และอื่นๆอย่างใดก็ดีท่านผู้ฟังมาฮอดปัจจุบันนี้ก็เห็นว่าลาวเฮาก็สามารถผลิตสินค้าส่งออกนับมือหลายแล้วเช่นไฟฟ้าแฮทองมันต้นกล้วยยางพารากาเฟและประเภทเครื่องดื่มอื่นๆในอนาคตเชื่อแน่ว่าภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีข้างหน้า2016หา2030ลาวเฮาจะสามารถผลิตสินค้าส่งออกหลายขึ้นเติมเฮ็ดให้ประเทศชาติเกินดุลและนำเอาเม็ดเงินเข้าประเทศอย่างมหาศาลทั้งเป็นการยุดเซาการเพิ่งพาโมสู่การสร้างเศรษฐกิจที่มีเอกราชและเป็นเจ้าตนเองท่านผู้ฟังที่เคารพในยุคเข้ายากมากแพงคือแบบนี้การกุ้มยูดกุ้มกินการกุ้มตนเองก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญดังนั้นพวกเราต้องหันมาพึ่งพาตนเองเป็นเจ้าตนเองให้หลายขึ้นทาง

กีบมีขาล่นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนหอนซื้อยู่ทรงเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน

0: สืบต่อปฏิบัติเวียกงานสามสร้างให้แข็งแรงโดยการหันเวียกหันกำลังพนักงานและพาหนะทืนโหนลงให้ฮักทานเอาแนวทางนโยบายเข้าสู่ประชาชนตั้งหน้าเฮ็ดเวียกศึกษาอบรมจัดตั้งปลุกระดมนำพาประชาชนเฮ็ดตัวจริงให้หลายเพื่อให้ทุกเวียกงานมีการหันเปลี่ยนยางตั้งหน้าและกลายเป็นขบวนหักศาสตร์และพัฒนาที่ฟุดฟื้นกว้างขวางของมหาชนแต่ขั้นฮักทานขึ้นมา
1: บึกบัดมื้อซึ่งกับเพลงห้องจากรายการผ่านไปหลายท่านกำลังรับประทานอาหารแลงกันอยู่หลายท่านก็คงจะได้พักผ่อนกันแล้วภายหลังเลิกแกกเวียกจากงานมาแต่มีหลายท่านกำลังขับขี่รถลางพาหนะอยู่ตามท้องถนนหลวงคอยไปคอยมามีสติระวังตัวในการใช้รถใช้ถนนเพราะว่าเดือนพฤษภานี้ก็เป็นเดือนที่มีความหมายความสำคัญที่ปวงชนทางชาติโดยเฉพาะกับแม่นชนชั้นกรรมกรในทั่วโลกเป็นต้นกับแม่นกรรมกรลาวของพวกเฮาก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันเฉลิมฉลองวันกรรมกรสากลครบรอบ140ปีฉะนั้นใจท่านได้รับฟัง10ปีผ่านมาเศรษฐกิจแขนงกสิกรรมขยายตัว16กว่าส่วนห้อยของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในท่านผู้ฟังกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้จัดกองประชุมผ่านแผนพัฒนากสิกรรมและสิ่งแวดล้อม5ปีครั้งที่10 2026-2030และห่างยุทธศาสตร์พัฒนากสิกรรมและสิ่งแวดล้อมฮอดปี2035วิสัยทัศน์ฮอดปี2055ระหว่างวันที่18หา29เมษายน2026ที่แขวงขมวนภายใต้การเป็นประธานของท่านกีแก้วสิงห์นาวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยบรรดาหัวหน้ากรมรองกรมบรรดาท่านหัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม8แขวงพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจุดประสงค์ของกองประชุมครั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือและเอกภาพทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นต่อกับการสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม5ปี2021-2025ทิศทางแผนพัฒนา5ปีครั้งที่10 2026-2030พร้อมทางปรึกษาหารือการกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมฮอดปี2035วิสัยทัศน์ฮอดปี2055แขนงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมมีบทบาทสำคัญในการสร้างแรงและหับที่มั่นคงให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหับประกันความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารและส่งเสริมการผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าเพื่อสมใช้ภายในและส่งออกการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของแขนงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเฉลี่ย10ปีผ่านมาได้ขยายตัว2กว่าส่วนห้อยกวมเอา16กว่าส่วนห้อยของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในสร้างเวียกเฮ็ดงานทําให้แก่ประชาชนและผู้เฮ็ดงานกวมเอาประมาณ70ส่วนห้อยของเฮ็ดงานภายในประเทศเฮาที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจากสภาพการคืนนั้นได้ส่งผลเฮ็ดให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารเป็นต้นกระแมนข้าวพืชผักและไม้ให้มากพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้ผลิตเกษตรกรรมเป็นเศรษฐกิจสินค้าส่งออกจำนวนหนึ่งเช่นว่าหมากกล้วยยางพาราสาลีมันต้นกาเฟ่และสัตว์เลี้ยงท่านผู้ฟังสำหรับวิสัยทัศน์ในต่อหน้าจะสุ่มใส่พัฒนาของเขตกสิกรรมให้ทันสมัยโดยนำใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเข้าในการผลิตกสิกรรมและให้สอดคล้องกับดินฟ้าอากาศในใช้สร้างแรงวัตถุดิบให้เพียงพอมีคุณภาพสูงรับใช้การปรุงแต่งลงทุนอย่างมีจุดประสงค์เข้าใช้การสร้างและขยายพื้นฐานโครงล่างด้านเกษตรกรรมสู่ส่วนพัฒนาชนบทโดยการส่งเสริมเศรษฐกิจครอบครัวพัฒนารูปแบบร่วมดำเนินธุรกิจสหกรณ์เกษตรกรรมสร้างสวนและฟาร์มตัวแบบติดพันกับการท่องเที่ยวให้นับมือหลายขึ้นเป็นต้นกระแมนโรงงานปรุงแต่งผลิตเกษตรกรรมให้ได้มาตรฐานสากลรับประกันด้านเสบียงอาหารและโภชนาการที่ดีการผลิตสินค้าเกษตรกรรมขยายตัวทันสมัยหลากหลายปลอดภัยระบบนิเวศเกษตรกรรมของประเทศเรามีความเขียวงามและประชาชนมีหลายหับที่มั่นคงเอาที่ฟังผ่านไปแล้วนั้นบทที่เว้าถึง10ปีผ่านมาเศรษฐกิจแขนงเกษตรกรรมขยายตัวกว่า16กว่าส่วนห้อยของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายใน

อยู่เคียงข้างและช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากก่อนท่านกําลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการของพวกเฮากระจายเสียงพร้อมกันทั้ง2ระบบคือระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ก่อนจากกันขอฝากเอาไว้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพทางกายของพวกเฮานี่ล่ะสภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงร่างกายของคนเฮาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมเพราะว่าปัญหาความทุกข์ยากนี้ก็เกิดจากหลายสาเหตุปัญหาสุขภาพก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งถ้าร่างกายบ่แข็งแรงการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานก็พบความยุ่งยากฉะนั้นรายการพัฒนาชนบทจึงฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องในการรักษาสุขภาพทางกายของตนเองให้มีความแข็งแรงในการกินการดื่มการเอาใจใส่รักษาร่างกายตนเองให้มีความแข็งแรงพบกันได้ใหม่มื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวและสลากพัฒนาหาทับ45ส่วนได้รับเกียรติข้อห่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเชิญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเห็นเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบาลและกวดกาพร้อมกับอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทขอเฮียนเสริญ
2: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวดกาพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทซึ่งจะได้เริ่มจากอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อกวดกาพร้อมของชุดอุปกรณ์ออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45พร้อมกันนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการติดสังน้ำหนักเพื่อคัดเลือกหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากับทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อยู่บนน้องหับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลสลากพัฒนา 5/45 แมนผลิตภัณฑ์ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนามีหมายเลข01หาหมายเลข45ประกอบเป็น45หน่วยบาลนำใส่ในการเสี่ยงเอา5หน่วยบาลมาเป็นผลการออกเลขรางวัลการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลแมนซื้อหาหมายเลขมูลค่า 1,000 กีบต่อ1เกมสามารถลุ้นได้5รางวัลคือรางวัลที่1มูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกีบถ้ามีเงินรางวัลสะสมแมนจะได้บวกเพิ่มรางวัลที่2รางวัลละ5ล้านกีบรางวัลที่3รางวัลละ 200,000 กีบรางวัลที่4รางวัลละ 20,000 กีบและรางวัลพิเศษรางวัลละ10ล้านกีบการเบิกจ่ายเงินรางวัลสลากพัฒนา 5/45 1เกมเสี่ยงมั่นใจรางวัลเดียวเท่านั้นบ่จ่ายซ้ำซ้อนผู้ที่สนใจในการเสี่ยงโชคชิงรางวัลสลากพัฒนา 5/45 สามารถซื้อผ่านคนขายหวยแฮปปี้และซื้อผ่านแอป Happy 545โดยความสมัครใจการออกเลขรางวัลหวยเลขโคกโตคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการติดสร้างน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอา60หน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเพื่อเตรียมพร้อมบรรจุใส่อุปกรณ์ซึ่งจะเสี่ยงเอา6หน่วยบาลมาเป็นผลการออกเลขรางวัลซึ่งจะทับผลทั้งเลขโคกโตเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตท้ายโดยมีโครงประกอบมูลค่าของแต่ละรางวัลคือดังนี้รางวัลเลขครบโตซื้อถึง 1,000 กีบจะได้รับเงินรางวัล400ล้านกีบเลข5โตซื้อถึง 1,000 กีบจะได้รับเงินรางวัล40ล้านกีบเลข4โตซื้อถึง 1,000 กีบจะได้รับเงินรางวัล5ล้านกีบเลข3โตซื้อถึง 1,000 กีบจะได้รับเงินรางวัล 500,000 กีบเลข2โตซื้อถึง 1,000 กีบจะได้รับเงินรางวัล 60,000 กีบและเลข1ต่อท้ายซื้อถึง 1,000 กีบจะได้รับเงินรางวัล 6,000 กีบเงื่อนไขในการรับออกเงินรางวัลใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีห้อยลึบขีดขาเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่เมื่อออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่เมื่อพักทั้งราชการการจะตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแมนร่วมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหน่วยพัฒนาต ั้งอยู่ที่บ้านทงคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งนำไส้ผลของการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตต่อประเทศภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนามีการแจ้งทางเพจ Facebook เราลอตเตอรี่ไลทางเพจกระทรวงการเงินและท่านสามารถรับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อหับพังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดสร้างน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บ่อนองหับทางด้านนอกของตะละน้อยตุ้มเป็นที่เรียบร้อยเพื่อประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม่นได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลมาจาก7ภาคส่วนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละสนิทร่วมเฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเซ็นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในขณะนี้การกวดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่หนึ่งได้แก่บ้านหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่2ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่3ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่4ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่5ได้แก่บัตรหมายเลข4และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข5พนักงานออกเลขรางวัลจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้

และขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่ยพ้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1ไปหาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาทเขาใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตลาดตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงดิจิทัล2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวเล้าสังสาร3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลทั้ง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำ

ขั้นที่2การดำเนินกิจการหอพัฒนาเพื่อเป็นการพักผ่อนยังอารมณ์ของผู้ที่นักท่องเที่ยวศิลาวันเป็นการสร้างอาชีพเสริมสามวิหารธรรมและได้หายใจคู่ขายหวยสามวิหารของเงินประมาณ2หลักที่จะเชื่อมอนุสนุนคือ1ยันในท่องตลาดทิ้งตกสลบการเงินธนาคารซึ่งคือต้องจับประกอบคนตลอดสังคมโดยย่านหนึ่งก็เพื่อเป็นความจำกัดกับด้านต่างๆที่โดยถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการน้องเล็กรางวัลได้กดเสียงให้ในบ้านทุกลมมาสู่บ่อน้องหำทันดานอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบานขอเรียนเชิญขอขอบใจนะคณะกรรมการลำดับต่อไปขอให้พนักงานออกเล็กรางวัลได้ถือคันขึ้นไปเอาหน่วยบานที่ตกลมมาสู่บ่อน้องหำทันดานอกของแต่ละหน่วยตุ้มเพื่อนำไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเพื่อทำการบรรจุในบานเลขเสียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติได้เกียรติออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์ออกอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักขอเรียนเชิญต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่1

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์ของผมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์ของผมเป็นข้างที่1การออกเลขรางวัลหน่วยพัฒนาเลข6โตแม่นำใส่ในบานทั้งหมด60หน่วยบานและจะเสียงออก6หน่วยบานมาเป็นผลการออกเลขรางวัลขอขอบใจนะคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและนำไปวางไว้

ีบอลของหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นขั้นที่2

น่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่2ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์มกุมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์มกุมเป็นขั้นที่2การจัดตั้งการออกเลขรางวัลหน่วยพัฒนาแม่นล้มศูนย์อยู่บอลเดียวอยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหน่วยพัฒนาซึ่งจะนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศขอขอบใจนะคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบาลและนำไปวางไว้ยีบอลห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่3

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักขั้งที่3ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์มุกมพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์มุกมเป็นขั้งที่3การออกเลขรางวัลหัวพนักงานเลข6ตัวเพียงขั้งเดียวแมนจะได้รับผลทั้งเลข5ตัวเลข4ตัวเลข3ตัวเลข2ตัวและเลข1ตัวท้ายขอขอบใจนะคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่อยบานและนำไปวางไว้ยีบอนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้งที่4

น่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่4ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์มงกุลพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์มงกุลเป็นขั้นที่4เงื่อนไขในการเอาเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีห้อยหลืบขีดขาดเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆท่านจึงสามารถแลกรับเอาเงินรางวัลได้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5

0: หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่5ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์กลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์กลมเป็นข้างที่5เพื่อรับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลทั้ง7ภาคส่วนขอขอบใจนะคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาน้อยบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยและต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการเสียงน้อยบานหมายเลขประจำหลักเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจนะคณะกรรมการและหน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่6ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์กลมในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้โยคันยกเพื่อให้หน่วยบ้านตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกขอเรียนเชิญขอขอบใจนะคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วย
1: ขณะนี้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานก็ได้ถูกนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่ยกเสียงได้เป็นที่จะพ้อยต่อไปคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและทำการคายหน่วยบานเพื่อเสนอผลของการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรทานนะครับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่57ออกข้างวันที่4เดือนพฤษภาปี2006รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลขเจ็ดสี่เก้าหนึ่งเก้าสามเจ็ดสี่เก้าหนึ่งเก้าสามเลขหาตัวได้แก่หมายเลขสี่เก้าหนึ่งเก้าสามสี่เก้าหนึ่งเก้าสามเลขสี่ตัวได้แก่หมายเลขเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าหนึ่งเก้าสามเลขสามตัวได้แก่หมายเลขหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าสามเลข2ตัวได้แก่หมายเลข93 93และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข3หมายเลข3ผลการออกเลขรางวัลหวยเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแมนจะได้สืบต่อทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 ขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำนาทีในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและให้เกียรติออกมาประจำหน้าที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลขอเรียนเชิญสลากพัฒนา 5/45 รางวัลที่1ต้องถือหาหมายเลข4เลขหน้าจะสลับยืดตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถือกับผลออกมูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกี่สลากพัฒนา 5/45 หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข10หมายเลข10รางวัลที่2ต้องถูก4หมายเลข3เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกรางวัลละ5ล้านกี่หน่วยที่2ได้แก่หมายเลข05หมายเลข05รางวัลที่3ต้องถือ3หมายเลข2เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถือกับผลออกรางวัลละ 200,000 กีบหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข15หมายเลข15รางวัลที่4ต้องถูก2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกรางวัลละ 20,000 กี่หน่วยที่4ได้แก่หมายเลข20หมายเลข20และรางวัลพิเศษต้องถูกหาหมายเลขจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้รางวัลละ10ล้านกี่และหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข17หมายเลข17ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแมนจะได้ทวนคืนผลของการออกเลขรางวัลให้ประธานครับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหน่วยพัฒนาประจำงวดที่57ออกข้างวันที่4เดือนพฤษภาคมปี2006รางวัลเลข6ตัวได้แก่หมายเลข749193 749193เลข5ตัวได้แก่หมายเลข49193 49193เลข4ตัวได้แก่หมายเลข9193 9193เลข3ตัวได้แก่หมายเลข193 193เลข2ตัวได้แก่หมายเลข93 93และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข3หมายเลข3ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 ได้แก่หมายเลข10หมายเลข05หมายเลข15หมายเลข20หมายเลข17ขอแสดงความขอบใจมายังบรรณาธิการคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำบรรณาธิการผู้ที่มักเสี่ยงโชคสิ่งรางวัล คิดให้การประกอบส่วนสุขยุ่งห่วยพัฒนามาโดยตลอดขอให้พ้นให้บรรดาทานจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่เรียกงานพบกันใหม่ในการออกเล่นรางวัลครั้งต่อไปสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังรายการเพลงดังในอดีต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น. 18:30 น.ทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 น. หา 21:00 น.
2: มื้อนี้เบาสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคำพรไส้อุดมควบคุมการผลิตมาพบกันทุกครั้งรายการเพลงดังในอดีตจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยดังในเมื่อก่อนนี้บางเพลงอาจก้าวถึงนักประพันธ์นักแปลงนักห้องที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่ยังมีชีวิตและบ่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนำมาเสนอให้ทานได้รับฟังเมื่อนี้จะเว้าถึงเพลงดังใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

และการเพลงดังในอดีตมื้อนี้จะเว้าถึงเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองอุดมสมบูรณ์มีนักเขียนนักแต่งหลายท่านได้ประพันธ์เพลงและกล่าวถึงเมืองนี้หลายคนอยากจะไปหลายคนอยากจะไปสัมผัสเพราะว่าเมืองนี้ธรรมชาติสวยงามหลายและก็อุดมสมบูรณ์แท้ๆหากกล่าวถึงเมืองปากซองแขวงจำปาสักท่านก็คงจะคิดถึงเพลงที่ท่านเคยฮ้องผ่านมาแล้วแต่บ่ฮู้ว่าผู้ที่กำลังฟังรายการของพวกเขาอยู่ในปัจจุบันนี้คันเอ่ยถึงเมืองปากซองแล้วคิดถึงเพลงใดๆและเพลงนั้นโด่งดังมาโดนปานใดดังนั้นพวกเขาจะมาเว้ากันเกี่ยวกับเพลงที่ติดพันกับเมืองปากซองแต่ว่าก่อนจะฟังเพลงนั้นทางรายการของพวกเขาขอนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเมืองปากซองนี้ให้ท่านได้รับฟังเพราะว่าหลายคนเคยฮ้องเพลงเกี่ยวกับปากซองเคยฮ้องซื่อๆแต่บ่เคยไปจักเทื่อและบางคนก็เห็นตั้งแต่อยู่ใน TikTok เห็นตั้งแต่อยู่ใน Facebook ที่มีคนไปเที่ยวเมืองปากซองแล้วเอาลงว่าโอ้ยบ่นั้นก็งามบ่นี้ก็สวยแต่ว่าบ่ได้ไปดังนั้นมาฮู้กับเมืองปากซองว่าเป็นเมืองแบบไหน

เมืองปักซองแม่นเมืองหนึ่งของแขวงจำปาสักตั้งอยู่ทางทิศตะเวนออกของเทศบาลเมืองปักเซห่างจากปักเซประมาณ50กิโลเมตรเป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยงามภูมิภูสูงและป่าไม้อุดมสมบูรณ์เนื้อที่ส่วนใหญ่แม่นนอนอยู่ในเขตภูเพียงบริเวณที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลต่ำสุดประมาณ600เมตรและสูงสุด 1,400 เมตรสภาพพื้นที่มีลักษณะลุบโน้นเป็นเนินสูงและค่อยสันดินอยู่เขตนี้มีความอุดมสมบูรณ์หลายเพราะเป็นดินภูเขาไฟเก่าเหมาะสมต่อการปลูกกาเฟซามีหลายชนเผ่าดำรงชีวิตอยู่ในเขตนี้เช่นเผ่าเลาลุมเผ่ากระตูและอื่นๆทิศเหนือติดกับเมืองเหล่างามแขวงสารวันและเมืองถาแตงแขวงเสียกองทิศใต้ติดกับเมืองสนามไซและเมืองสามัคคีไซแขวงอัตปือทิศตะเวนออกติดกับเมืองละมามแขวงเสียกองและเมืองไซเสียถาแขวงอัตปือทิศตะเวนตกติดกับเมืองบาเจียงและเมืองปทุมพรเมืองนี้มีอากาศซุ่มเย็นตลอดปีอุณหภูมิเฉลี่ย18องศามีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างหลวงหลายโดยเฉพาะน้ำตกตาดฟังเพลงสาวปักซองยังคอยสะกอนอแล้วจะมาเว้าสู่ฟังตื่มอีก

ท่านที่เคารพเพลงสาวปากซองยังคอยอินแตงแก้วโบราห้องเอาไว้เป็นเพลงที่หลายคนอาจคิดว่าเพลงนี้บ่แม่นเพลงดังในอดีตเพราะว่าเป็นเพลงที่หาก็ได้ยินมาเมื่อบ่ดนมานี่เองแต่ก็บ่เป็นหยังดอกเพราะว่าแต่ละคนมันมักบ่คือกันบางคนก็มักเพลงที่ดังวัง 2-3 ปีหลังก็มีบางคนก็มักเพลงดังแบบอมตะเป็น 40-50 ปีหรือหลายกว่านั้นก็มีแต่ถึงแต่ใดก็ตามบัดนี้พวกเขาก็จะมาเว้าต่อเกี่ยวกับเมืองปากซองว่าเป็นเมืองแบบใด

เมืองปักซองเป็นเมืองหนึ่งที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของเขวงจำปาซักเมืองนี้เป็นที่ฮู้จักกันดีในน้ำนครหลวงแห่งกาเฟลาวและดินแดนแห่งน้ำตกตาดเนื่องจากตั้งอยู่เทิงภูเพียงบ่อละเวนซึ่งมีเงื่อนไขพิเศษทางด้านภูมิศาสตร์และอากาศนอกนั้นยังเป็นศูนย์รวมของน้ำตกตาดที่สวยงามหลายแห่งซึ่งเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวลาวและชาวต่างประเทศเช่นน้ำตกตาดฟานเป็นน้ำตกคูแฝดที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในลาวมีความสูงประมาณ120เมตรเป็นภาพที่งดงามและเป็นสัญลักษณ์ของภูเพียงบ่อละเวนน้ำตกตาดเยื่องเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมีหลายสั้นและสามารถลงหลินน้ำได้ในบางจุดเป็นสถานที่ที่นิยมสำหรับการพักผ่อนและถ่ายรูปน้ำตกตาดขมึดเป็นน้ำตกตาดขนาดใหญ่มีหลายท่านมีความกว้างและกระแสน้ำแห้งโดยเฉพาะในฤดูฝนและยังมีน้ำตกอีกหลายแห่งในเมืองปากซองแต่ที่คนลาวและชาวต่างชาติยังฮู้ดีที่มีในเมืองปากซองนั่นก็คือสวนกาเฟซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมสวนกาเฟเฮียนฮู้ขบวนการปลูกเก็บเกี่ยวคั่วชิ้นกาเฟโรบัสต้าและบางสวนก็มีที่พักแฮมให้อีกเด้อนอกจากกาเฟยังมีการปลูกพืชผลอื่นๆเช่นซ้าหมากแนงกะลำปีหมากอะโวคาโดและหมากไม้เมืองหนาวหลายชนิด

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

ท่านที่เคารพย้อนว่าเมืองปากซองเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติพืชพันธุ์ธัญอาหารและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นอย่างหลากหลายเป็นการท่องเที่ยวธรรมชาติย้อนเมืองปากซองเป็นแบบนี้แหละดังนั้นก็บ่แปลกเลยที่ท่านบ่เงินสะพูวงศ์ได้แต่งเพลงเพื่อสรรเสริญความอุดมสมบูรณ์ของเมืองปากซองว่าเป็นเมืองแผ่นดินคำซึ่งเพลงนี้โด่งดังมาหลายสิบปีแล้วก็มีคนนำไปห้องนี่จนนับขอบเมืองบ่ควายแล้วแหละว่าไผได้เอาไปห้องย้อนว่าเพลงนี้ม่วนแล้วมันก็สอดคล้องกับความเป็นจริงดังนั้นมื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตจึงนำมาเปิดให้มิตรรายการของพวกเขาได้ฟังเสียงของเพลงนี้อาจจะบ่สดใสปานใดเพราะว่าเพลงนี้บันทึกเสียงไว้ตั้งแต่ปี1978ภายหลังประเทศชาติของพวกเขาได้รับการปลดปล่อยเพียง3ปีเท่านั้นมาฟังเพลงนี้นำกันและห้องตามไปด้วยสำหรับคนที่มีหัวใจหักเมืองปากซองแผ่นดินคำ

ท่านที่เคารพมื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตได้กล่าวถึงเมืองปากซองและเพลงดังในอดีตที่ติดพันกับเมืองปากซองโดยเฉพาะเพลงปากซองแผ่นดินคำการใช้ซื้อแนวนี้ก็เพราะว่าเมืองปากซองนั้นตั้งอยู่เทิงภูเพียงสูงมีอากาศเย็นสบายตลอดปีซึ่งแตกต่างจากเขตทงเพียงอื่นๆของภาคใต้ในฤดูหนาวอากาศจะหนาวเย็นส่วนฤดูฝนจะมีปริมาณน้ำฝนหลายกว่าเขตอื่นเฮ็ดให้ธรรมชาติเขียวสดงดงามสรุปแล้วเมืองปากซองบ่เพียงแต่เป็นศูนย์กลางการผลิตกาเฟคุณภาพสูงของลาวเท่านั้นแต่ยังเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญซึ่งเต็มไปด้วยน้ำตกตาที่สวยงามอากาศที่บริสุทธิ์และวิถีชีวิตที่ติดพันกับการเกษตรถ้ามีโอกาสไปแขวงจำปาสักเมืองปากซองแม่นสถานที่ควรไปเยี่ยมยามที่บ่ควรพลาดลองไปเบิ่งเด้อ

0: ท่านที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี
1: ้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทางภาคพื้นดินโดยกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้เข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเช่นแอป Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ขอบใจหลายๆที่ท่านได้รับฟังรายการของเฮามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับบ่าวสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้รัฐบาลยังมีบางเวียกจำนวนหนึ่งที่ยังเป็นสิ่งท้าทายจะต้องได้สืบตัวปรับปรุงแก้ไขประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์เยี่ยมยามโครงการขยายน้ำประปาจีเนโมเครือข่ายรถไฟฟ้าของจีนฮ้องรับผู้โดยสารได้หลายกว่า24,800,000คนในระยะวันผักยาววันกรรมกรสากลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: วันที่27เมษายนผ่านมานี้ที่บุนัยดารุสลามในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีอาเซียน EU ครั้งที่25ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับและพบปะเหตุเวียกกับท่านโยเซฟเซรอนรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐโอติสเพื่อปรึกษาหารือและหัดแน่นสายพัวพันมิตรภาพระหว่าง2ประเทศในการพบปะครั้งนี้2ฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพและการความมือที่ดีงามระหว่างลาวและโอติสที่มีมาอย่างแน่นแฟ้นนับตั้งแต่ได้สั่งตั้งสายพัวพันการทูตร่วมกันในวันที่1กันยายน1967สองประเทศได้หักษาและเสริมขยายการความมืออย่างต่อเนื่องเป็นต้นได้มีการติดต่อพัวพันแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามซึ่งกันและกันอย่างเป็นปกติสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีสากลมีการความมือในหลายด้านเป็นต้นแม้นด้านเศรษฐกิจและการค้าสาธารณสุขการศึกษาพลังงานเกษตรกรรมและป่าไม้โยธาธิการและขนส่งอื่นๆพิเศษในปี2017ที่จะมาถึงนี้สองฝ่ายจะร่วมกันเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสร้างตั้งสายพัวพันการทูตพร้อมนี้สองฝ่ายยังเห็นดีร่วมกันที่จะสืบโตเสริมขยายการพัวพันและการความมือสองฝ่ายให้นับมือนับได้รับการพัฒนาและมีมากผลยิ่งขึ้นในต่อหน้าโดยเฉพาะการความมือในของเขตต่างๆผ่านการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของคณะผู้แทนสุขโยการความมือด้านเศรษฐกิจการค้าการศึกษาพลังงานสะอาดการหันเป็นดิจิตอลและเบียกงานการเก็บกู้ระเบิดเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงของลาวในโอกาสนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารได้ต่างหน้าให้รัฐบาลและประชาชนลาวแสดงความขอบใจต่อฝ่ายโอติสที่ได้ให้การช่วยเหลืออันล้ำค่าแก่ลาวในระยะผ่านมาซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและเน้นหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนจากสากลในระยะที่ลาวกำลังก้าวเกียมหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาในระหว่างปี2006-2009ที่สำคัญท่านรองนายกรัฐมนตรีได้ต่างนายรัฐบาลลาวเสื้อเซิร์นฝ่ายโอติสเข้าร่วมกองประชุมรัฐภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานที่จะจัดขึ้นอยู่นครหลวงเวียงจันทน์พร้อมทั้งได้ให้เกียรติมอบจดหมายเซิร์นอย่างเป็นทางการให้แก่ฝ่ายโอติสในโอกาสนี้ด้วยในตอนท้ายสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเกี่ยวกับการร่วมมืออาเซียนสหภาพเอโรปสภาพการพักพื้นและสากลที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน
0: เดือนเมษายนผ่านมาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานต่างๆของรัฐบาลยังมีบางเวียกจำนวนหนึ่งที่ยังเป็นสิ่งท้าทายและข้อคงค้างบางด้านจะต้องได้สืบโตปรับปรุงแก้ไขให้มีการหันเปลี่ยนดีขึ้นกว่าเก่าในโอกาสแถลงข่าวโตสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนเมษายน2006จัดขึ้นเมื่อบุรีรัมย์ที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านคำภาพิมมาโซนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าในระยะผ่านมารัฐบาลได้แก้ไขปรากฏการณ์ย่อโทษทางด้านสังคมการลงทุนของรัฐการช่วยเหลือชาวเกษตรกรการคุ้มครองการขุดค้นเหตุธาตุการคุ้มครองกวดกาการบริการขนส่งโดยสารการรักษาความสะอาดจบงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยในตัวเมืองการสนองไฟฟ้าและน้ำประปาการพัฒนาปรับปรุงโครงรางพื้นฐานเส้นทางการคุ้มครองและแก้ไขปัญหาข่าวบิดเบือนผ่านสื่อสังคมออนไลน์การเคารพระเบียบกฎหมายและอื่น
2: ๆเคียงคู่กับผลสำเร็จดังกล่าวก็ยังมีเวียกงานจำนวนหนึ่งที่จะต้องได้สืบต่อปรับปรุงแก้ไขให้มีการหันเปลี่ยนดีขึ้นกว่าเก่าเป็นต้นการแก้ไขปรากฏการย่อท้อทางด้านสังคมการลงทุนของรัฐการช่วยเหลือชาวเกษตรกรการคุ้มครองการขุดค้นแร่ธาตุการคุ้มครองกวดกาอาการบริการขนส่งโดยสารการรักษาความสะอาดจบงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยในตัวเมืองการสนองไฟฟ้าและน้ำประปาการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางการคุ้มครองและแก้ไขปัญหาข้าวบิดเบือนผ่านสื่อสังคมออนไลน์การเคารพระเบียบกฎหมายและอื่นๆ
0: ท่านคำภาพิมมาโสนให้หู้ตื่มว่าสำหรับทิศทางเพลนเวียกจุดสูงประจำเดือนพฤษภานี้ในกองประชุมได้ซีนำคะแนนการท้องถิ่นและภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่บรรดาเวียกงานสำคัญในด้านต่างๆโดยเฉพาะสืบโตจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงชนรอบด้านกักเกียมบรรดาเนื้อในที่จะนำเข้ารายงานต่อกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12โดยเฉพาะห่างมติว่าด้วยการพัฒนาส่วนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเป็นวาระแห่งชาติสุ่มใส่ปฏิบัติมาตรการสูงโยส่งเสริมการผลิตสินค้าทดแทนการนำเข้าประสานสมทบกับคะแนนการที่เกี่ยวข้องและองค์การปกครองท้องถิ่นปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและเร่งค้นคว้าออกใบตาดินให้บรรลุตามแผนการส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้าสืบต่อจะตั้งปฏิบัติคำสั่งฉบับเลขที่06ทับนยว่าด้วยการติดตามกฎกาและแก้ไขปัญหาแห่คำตกโคนหินและทรายตามบรรดาสายน้ำห้องห้วยและการคุ้มครองการขุดค้นแห่ธาตุต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศและอื่น
1: ๆวันที่29เมษายนผ่านมานี้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมโดยแม่นกลุ่มอุตุนิยมและอุตสาหกรรมได้จัดกองประชุมระดับชาติครั้งที่1ที่นครหลวงจันทน์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมทางด้านเวียกงานแผ่นดินไหวเพื่อจะตั้งปฏิบัติอยู่แล้วให้เกียรติเป็นประธานร่วมโดยทานจันทเนศบรพารองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมทานบัคโคเดอร์เบอร์คานอฟหัวหน้าองค์การประสานงานองค์การสหประชาชาติประจำลาวทานมาร์โคโทสคาโนเรียวเนตาหัวหน้าองค์การประจำภาคพื้นอาเซียนและแปซิฟิกเข้าร่วมผ่านทางออนไลน์และดร.ยานฮุยรองหัวหน้าองค์การศูนย์เครือข่ายแผ่นดินไหวแห่งประเทศจีนพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมจุดประสงค์ของกองประชุมแม่นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานแผ่นดินไหวให้กว้างขวางสู่สังคมโดยเฉพาะการติดตามการวิเคราะห์และการแจ้งเตือนภัยให้ทันเวลาลาวมีความเสี่ยงในการเกิดแผ่นดินไหวที่บ่สามารถคาดคะเนได้ล่วงหน้ายิ่งตามสถิตินับแต่ปี1990ถึงปัจจุบันลาวได้เกิดแผ่นดินไหวแล้วหลายกว่า 1,060 ครั้งในนั้นเหตุการณ์ที่รุนแรงแม่นอยู่เมืองหงสาแขวงสิงห์บุรีในปี2019และเมืองยอดอูแขวงพงศลีในปี2021เฉพาะแต่เดือนมังกร5เดือนเมษายนผ่านมานี้ได้เกิดแผ่นดินไหวอยู่ลาวแล้ว23ครั้งโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือและนครหลวงจันทน์ผ่านการร่วมมือกับรัฐบาลจีนนับแต่ปี2008เป็นต้นมาลาวสามารถสั่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารแผ่นดินไหวแห่งชาติและติดตั้งสถานีติดตามแบบระบบออโตเมติกได้22แห่งในทั่วประเทศพร้อมทั้งพัฒนาด้านเทคนิคในกองประชุมยังได้นำเสนอแถลงการสากลเกี่ยวกับการสร้างตั้งวันแผ่นดินไหวสากลซึ่งตรงกับวันที่29เมษายนเพื่อระลึกถึงผู้ประสบข้อให้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่การรับมือภัยพิบัติในตอนท้ายของกองประชุมบรรดาผู้เข้าร่วมได้มีการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันเพื่อวางแผนบริมสิทธิ์ระดับชาติทั้งระยะสั้นและระยะยาวเป้าหมายแม่นเพื่อหันเวียกงานแผ่นดินไหวไปสู่ระบบที่ทันสมัยว่องไวและสามารถตอบสนองข้อมูลให้แก่สังคมเพื่อลดพ้นความเสี่ยงและผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในอนาคต
0: วันที่29มิถุนายนมานี้ท่านศิริราชธงศิลป์ทองเพ็งประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยคณะประกอบมีหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์หัวหน้าแผนกการนครหลวงเวียงจันทน์หัวหน้าองค์การส่งเสริมและคุ้มครองลงทุนนครหลวงเวียงจันทน์ประธานคณะกรรมการปกครองเมืองศรีสัตนาคเมืองหาดไซฟองผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจน้ำประปานครหลวงเวียงจันทน์และคะแนนการเกี่ยวข้องได้เยี่ยมยามสุกยู่โครงการก่อสร้างขยายโรงงานผลิตน้ำประปาจีเนโมและระบบสายโทรของนครหลวงเวียงจันทน์ตั้งอยู่โรงงานน้ำประปาจีเนโมบ้านไสสว่างเมืองศรีสัตนาคนครหลวงเวียงจันทน์โดยการต้นหับและหับฟังการรายงานความคืบหน้าของโครงการจากเจ้าของโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายโรงงานผลิตน้ำประปาจีเนโมและระบบสายโทรของนครหลวงเวียงจันทน์ได้เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ปี2013เซ็นบทบันทึกความเข้าใจปี2015โครงการได้รับทุนสนับสนุนเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำจากรัฐบาลญี่ปุ่นโดยแผนองค์การใจกล้าประจำลาวมูลค่า14,271ล้านเยนสกุลเงินญี่ปุ่นหรือประมาณ68ล้านดอลลาร์อัตราดอกเบี้ย 0.01 ส่วนห้อยต่อปีเวียกที่ปรึกษาและ 0.7 ส่วนห้อยต่อปีเวียกก่อสร้าง ปลดหนี้10ปีและหยะใส่แทนคืน20ปีเพื่อนำใส่เข้าในโครงการก่อสร้างขยายโรงงานผลิตน้ำประปาจิเนโมและระบบสายโทรของนครเวียงจันทน์ด้วยกำลังการผลิต 40,000 เมตรก้อนต่อวันเพิ่มกำลังการผลิตจาก 80,000 เมตรก้อนต่อวันมาเป็น 120,000 เมตรก้อนต่อวันถ้าโครงการนี้สำเร็จจะสามารถตอบสนองน้ำให้แก่ครัวเรือนได้หลายขึ้นโครงการเมนแผนกโยธาธิการและขนส่งนครเวียงจันทน์เป็นเจ้าของโครงการและบริษัทคูโบต้าคอนเทคชั่นคอมพานีเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างซึ่งหน้าเวียกโครงการมีคือโรงงานผลิตน้ำประปาก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำประปาด้วยกำลังการผลิต 40,000 เมตรก้อนต่อวันและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมทั้งระบบควบคุมก่อสร้างอ่างเก็บน้ำใต้ดินส่งอ่างละ 5,000 เมตรก้อนเหือนปั๊มส่งน้ำปั๊มแจกขนาด24เมตรก้อนต่อนาที3หน่วยปั๊มส่งขนาด 11.7 เมตรก้อนต่อนาที3หน่วยปั๊มส่งขนาด 5.7 เมตรก้อนต่อนาที3หน่วยอาคารเก็บสารเคมีอาคารบริหารอาคารส่งเปลงตะข่ายไฟฟ้า22กิโลโวลต์ดึงจากสถานีไฟฟ้าหน้าไฮหาโรงงานน้ำประปาจิเนโมป้อมยามและสถานที่ไฟฟ้าย่อยศูนย์แจกจ่ายน้ำสารคำก่อสร้างอ่างเก็บน้ำใต้ดิน 7,100 เมตรก้อนเฮือนป่าส่งน้ำปั๊มแจกขยาย 12.6 เมตรก้อนต่อนาที3หน่วยสถานีดูดน้ำดิบก่อสร้างสถานีสูบน้ำดิบพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆด้วยกำลังการผลิต 160,000 เมตรก้อนต่อวันปั๊มสูบน้ำดิบขนาด 30.6 เมตรก้อนต่อนาที4หน่วยระยะเวลาของการจัดตั้งปฏิบัติโครงการ30เดือนโครงการจะสร้างสำเร็จภายในต้นปี2028จะนำใส่น้ำประปาเติมอีกในนครเวียงจันทน์การก่อสร้างโครงการมาฮอดปัจจุบันมีความคืบหน้า4กว่าส่วนห้อยซึ่งประกอบมีหน้าเวียกที่จัดตั้งปฏิบัติเวียกก่อสร้างโรงงานเวียกก่อสร้างอาคารบริหารและเวียกก่อสร้างอ่างเก็บน้ำใต้ดินอยู่ศูนย์สารคำโดยรวมแล้วหน้าเวียกไปตามแผนการที่วางไว้และจะให้สำเร็จตามแผนการในเดือนกรกฎาคม2028ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศการรถไฟแห่งประเทศจีนรายงานว่าเครือข่ายรถไฟของจีนห้องหับผู้โดยสารได้หลายกว่า24ล้าน 800,000 คนเมื่อวันที่1พฤษภาคมนี้ซึ่งถือเป็นสถิติที่สูงที่สุดเพียงวันเดียวเมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนนี้นอกนี้ยังคาดว่ามีผู้โดยสารที่จะเดินทางอีกประมาณ19ล้านคนในวันเสาร์หลังจากยอดขายปีรถไฟหลายกว่า117ล้านใบสำหรับ

0: ยกระดับการข่มขู่ที่จะใส่กำลังทหารกูบาไปสู่ระดับที่เป็นภัยอันตรายและบ่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพร้อมทั้งเรียกร้องให้ประชาคมสากลแสดงจุดยืนต่อการกระทำผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงที่เป็นการตอบสนองผลประโยชน์ของกลุ่มคนที่มีอิทธิพลกระหายสงครามครอบงำซึ่งบ่มีผู้หุกหานใดที่จะได้เห็นการย้อมจำนนในกูบาคำแถลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากทานโดนันทามประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากล่าวสุนทรพจน์ในรัฐฟลอริดาทางภาคตะวันออกเสียงใต้ของสหรัฐอเมริกาโดยกล่าวว่าสหรัฐอเมริกาจะเข้ายึดครองกูบาโดยทันทีหลังจากสหรัฐอเมริกาเพิ่มมาตรการการลงโทษต่อกูบาที่กำลังประสบกับภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย
1: ตามข่าวต่างประเทศสมาชิกองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกพลัสแถลงในเมื่อวานนี้ว่ากลุ่มโอเปกพลัสตกลงจะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอีก 188,000 ฟุตต่อวันในเดือนมิถุนายนนี้การเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความกดดันด้านราคาที่เกิดจากสงครามในตะวันออกกลางและภายหลังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกของโอเปกในวันที่1พฤษภาคมนี้ท่านโรเกอร์เลออนหัวหน้าวิเคราะห์ฝ่ายการเมืองไรเต็ดเอเนอร์จีของนอร์เวย์กล่าวว่าการถอนตัวของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถือเป็นการส่งสัญญาณของความสัมพันธ์ที่เคร่งตึงถือว่ายึดถือแนวทางการผลิตแบบเดิมโดยหักส่วนการผลิตของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ออกไปก็ตาม
0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไซและดวงสวรรค์ขันธวงศาอ่าน

ใจบ่โซดาด้วยเว้าเมนก็เป็นพิษใจบ่โซดาดอมปากดีก็เป็นหายใจประสงค์สร้างกลางดงก็ว่าทงใจประสงค์ขี้ข้านกลางบ้านก็ว่าดงสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่ฮักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงพบพ่อกับเพิ่นมิตรรายการเป็นประจำนำข้อมูลสื่นมาฝากต้อนให้มีรายการท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านปัจจุบันนี้หลายท่านนอนหลับแล้วแต่ว่าบางท่านก็ยังบ่ทันหลับทันนอนกันเถอะเนาะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่หยิบปักทักเซลตำหูท่อไหมอยู่ตามเฮือนสานบ้านซองหรือว่าสิไปสิมาทางใดใช้รถใช้ถนนขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยฮอดจุดหมายปลายทางเนาะทางรายการบทกลอนและเสียงเพลงขอมอบข้อมูลเสริมมีเสียงเพลงห้องมีบทกลอนและบทเรื่องสั้นบทนวนิยายสลับสับเปลี่ยนให้กับเพื่อนมีรายการได้หาฟังและสำหรับค่ำคืนนี้แม่นได้นำเอาบทเรื่องสั้นนะมานำเสนอให้ทานได้หาฟังพร้อมด้วยเสียงเพลงเพื่อเป็นกำลังแห่งใจให้ผู้ที่เฮ็ดเวียกงานอิดอิดเมื่อยกินข้าวแรงแล้วเนาะนอนบ่หลับกะรับฟังรายการนี้มื้ออื่นเฮาจะสืบต่อเวียกงานของไผลาวเนาะนำเอาผลงานการเขียนของฮุงอรุณแดนวิไลในปื้มยืมหักจากใจอื่นสำหรับค่ำคืนนี้เมนจะได้นำเสนอบทเรื่องที่มีชื่อว่านางแบบแต่ว่าทำอีกจากรายการนี้ให้ทานได้มวนซืนกับเสียงเพลงสักก่อน

หับฟังเสียงเพลงผ่านไปแล้วบัดนี้มาหับฟังบทเรื่องสั้นผลงานการเขียนของฮุงอรุณแดนวิไลในเรื่องที่มีชื่อว่านางแบบเรื่องราวสิเป็นจังใดขอเชิญทานหับฟัง

ตำพรยิ่งที่อ้ายห่วงใหญ่ทุกเวลาถึงว่าพวกเขาบ่ได้พบกันตั้งเกือบปีแล้วก็ตามแต่บ่มีทางใดเลยที่จะเฮ็ดให้อ้ายลืมน้องลงได้ทำอิดอ้ายคิดว่าน้องกลับคืนไปหาแม่ของน้องอยู่บ้านเกิดพุ่นแล้วสันดอกแต่เมื่ออ้ายได้ลมโทรศัพท์กับแม่ของน้องในตอนแรงวานี้อ้ายก็รู้สึกงงแม่บอกว่าน้องติดต่อหาแม่ได้ติดต่อหาน้องเกือบทุกวันแม่ดีใจหลายที่น้องบอกว่าน้องได้เข้าเรียนอยู่สถาบันธนาคารทั้งยังแบ่งเวลาในวันเสาร์และวันอาทิตย์เคลื่อนไหวอยู่ที่สโมสรวัฒนธรรมบ่อนที่อ้ายรับผิดชอบอยู่แม่ลงท้ายก่อนวางสายด้วยคำฝากฝังให้อ้ายเบิ่งแยงแม่ว่าว่าอยู่เวียงจันทร์ลูกสุขบ่มีพี่น้องเลยขอให้ลูกหักแพงลูกสุขแบบคือน้องสาวคิงคิงของลูกเด้อในสภาพจนตาแก่คือแนวนี้อ้ายจำเป็นได้พิษสินข้อมุสากับแม่ว่าเจ้าลูกได้พบกับสุขจำพรทุกๆอาทิตย์วางสายแล้วอ้ายเฝ้าลิ้วไปสถาบันธนาคารทันทีโลดโดยหวังเอาไว้ว่าจะได้พบน้องอีกครั้งได้เมื่อกวดเบิงลายสื่อของนักศึกษาตั้งแต่ปีทำอิฐจนฮอดปีสุดท้ายได้หับการยืนยันว่าในสถาบันดังกล่าวบ่มีสื่อสุขจำพรเลยสุขจำพรเอ้ยไอ้ตัวแม่ของน้องว่าพบกับน้องทุกอาทิตย์โดยที่ติดต่อน้องบ่ได้เป็นปีแล้วตอนนี้ไอ้โทรหาน้องยามใดก็ได้หับคำตอบจากสายที่บ่แม่นเสียงของน้องว่าขออภัยเลขหมายที่ทานโทรหาได้ปิดเครื่องไอ้อยากพบกับน้องแต่ไอ้บ่ฮู้ว่าจะไปหาน้องอยู่ไสเพราะไอ้บ่ฮู้ที่อยู่ของน้องไอ้บ่ฮู้ว่าที่อยู่ใหม่ของน้องนั้นอยู่ไสไอ้จริงได้เขียนจดหมายสบับนี้ส่งมาในวารสารเพื่อว่าบางเถื่อน้องอาจจะได้อ่านพบน้องจำได้บ่ว่าตอนที่น้องได้เข้าฮอบ24คนในการประกวดนางสาวลาวประจำปี2009นั้นคณะกรรมการถามน้องว่าเวลาว่างน้องเฮ็ดหยังน้องได้ตอบว่าน้องมักอ่านปื้มและวารสารต่างๆจากจุดนี้แหละอ้ายจึงได้เชื่อว่าน้องต้องได้มีโอกาสอ่านจดหมายฉบับนี้และก็แม่นคำตอบที่แสดงตัวว่าเป็นคนมักอ่านของน้องนั่นแหละเฮ็ดให้อ้ายศรัทธาน้องดังนั้นไอ้จริงได้ตัดสินใจขอเอาเลขโทรศัพท์ของน้องจากเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นกองเลขาการประกวดนางสาวลาวเร็วส่งขอความมาหาน้องขอโทษเด้อนี่แม่นเบอร์ของสุขจำพรบ่เนาะแม่นแล้วเจ้าแม่นไผเนาะมีเวียกหยังบ่น้องตอบทันทีไอ้ดีใจที่น้องบ่รังเกียจน้องตอบข้อความของอ้ายถูกสบับลางเถื่อก็โทรล้มกันถึงว่าเฮาจะอยู่ไกลกันก็ตามแต่เสียงอันสุภาพอ่อนหวานของน้องได้เปรียบเหมือนยากำลังใจที่เฮ็ดให้อ้ายห่าวหันในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานแต่อ้ายกับบ่ฮู้ว่าเสียงของอ้ายจะสามารถเป็นกำลังแห่งใจในการศึกษาหำเหียนของน้องได้หรือบ่
เพราะน้องเคยบอกน้องเพียงแต่บอกอายผ่านข้อความสั้นๆหลายครั้งหลายหนว่าคิดฮอดหักและอยากเห็นหน้าม ีเถื่อหนึ่งแพทย์มาซักยาวัคซีนอยู่โรงหมออยู่โรงเรียนของน้องน้องยังส่งข้อความป้องอายว่านางเพทย์คนหนึ่งซักยาให้น้องเจ็บแพ้เจ็บว่าน้องว่าน้องเจ็บแขนหลายจนนอนบ่ได้แล้วคืนนั้นอายก็นอนบ่หลับคือกันอายเป็นห่วงยิงที่อายหักอายหลักเครียดให้นางเพทย์คนนั้นที่เฮ็ดให้น้องเจ็บอายบ่สามารถนอนหลับได้ในเวลาที่น้องเจ็บปวดพวกเขาจึงส่งขอความหากันตลอดทั้งคืนเส้นเดียวกันกับในเวลาที่อ้ายบ่สบายน้องก็จองนอนส่งขอความปลอบใจอ้ายและให้กำลังใจอ้ายตลอดคือกันเมื่อหนึ่งพวกเขาจะต้องได้พบกันพวกเขาได้ตั้งความหวังเอาไว้ร่วมกันเดี๋ยวนี้และจากการติดต่อทางโทรศัพท์อ้ายก็ได้ฮู้ว่าน้องมีความสนใจอยากเป็นนางแบบเมื่อน้องฮู้ว่าอ้ายเป็นผู้รับผิดชอบสโมสรวัฒนธรรมที่มีการฝึกอบรมวัฒนธรรมลาวทุกๆปีซึ่งในนั้นก็มีการฝึกอบรมการเดินแบบนำและน้องก็บอกว่าถ้ามีการฝึกอบรมเทื่อใหม่ให้บอกน้องเด้น้องจะขอฝึกนำแต่อ้ายก็คิดว่าน้องเว้าเล่นซื่อๆซั่นดอกและแล้ววันที่เฮาพบกันก็มาฮอด

เมื่อมีการฝึกอบรมวัฒนธรรมลาวประจำปี2010อายก็โทรบอกน้องทันทีน้องกระตือรือร้นอยากมาแท้แต่น้องบ่กล้าครอบแม่น้องบอกกับอายลมแม่ของน้องให้อายลมกับแม่และอาสาว่าจะดูแลเบิ่งแยงน้องให้ดีที่สุดพวกเขาสัญญากับแม่ว่าน้องจะมานครหลวงเวียงจันทน์แล้วมาพักอยู่กับหมู่มาพักอยู่กับหมู่ของน้องที่ชื่อว่าน้อยซึ่งหมู่ของน้องคนนี้แม่ฮู้จักดีเพราะนางเคยเข้ามาประกวดนางสาวลาวนำกันกับน้องน้องได้สัญญากับแม่ว่าจะเข้าเรียนปริญญาตรีในสถาบันใดหนึ่งและประกอบส่วนเคลื่อนไหวด้านวัฒนธรรมในสโมสรที่อ้ายรับผิดชอบอยู่พร้อมทั้งจะญาติเวลาเรียนภาษาอังกฤษหากคำนำอีกแม่ดีใจหลายเพิ่นสัญญากับพวกเขาว่าจะหาเงินส่งให้น้องศึกษาหำเรียนซึ่งทั้งหมดนี้มันก็เป็นเพียงคำสัญญาที่บ่มีไผลงลายเซ็นมันเป็นสัญญาปากเป่าทางโทรศัพท์เท่านั้นแต่ผ่านการโทรลมกับแม่แรงว่านี้อ้ายฮู้ว่าแม่ยังปฏิบัติสัญญาอยู่และแม่คงบ่ฮู้ดอกว่าพวกเฮาทั้งสองได้ผิดสัญญากันแล้วน้องผิดสัญญาได้เกือบปีแล้วเด้เกือบปีที่อ้ายบ่ฮู้ว่าน้องอยู่ไสและอยู่กับไผเพราะน้องเองก็บอกว่าน้องได้ย้ายออกเฮือนไปโดยสั่งลาว่าจะไปเศร้าอยู่ห้องใกล้ๆกับสถาบันที่น้องเรียนมันจริงสะดวกสบายและการติดต่อระหว่างน้องมันก็ค่อยๆเหินห่างออกไปจนก้าวไปถึงบ่อนว่าติดต่อกันบ่ได้อีกเลยแรงว่านี้หลังจากกลับมาแต่สถาบันธนาคารแล้วอ้ายก็ไปหาน้อยน้อยบอกว่าแม่ของน้องโทรหาน้อยยามใดน้อยก็ได้เว้าเลยนะแม่ในทํานองว่าน้องยังอยู่กับน้อยอยู่อ้ายและน้อยบ่กล้าขอเอาเลขโทรศัพท์ใหม่ของน้องนะแม่เพราะญาติแม่สงสัยก็เลยว่าบ่มีหนทางที่จะติดต่อกับน้องได้แท้ๆอ้ายจื้อว่าก่อนที่เฮาจะติดต่อกันบ่ได้นั้นมันเกิดขึ้นระหว่าง 8-9 เดือนที่ผ่านมาอ้ายส่งข้อความหาน้องแล้วน้องบ่ตอบอ้ายโทรหาน้องแต่น้องบ่รับสายและมีหลายๆเถื่อมีเถื่อหนึ่งมีคนรับสายแต่เป็นเสียงผู้ชายเขาบอกว่าเขาเป็นแฟนกับน้องและห้ามบ่ให้อ้ายโทรหาน้องอีกแต่ไอ้กะอดบ่ได้ยังโทรหาน้องคือเก่าโทรมือหนึ่งหลายเถื่อแต่โทรเถื่อใดน้องกะบ่รับสายและสุดท้ายก็เลยไปถึงบ่อนว่าขออภัยเลขหมายที่ท่านโทรหาได้ปิดเครื่องสุขจำพรนอกจากไอแล้วยังมีน้อยอีกคนหนึ่งที่พยายามทวงทาวหาน้องพวกเขาเป็นห่วงน้องหลายอยากให้น้องกลับคืนมาปฏิบัติสัญญาที่ไว้ให้กับแม่ส่วนสัญญาหัวใจระหว่างไอกับน้องนั้นน้องจะว่าแนวใดก็สุดแล้วแต่น้องไอหับได้เสมอเพราะมันเป็นสัญญาที่ทั้งสองคนเฮาต่างกับบ่ได้ลงลายเซ็นบ่มีสักขีพยานมันเป็นเพียงสัญญาทางวาจาที่ดังออกมาจากปาก
ของผู้หญิงที่อ้ายเบิ่งคักแล้วว่าเป็นนางแบบที่แท้จริงในสายตาและหัวใจของอ้ายแต่อ้ายก็ได้รับข่าวสุบสิบนินทามาว่ามีคนเห็นน้องยังเป็นนางแบบแต่หากสังกัดสโมสรอื่นน้องมีลายหับสูงสามารถซื้อรถเก่งคันงามขี่ไอ้ก็แสนดีใจที่ได้ยินข่าวจากน้องว่าน้องเป็นนางแบบตามที่หัวใจของน้องปรารถนาแต่น้องเป็นนางแบบสนิทใดคำว่านางแบบนางแบบในความคิดของไอ้กับความคิดของน้องมันเป็นเรื่องเดียวกันอยู่บ่คำว่านางแบบในความคิดของอ้ายบ่แม่นเป็นนางแบบแต่เทิงเวทีแต่ต้องเป็นนางแบบทุกวินาทีของชีวิตคือเป็นนางแบบในการนุ่งถือให้ถูกต้องในทุกโอกาสปฏิบัติตัวให้ถูกตามฮีตตามคองประเพณีก็คือวัฒนธรรมอันดีงามเว้าจาสุภาพอ่อนหวานมีความซื่อสัตย์สุจริตวางตัวให้เหมาะสมมีรสนิยมให้ถูกทางเพื่อให้ทุกคนเอาเป็นแบบอย่างหากจะเป็นนางแบบเพื่อโอดโสมอ้างเครื่องนุ่งบ่พอเท่าใดนาทีเทิงเวทีก็ให้ค่าเพราะสายตาตั้งหลายพันคู่ที่จ้องมองเฮาอยู่เทิงเวทีนั้นบ่มีเพียงแต่สายตาของคนที่มีวัฒนธรรมอันดีงามเท่านั้นยังมีสายตาอ่านกินของคนที่เห็นเกตัวมีแต่หวังกำไรคนพวกนี้เขากล้าฮอดทำลายวัฒนธรรมของชาติเพื่อญาติเอาสิ่งที่เขาเอิ้นว่าความสุขของลูกผู้ชายซึ่งเป็นความสุขส่วนตัวของคนผิดทุกจำพรไอ้ฮู้ดีว่าในสังคมที่เจริญหุ่งเหืองเท่าใดเศรษฐกิจตลาดขยายตัวเท่าใดคนเฮามักจะหลงไหลไปนำวัตถุเท่านั้นเสื่องต่างก็พากันกักตวงทรัพย์สินเงินคำเข้าใส่ถุงตัวเองแล้วลืมนึกถึงความงดงามทางด้านจิตใจโลกทั้งโลกยิ่งเปรียบปานมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลน้องเป็นผู้หญิงก็บ่ต่างอย่างกับป๋าที่ลอยลองอย่างมีอิสระเสรีแต่ถ้าบ่คิดให้ทีท่วนเห็นแก่ได้เห็นแก่กินลงไปแหบเหงื่อที่มีดวงเบ็ดเสื่องซ่อนอยู่ทางไหนแล้วก็จะตกเป็นหัวอาหารอย่างแซ่บซ้อยของผ่านเบ็ดสุขจำพรเอ้ยไอ้บทันเสือในคำของบางคนที่เล่าลือกันว่าน้องไปติดผัวเขาแล้วสาวห้องแถวอยู่แถวใดแถวหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์เพราะไอ้เสือในตัวของน้องที่เป็นคนดีไอ้เสือในคำเว้าของน้องที่เว้ากับไอ้ดังนั้นหากว่าน้องได้อ่านจดหมายฉบับนี้ให้เฝ้าติดต่อหาอ้ายตามหมายเลขเก่าของอ้ายแดเพราะแรงว่านี้แม่ของน้องบอกว่าอีก2เดือนแม่จะมานครหลวงเวียงจันทน์แม่จะมาหยามน้องแม่จะมาหยามพวกเฮาแม่บอกว่าแม่บ่ทันได้บอกน้องเพราะแม่อยากสร้างความตื่นเต้นให้กับน้องแต่หากว่าพวกเขาพบกันซาจะให้อายกับน้อยบอกแม่ว่าแนวใดอายบ่อยากเป็นคนขี้ตัวอีกแล้วแต่อายก็บ่อยากให้แม่ต้องเสียใจหักเสมอจากอุ่นเพชร

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เซนล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข
1: อ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกไหน
2: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
1: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
2: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
1: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าจะนอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายไดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนได
3: ้บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ท่านผู้ฟังเพื่อนมีรายการที่หักแพงสำหรับบทเรื่องสั้นที่มีชื่อว่านางแบบซึ่งเป็นผลงานการเขียนของฮุงอรุณแดนวิไลได้หมดลงได้มาฮอดนี้ผู้ดำเนินรายการขอลาท่านผู้ฟังไปขอความสุขดีมีเงินใช้ให้พญาลูกค้าจงเกิดมีแก่ทุกท่านลาตีสุขสันต์

โอ้ยสาวไอ้ลูกเฮาจัดอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเทื่อจัดอยู่จังได๋กินจังได๋

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ
3: ์ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน
5: เจ้าฮู้บ่ว่าหยังหลายมันใครอยู่ไสแด
6: ฮู้แท้อยู่ตามน้ำในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ
5: ่แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ำใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครเสได้หมดน้ำห้องติดตู้อาหารทานห้องน้ำของตู้น้ำเย็นยางติรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ำเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟื้นน้ำและอื่นๆ
6: จะเฮ็ดในใดซะน่ะ
5: บ่ยากน้ำใสให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ำห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกอย่างที่รถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้นแต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เฮ็ดแล้วนี่ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
6: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย

ต่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกี้ยวฝากส่งมาหากอมอุลายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืน 103.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขีซอยสู่

0: สบายดีปีใหม่สบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการ
1: ความเขียนว่า
0: ลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังมื้อวันจันทร์ฮอดมื้อวันอาทิตย์เวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.ดวงตะวันรับหน้าที่ดำเนินรายการ
1: มันเจ็บทั้งกายทั้งใจพ่อความ
0: อยู่กับพ่อแม่พี่น้องเขา1ชั่วโมงเนาะมีหลากหลายข้อมูลข่าวสารความเป็นห่วงเป็นใหญ่สลับสับเปลี่ยนเสียงเพลงเสียงขับเสียงลามฝากตนส่งเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้กับทุกทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเขาอยู่ในปัจจุบันนี้มาพบกับมิตรายการมณีกเมนธรรมกลางบรรยากาศที่ปวงสุนลาวทางซาดความเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาวเนาะก็ถือว่าบรรยากาศคึกคืนมวลซื่นพอสมควรดังนั้นทางรายการของเฮาเนาะก็จะมีข้อแนะนำเนาะเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาวในครอบเขตทั่วประเทศมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังและก็จะมีประวัติความเป็นมาของบุญปีใหม่ลาวหรือว่าบุญกุศลการและก็จะมีเกี่ยวกับคำทำนายเนาะมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังแต่ก่อนจะไปรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการของพวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการซะก่อนฝากเป็นพิเศษเด้อให้มิตรรายการอยู่ทางเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีและมิตรรายการทุกเขตทุกท้องถิ่นที่คืนวิทยุของเราไปถึงฟังแล้วขอให้ท่านมีความสุขโชคดี

ต้นหับมีรายการกลับมาในระยะนี้เนาะเฮาก็จะนำเอาคำแนะนำเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาวจุดประสงค์กระเมนให้บรรดาองค์การจัดตั้งทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นพนักงานรัฐกรทหารตำรวจพ่อแม่ประชาชนสาวต่างประเทศที่เคลื่อนไหวดำรงชีวิตอยู่ในประเทศลาวเฮาในการเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาวในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อหับประกันการเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาวเต็มไปด้วยเนื้อในความหมายรักษาและเสริมขยายมูลเสื้อวัฒนธรรมฮีตของประเพณีอันดีงามของชาติที่เคยได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาหับประกันให้มีลักษณะชาติมหาชนและก้าวหน้าอย่างเป็นขบวนฟุดฟื้นและหับประกันความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดจบงามความสงบปลอดภัยความหักแพงสามัคคีเป็นปึกแผ่นของปวงชนลาวทั้งชาติกำหนดวันผักทางรัฐการในระยะการเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาวแม่นกำหนดวันผักทางรัฐการในระยะบุญปีใหม่ลาวให้มีความเป็นเอกภาพในครอบเขตทั่วประเทศแม่นเริ่มตั้งแต่มือวันที่14หาวันที่16เมษายนคือวันที่14เมษายนแม่นมือสังขารล่วงวันที่15เมษายนเป็นมือสังขารเนาวันที่16เมษายนแม่นมือสังขารขึ้นและเป็นมือขึ้นปีใหม่ที่ท่านได้รับฟังผ่านไปนั่นก็คือกำหนดวันผักรัฐการในการเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาวในครอบเขตทั่วประเทศให้เป็นเอกภาพกัน

0: จ้าฮู้บ่ว่าโยมลายมันใครอยู่ไสแด
1: ฮู้แท้อยู่ตามน้ำในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ่
0: แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ำใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครใส่ได้หมดน้ำห้องติดตู้อาหารถ่านห้องน้ำของตู้น้ำเย็นยางติรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ำเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟุ้ยน้ำและอื่นๆ
1: จะเฮ็ดในใดซะน่ะ
0: บ่ยากน้ำใส่ให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ำห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกยางติรถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้นแต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เฮ็ดแนวนี้ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
1: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ให้ข้อมูลข่าวสาร
4: ทันยุคทันเหตุการณ์
5: ให้ความสุขสำราญ
6: แก่ทุกท่าน

0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามหับฟังรายการลาตีเสียงเพียงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิร
1: ตแต่ก่อนน้องคอย
0: ปีใหม่ลาวการจัดตั้งงานเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาวให้จัดตั้งปฏิบัติตามฮีตของประเพณีและธรรมนบธรรมเนียมอันดีงามของชาติที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บูฮานกาลเป็นต้นกระแมนการโฮสสงพระพุทธรูปพระสงฆ์สมณีนอยู่สถานที่ตามวัดวาอารามการจัดงานบาทสีสู่ขวัญการสมบัติสมมาอวยพรพ่อแม่ผู้อาวุโสการอวยพรซึ่งกันและกันด้วยความสุภาพเรียบร้อยและถูกต้องตามฮีตของประเพณีอันดีงามของชาติและการฮดส่งน้ำสะอาดน้ำหอมดอกไม้ด้วยความสุภาพเรียบร้อยหับประกันความปลอดภัยการจัดตั้งบุญปีใหม่ลาวสำนักงานองค์การวัดวาอาหามสถานที่สักการะบูชาต่างๆภายในครอบครัวควรประหยัดมัธยัติกระทัดหัดเรียบง่ายถูกต้องตามฮีตของประเพณีเรียกเลี้ยงการจุลมุนซุมเซลที่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นจนเกินขอบเขตและขาดสติในการใส่ใจบ่ให้ฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในระยะการเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาวต้องเป็นกิจกรรมการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นติดพันกับเนื้อในความหมายของบุญปีใหม่ลาวเช่นว่าการแสดงศิลปะดนตรีการประกวดนางสังขารขบวนแห่วอการจัดงานวางแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมการจัดงานตลาดนัดกิจกรรมอื่นๆอยู่บรรดาสถานที่สาธารณะรวมไปถึงตามหาดแคมป์ของต้องได้รับอนุญาตจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นตามระเบียบที่กำหนดไว้ศาสนาสถานบริเวณอ้อมรอบวัดวาอาหามต้องกำหนดขอบเขตการจัดสรรให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดจบงามเป็นต้นการหดส่งพระพุทธรูปพระสงฆ์สมณีนเขตสักการะบูชาเขตขายเครื่องเขตบริการและอื่นๆพร้อมทั้งให้มีการโฆษณาอย่างกว้างขวางเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวบ้านเฮาให้หลายขึ้นเวลาปิดให้บริการบ่ให้เกินเวลา 23:00 น.สำหรับในสถานสถานวันเปิดบทสูตรหลักธรรมคำสอนบทเทศนาบทกลอนคำพยามีเนื้อในศึกษาอบรมและเผยแผ่ประเพณีของบุญปีใหม่ลาวการนุ่งถือในการเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาวให้เป็นลักษณะชาติสุภาพเรียบร้อยจบงามเหมาะสมตามกาลเทศะและฮีตของประเพณี

กลับมาในระยะนี้เนาะเฮามาสืบต่อหับฟังกิจกรรมในบุญปีใหม่ลาวหรือว่าบุญกุศลกันในกิจกรรมบุญปีใหม่ลาวหรือว่าบุญกุศลกันก็จะมีการหดสงหรือว่าหดน้ำผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็แม่นได้เอาน้ำอบน้ำหอมไปหดไปส่งเพิ่นและก็ขอพรจากเพิ่นบางคนเนาะก็ได้แต่งขันสมมัดสมมาขออโหสิกรรมนำเพิ่นที่ว่าผ่านมาเนาะเฮาเฮ็ดบ่ดีบ่เว้าทำอันใดบ่ดีกับเพิ่นบ่ว่าด้วยกายวาจาใจแนวใดก็ตามเนาะในระยะบุญปีใหม่แล้วก็ต้องแต่งขันสมบัติสมมาให้เพิ่นนี่อโหสิกรรมให้เพราะว่าเฮาเชื่อกันว่าการที่เฮาเฮ็ดดีกับพ่อกับแม่กับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่ว่าเลี้ยงดูปูเสื้อเฮามาจังซี่เนาะถ้าว่าเพิ่นอโหสิกรรมให้แล้วการดำรงชีวิตของเฮาก็แม่นว่าบ่คล้องบ่ค้ามีความสุขกายสบายใจแต่บางคนก็ถือกันว่าถ้าว่าเฮามีบาปมีกรรมกับพ่อกับแม่จังซี่เนาะคือว่าทำมาหากินอันใดชีวิตเฮาก็คือว่าเป็นคล้องคล้องค้าค้าอันนั้นก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่าทุกคนเฮาเฮ็ดได้ก็จะเป็นการดีเรื่องการสมบัติสมมาขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะในระยะการเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาวหรือว่าบุญกุศลกาลนี่แหละเนาะแต่งขันสมบัติสมมาแล้วหดส่งเพิ่นแล้วก็ขอพรจากเพิ่นก็เฮ็ดให้เฮานี่มีความสุขทางกายและก็ใจนำและนอกจากการสมบัติสมมาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็จะมีพาเข้าสมาคีบาสีสู่ขวัญอวยพรซึ่งกันและกันและมือต่อมานอกก็จะมีการตบพระธาตุทรายอยู่ตามวัดวาอาหารบ่อเนาะหรือว่าอยู่สถานที่ต่างๆและการตบพระธาตุทรายในระยะการเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาวก็มีเรื่องราวกล่าวไว้ว่าในสมัยหนึ่งเป็นเดือน4แหม8ค่ำพระเจ้าปัสเสธิโกศลเสด็จออกจากเมืองสาวัตถีมีบริบูรณ์วงศ์สาอนุวงศ์และข้าราชบริพารตามเสด็จไปด้วยพอเสด็จไปฮอดหาดทรายแคมฝั่งแม่น้ำใกล้เมืองพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นเม็ดทรายที่หาดนั้นเป็นสีขาวพุทธพ่องบริสุทธิ์หาสิ่งใดเปรียบบ่มีเลยพระองค์มีพระทัยเลื่อมใสอันแห่งกล้าจึงทรงพระอุตสาห์กวดเอาทรายมาโฮมกันไว้เป็นกองแล้วเป็นรูปธาตุทรายเฮียดตามภาษาบาลีว่าวาลุคะเจดีแล้วอุทิศเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเชื่อกันว่าบุคคลที่มีศรัทธาอันแห่งกล้าอุตสาห์ก่อธาตุทรายก็จะได้รับอานิสงส์ดังต่อไปนี้ก็คือถ้าเกิดในมนุษย์ก็จะเป็นผู้ที่ว่าอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างถ้าตายจากมนุษย์แล้วก็จะไปเกิดในสวรรค์เทวโลกเสวยสมบัติมีนางฟ้าเป็นบริวารการก่อพระธาตุทรายนี้จึงเป็นเรื่องของผู้ที่ว่ามีศรัทธามีความคิดดีและเห็นอานิสงส์จึงจะมีในภาคหน้าจึงพากันเหตุประเพณีนี้มาถึงเท่าทุกวันนี้

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนำกันไปนำเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนำเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

และบางเวลานาทีจากทางรายการของเฮาตอนนี้ก็เดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วเอาก่อนจากกันไปเป็นห่วงเป็นใยหลายผู้หลายคนกำลังเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาวอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ขอให้ระมัดระวังเนาะเรื่องการลิ้นการเที่ยวก็ขอให้มีสติโดยเฉพาะเรื่องการหดการส่งน้ำกันนี่แหละเนาะก็บ่อยากให้มีน้ำเปื้อนน้ำเปื้อนเอามาหดมาส่งกันเพราะว่าปีใหม่จังซี่ก็อยากให้มีแต่สิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆงามๆต้องเอาน้ำที่สะอาดน้ำอบน้ำหอมมาหดมาส่งกันบ่แม่นสิว่าน้ำเปื้อนน้ำเปื้อนน้ำคันน้ำคายหรือว่าเอาน้ำก้อนใส่ถุงยางแกว่งเลวกันจังซี่เนาะถ้าว่าทึกหูทึกตาบ่ทึกหัวบ่ทึกใส่กระยามันก็มีความบาดเจ็บก็คือว่าบ่ม่วนบ่ซื่นในบุญปีใหม่ดังนั้นทุกคนเนาะขอให้ช่วยกันในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดจบงามในระยะการเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาวนี้เพื่อให้ได้ตามฮีตของประเพณีอันดีงามของคนลาวเฮาสืบทอดกันมาตั้งแต่บูรณาการจนถึงเท่าทุกวันนี้เฮาลูกหลานผู้เกิดใหม่ใหญ่รุ่นก็ต้องรักษาให้ได้ฮีตของประเพณีให้เคียงคู่กับคนลาวตลอดไปขอขอบใจที่ท่านให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแต่ต้นจนจบมอบเพลงให้ท่านได้รับฟังปิดท้ายรายการเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านไปก่อนอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขดีสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทานติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลาหาโมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึง 23:00 นมื้อนี้แม่นวันอังคารแฮม4คำเดือน6ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388ตรงกับวันที่5พฤษภาคมคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้ 5:00 นรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ 6:00 นรายการเพื่อสุขภาพที่ดี 6:30 นรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ข้างที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการอุตสาหกรรมและการค้า12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการเสียงจากแนวลาว15โมง30รายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการฮอบบ้านผ่านเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการหักแผ่นดินแม่20โมงรายการเพื่อมาตุภูมิ20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

พัฒนาประเทศชาติเข้มแข็งประชาชนหังมีผาสุกสังคมศรีวิไลยุติธรรมแม่นหน้าที่ของพลเมืองลาวหมดทุกคนสบายดีท่านผู้ฟังที่อยากแพงทุกทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มทั่วทิศหับปลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์เวลา 5:00 น. 5:00 น. นะซึ่งมันบุญเที่ยงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังนำเอาข่าวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในทุกทิศของประเทศเฮาพร้อมด้วยเพลงล้ำจำนวนหนึ่งมาสร้างบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเอามาพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แม่นวันพุธแฮม5ค่ำเดือน6ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้ตรงกับวันที่6เดือนพฤษภาคริสตศักราช2026แนวใดก็ตามท่านผู้ฟังผมเฮาพบกันแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นก็ได้ทำกลางบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วกองทัพทั่วปวงชนลาวทั้งชาติพร้อมสืบต่อในการจัดตั้งปฏิวัติทุกหน้าที่เวียกงานที่เฮาผิดสอบอยู่พร้อมกันสืบต่อพันขยายแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐโดยเฉพาะแม่นมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคเข้าสู่เวียกงานตัวจริงเพื่อเฮ็ดให้เศรษฐกิจของชาติน้ำมือนับเติบใหญ่เข้มแข็งนำเอาประเทศชาติบ้านเมืองหลุดพ้นจากความด้อยพัฒนาดังนั้นการปฏิบัติทุกหน้าที่เวียกงานที่พวกเขาหาผิดสอบอยู่นั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะนำพาเอาประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขานี่ก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางก้าวสู่สังคมนิยมตามที่พรรครัฐบาลได้กำหนดไว้แต่อยากได้ในนั้นทุกคนในสังคมเฮาต้องเป็นเจ้าการสำคัญในการปฏิบัติตามมติตามแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐให้ถูกต้องเหมาะสมสิ่งใดที่ฝ่าฝืนสิ่งใดที่บ่ถูกบ่ต้องก็พร้อมกันตีถอยประกดกันยอดทอดต่างๆให้หมดไปพร้อมใจกันสร้างสาบ้านเมืองให้หังมีเข้มแข็งขึ้นไปอย่างบ่จุดจั่งออกจากวันที่1กรรมกรวันที่1พฤษภาวันกรรมกรแล้วในเดือน6นี่หลายเขตหลายแขวงหลายท้องถิ่นตามประเพณีตามฮีต12ของลาวเฮาล่ะเนาะฮีตเดือน6ก็แม่นบุญบั้งไฟหลายบ่อนหลายที่ได้จัดตั้งสืบทอดบุญบั้งไฟประเพณีอันดีงามของชาติลาวเฮาแต่ก็ต้องได้ลีนด้วยความมีสติเด้อท่านผู้ฟังมีสติเนี่ยใดบนหลักการประหยัดมัธยัตินั่นแหละประหยัดมัธยัติอิงใส่เศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ก็ยุ่งยากฝืดเคืองแดพวกเขาจะฟุ่มเฟือยเกินโตแม้นเป็นไปได้ยากนะเฮ็ดพอดีพองามพออยู่พอกินพอกำลังทรัพย์ของพวกเขามีถึงอันนี้อีกอันหนึ่งปรากฏการณ์ยอดโทษเด้สิ่งบุญจบบ่งามเด้ขัดกับเหตุของประเพณีหันก็ให้ตีถอยส่งเสริมแต่สิ่งยอดยิ่งสิ่งดีๆในประเพณีฮีตคองของชาติลาวเฮาให้ดำรงคงตัวอยู่คู่กับคนลาวตลอดไปสิ่งหนึ่งที่สำคัญเวลาจุดบั้งไฟเด้อท่านผู้ฟังเวลาจุดบั้งไฟนี่อย่าขาดสติได้ต้องมีสติบ่แม่นว่าสิขึ้นเอาบั้งไฟขึ้นข้างแล้วไปอยู่ข้างบั้งไฟจับบั้งไฟจุดแบกบั้งไฟจุดเวลามันแตกขึ้นมาเด้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเด้พวกเขาจะเหตุอะไรพาให้มีความสูญเสียเลยมีหลายแล้วหลายเหตุการณ์หลายกรณีเกิดขึ้นแล้วดังนั้นพวกเขาจงมีสติจูดเพื่อความปลอดภัยเหตุใดจึงจะมีความปลอดภัยจูดอยู่ไกลนะจูดอยู่ไกลใส่สนวนวันนะให้ยาวๆจูดนะอยู่ไกลว่าจะลีกเว้นการจับการแบกจูดนั่นแหละอันนี้จะเหตุให้พวกเขามีความปลอดภัยลีนด้วยความเบิกบานมวลซื่นอย่างแท้จริงลีนด้วยความปลอดภัยนะซึ่งมื้อนี้ทั้งรายการพวกเขาก็มีข่าวมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกทิศนั่นแหละมานำเสนอให้ท่านฟังพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังมีเพลงมีล้ำจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นให้ท่านผู้ฟังที่ตื่นดึกลุกเศร้าเฮ็ดเวียกอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ฟังรายการไปนำฟังข่าวไปพร้อม
ังเพลงฟังล้ำไปแด่สร้างบรรยากาศเบิกบานมนต์เสียงในยามเศร้าๆก็จังซี่นี่เพื่อเฮ็ดให้ท่านผู้ฟังได้ผ่อนคลายอารมณ์บางคนก็หัดกายยะบริหารอยู่ก็ฟังรายการพวกเฮาไปนํารายการนี้เป็นของทุกคนเด้พร้อมกันฟังพร้อมกันฟังแล้วพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติสิ่งใดดีก็ถอดถอนเป็นบทเรียนในการดํารงชีวิตของพวกเฮาอ้าวเริ่มต้นของรายการก็ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงฟังล้ำจากรายการก่อนจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ท่านฟังในระยะต่อไป

อ๋อเสียงครับเสียงลำสองก่อนทำอิดกับผ่านทานผู้ฟังไปแล้วก็หวังว่าคงจะสร้างบรรยากาศเบิกบานวันซื่นในยามเศร้าๆคือจังสิได้ดีพอสมควรเนาะศิลปะวัฒนธรรมการขับห้องลำต่างๆก็เป็นศิลปะอันหนึ่งของประชาชนลาวบนเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศแต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละภาคก็มีเสียงขับเสียงลำที่แตกต่างกันไปดังนั้นนั้นก็คือศิลปะวัฒนธรรมมูลมรดกอันดีงามของศาสตร์เหล่าเฮาพวกเขาจงสืบต่อเสริมขยายให้กว้างขวางต่อไปอีกบัดนี้จะล้มข่าวสู่ฐานฟังข่าวนี้แม้นเว้าถึงกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนเมษากองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนเมษาดำเนินไปในท้ายเดือนเมษาที่ผ่านมาอยู่ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไสศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาท่านรองนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์เข้าร่วมแบบเซิงหน้าและผ่านระบบทางไกลของกองประชุมรองประธานคณะกรรมการปกครองบรรดาแขวงอันนี้ก็เป็นได้เข้าร่วมเช่นเดียวกันนะเพื่อฟังและประกอบความเห็นต่อการรายงานสภาพที่พ้นเด่นประจำเดือนเมษาและวางทิศทางแผนการจุดซุ้มประจำเดือนพฤษภานี้ซึ่งกองประชุมหันก็ได้ไขขึ้นในทำกลางบรรยากาศทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงชนเราบรรเภากำลังขุ่นเขียวจัดตั้งพันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10และอยู่ในระยะที่หลายแขวงจัดของประชุมข้างประถมมะเล็กของสภาประชาชนแขวงเนาะเฮาจะเห็นข่าวได้ยินข่าวทุกมื้อนี้ก็มันเว้าถึงกองประชุมข้างประถมมะเล็กของสภาประชาชนแต่ละแขวงนั่นแหละดําเนินไปอย่างฝุดฟื้นและเคียงคู่กันนั้นหันก็อยู่ในทํากลางที่สภาภาคพื้นและสากลยังสืบต่อเข่งห้อนสับสนและคาดคะเนได้ยากโดยเฉพาะปัญหาข้อขัดแย้งอยู่เขตตะเวนออกกลางและเขตอื่นๆซึ่งได้ส่งผลเหตุให้สภาพเศรษฐกิจของโลกมีความยุ่งยากอยู่แล้วนั้นยิ่งสืบต่อมีผลกระทบเป็นวงกว้างตึมรวมถึงอยู่ประเทศลาวของพวกเขาโดยเฉพาะราคาสินค้าการขนส่งและอื่นๆฉะนั้นต้องมีมาตรการแก้ไขแต่หัวทีให้ทันการเพื่อลดพรผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนพนักงานและตะกอนและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมกองประชุมครั้งนี้ก็ได้ดำเนินไปเป็นเวลา2วันคือวันที่17และวันที่18เมษายนผ่านมาโดยได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหารือประกอบความคิดความเห็นและพิจารณาต่อบรรดาหัวข้อสำคัญเป็นต้นแม่นรายงานสภาพที่พ้นเด่นและเวียงงานจุดสุ่มหีบด่วนจำนวนหนึ่งคือเวียงงานที่พ้นเด่นประจำเดือนเมษายนและทิศทางแผนการประจำเดือนพฤษภาคม2026ของรัฐบาลปัญหาที่สองก็แม้นสภาพการที่พ้นเด่นในภาคพื้นและสากลเวียงงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบรวมทั้งสภาพอุบัติเหตุอัคคีภัยและบรรดาปรากฏการณ์ยอท่อต่างๆในระยะผ่านมาโดยเฉพาะก็แม้นระยะบุญปีใหม่ลาวฮะแหละอันที่สามมาก็แม้นความคืบหน้าในการปรับปรุงซ่อมแปลงเส้นทางในทั่วประเทศปัญหาที่สี่การแก้ไขผลกระทบจากพายุหมากเอฟอันที่ห้าการก้าเขียมต้านภัยแห่งแรกสภาพไฟไหม้ป่าการทางป่าจุดป่าการแก้ไขปัญหาหมอกควันหรือว่าฝุ่นพีเอ็ม 2.5 พร้อมทั้งเสนอมาตรการแก้ไขอันที่6การปฏิบัติคำสั่งเลขที่40/ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาน้ำมันและปัญหาวิกฤตการบันและหันวิกฤตเป็นโอกาสเพื่อนำใช้รถไฟฟ้าและพลังงานทดแทนการแก้ไขปัญหาลักลอบขุดค้นแร่ธาตุและทิศทางการคุ้มครองการพัฒนาแร่ธาตุในตนาบนพื้นฐานการกวดกะและประเมินโครงการที่ได้อนุมัติผ่านมาอันที่7กำเนินสภาพอัตราแลกเปลี่ยนเงินเฟ้อและมาตรการแก้ไขปัญหาที่2บัดนี้ปัญหาที่2กำเนินทางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดทุนของลาวใน10ปีแต่2026-2035และวิสัยทัศน์ฮอดปี2045ปัญหาที่3
ห้างดำรัสว่าด้วยการถอนสิทธิ์นำไส้ที่ดินปัญหาที่4ห้างดำรัสว่าด้วยกองทุนกันและควบคุมเสื้อพยาธิ HIV หรือว่าพยาธิเอดส์นั่นแหละนะและในโอกาสนี้นี้ท่านนายกรัฐมนตรีพันกระเฮียกฮ้องให้บรรดาสมาชิกรัฐบาลและบรรดาท่านที่เข้าร่วม

นี่ก็เป็นเว้าถึงกองประชุมรัฐบาลกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนเมษาสรุปคืนการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานในเดือนเมษาที่ผ่านมาหันมีอย่างแดที่ประสบผลสำเร็จด้วยเหตุผลยังจึงสำเร็จได้เป็นอย่างดีและด้วยเหตุผลใดก็มีจึงพาให้มีปัญหาอ่อนที่ยังคงค้างอยู่การแก้ไขถูกจุดหรือบอวางแผนไปแล้วได้มีการจัดตั้งปฏิบัติหรือบออันนี้ก็ได้มีการทบทวนคืนพร้อมทั้งวางทิศทางแผนการจุดสุ่มจัดตั้งปฏิบัติในเดือนพฤษภานี้ก็มีหลายเวียกหลายงานนะที่จะต้องได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติดังนั้นรัฐบาลก็เป็นหัวจักรลักแรงในการจัดตั้งปฏิบัตินำพาจัดตั้งปฏิบัติดังนั้นสังคมประชาชนอยู่ในสังคมทุกตัวหน้าประชาชนบรรเภาเป็นกำลังแห่งที่สำคัญในการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนั้นให้ประสบผลสำเร็จตามระดับคาดหมายเอาอีกข่าวนึงอีกข่าวนึงนี่แม่นเพิ่นได้มีการสัมมนาประกันภัยการคุ้มครองความเสี่ยงในแขนงการพลังงานและขุดค้นบ่อแฮในท้ายเดือนเมษาที่ผ่านมาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์บริษัทจำปาประกันภัยจำกัดได้ร่วมกับกรมคุ้มครองวิสาหกิจการเงินกระทรวงการเงินจัดกองประชุมสัมมนาประกันภัยการคุ้มครองความเสี่ยงในแขนงพลังงานและขุดค้นบ่อแฮโดยการเข้าร่วมของท่านเหวียนมิงตึมเอกอัครทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามประจำลาวมีท่านไพฑูรย์เทียงละไมสมาชิกสภาแห่งชาติคณะผักกระทรวงการเงินหัวหน้ากรมคุ้มครองวิสาหกิจการเงินมีอำนวยการใหญ่พร้อมด้วยคณะบริษัทจำปาประกันภัยต่างหน้าจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากระทรวงการเงินกระทรวงป้องกันประเทศคณะกรรมการร่วมมือลาวเวียดนามพร้อมด้วยบรรดาครูหัวมือยุทธศาสตร์กลุ่มบริษัทประกันภัย DBV บริษัทวีลิสทาวเวอร์วัตสันประกันภัย QBE และบรรดาวิสาหกิจที่เคลื่อนไหวในแขนงการพลังงานบ่อแฮในภาคพื้นเขาห่วมทานเหวียนเมาฮงมิงผู้อำนวยการใหญ่บริษัทจำปาประกันภัยจำกัดต่างนาคณะจัดงานกองประชุมกล่าวว่ากองประชุมสัมมนาครั้งนี้นี่แมนเป็นครั้งแรกที่ได้จัดขึ้นในระดับสากลซึ่งเป็นการบุกเบิกในแขนงการประกันภัยโยลาวโดยผ่านกองประชุมสัมมนาหวังว่าจะสุกยู่แลกเปลี่ยนบทเรียนสากลพร้อมทั้งเพิ่มทวีการร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆเพื่อสร้างระบบการคุ้มครองความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและยืนยงอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกองประชุมสัมมนาในครั้งนี้ประกอบมีหลายหัวข้อสนทนาอย่างลึกซึ้งเช่นว่าบทบาทของการประกันภัยในการคุ้มครองความเสี่ยงการนำใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการคุ้มครองความเสี่ยงด้วยความปลอดภัยทางไซเบอร์ความรับผิดชอบต่อบุคคลที่3บทเรียนจากบริษัทประกันภัยระดับสากลในการแก้ไขความเสี่ยงขนาดใหญ่และการแบ่งปันบทเรียนจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเป็นบอนที่แขนงไฟฟ้ามีการขยายตัวที่โดดเด่นหลายอย่างในการจัดกองประชุมสัมมนาครั้งนี้แม้นการถอดถอนบทเรียนจากบรรดาวิทยากรที่มาจากหลายองค์การจัดตั้งที่มีชื่อเสียงเช่นทานเหงื่อนตวนห้วงผู้อำนวยการฝ่ายทรัพย์สินเทคนิคและการเดินเรือกลุ่มบริษัทประกันภัย DBV ทานสำลิ่วมาจากบริษัทวิลิสทาวเวอร์วัตสันทานนางเฟืองเบาะมาจากบริษัทลิสทาวเวอร์วัตสันและทานนางลิงฟัมมาจากบริษัทQBE ประกันภัยพร้อมด้วยบรรดาวิทยากรในภาคพื้นได้ร่วมกันแบ่งปันบทเรียนตัวจริงและท่าเอียงใหม่ของตลาดซึ่งนั้นได้เน้นถึงการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบการประกันภัยแบบดั้งเดิมไปสู่การประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงการสัมมนาดังกล่าวประกอบส่วนจะประกอบส่วนของในการสุกยุ
การร่วมมือระหว่างบรรดาวิสาหกิจ

ภัยหนักลงทึนและองค์การคุ้มครองโดยจะยกสูงช่วยยกสูงขีดความสามารถในการต้านทานของพื้นฐานเศรษฐกิจต่อบรรดาความเสี่ยงพร้อมทั้งสนับสนุนกระบวนการพัฒนาแบบยืนยงในแขนงพลังงานและบ่อแห่ในภาคพื้นจากนั้นหันท่านไพฑูรย์เทียงละไมเพิ่นได้กล่าวในงานสัมมนาหัวข้อประกันภัยและการคุ้มครองความเสี่ยงในแขนงพลังงานและบ่อแห่ว่าการประกันภัยและการคุ้มครองความเสี่ยงในแขนงพลังงานและบ่อแห่แม่น2หน้าเวียกที่มีความสำคัญที่สุดบ่สามารถตัดแยกออกจากกันได้บรรดาเวียกงานในของเขตพลังงานและบ่อแห่แม่นล้วนแต่มีความเสี่ยงหลายๆอย่างที่แฝงลึกอยู่ในเวียกงานฉะนั้นถ้าอยากคุ้มครองความเสี่ยงดังกล่าวได้ดีขึ้นก็ต้องได้เอาใจใส่และผู้เกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างลึกซึ้งถึงท้องแท้ๆเวียกงานคุ้มครองความเสี่ยงของบรรดาโครงการต่างๆอยู่ในลาวแม่นติดพันกับการประกันภัยแบบสมัครใจและแบบบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันภัยซึ่งจะต้องได้มีการคุ้มครองบุคคลที่3จากประกันภัยในขอบเขตของโครงการที่มีการก่อสร้างและหลังดำเนินกิจการและในโอกาสนี้ท่านเหงียนมิงตึมเอกอัครทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามประจำลาวได้ขึ้นกล่าวว่าในสภาพการเสื่อมโยงเศรษฐกิจโลกที่เต็มไปด้วยปัจจัยที่บ่แน่นอนการเพิ่มทวีขีดความสามารถในการคุ้มครองในการคุ้มครองความเสี่ยงแม่นความต้องการที่จำเป็นซึ่งการประกันภัยนับมือนับยั่งยืนถึงบทบาทในการเป็นเครื่องมือทางด้านการเงินที่สำคัญเพื่อช่วยปกป้องบรรดาโครงการขนาดใหญ่การเพิ่มทวีการร่วมมือระหว่างบรรดาประเทศวิสาหกิจและระหว่างบรรดาองค์การจัดตั้งทางการเงินประกันภัยจะประกอบส่วนเข้าในการยกสูงขีดความสามารถในการคุ้มครองความเสี่ยงประกันความปลอดภัยให้แก่บรรดาโครงการพลังงานและบ่อแห่พร้อมทั้งสุขยู่การพัฒนาเศรษฐกิจแบบยืนยงในภาคพื้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามบรรดานักเสี่ยวซานก็ได้ซี่ให้เห็นว่าวิสาหกิจบ่สามารถอิงใส่เพียงแต่การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการทดแทนค่าเสียหายเท่านั้นแต่จำเป็นต้องผสมประสานกับวิธีการแก้ไขการคุ้มครองความเสี่ยงแบบตั้งหน้าการนำใช้เทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อยกสูงประสิทธิภาพในการตัดสินใจคราวนั้นก็แม่นเว้าถึงเพิ่นได้มีการจัดสัมมนาประกันภัยการคุ้มครองความเสี่ยงอยู่ในแขนงการพลังงานและการขุดค้นบ่อแห่นะอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยเพื่อความเสี่ยงของบริษัทของบริษัทในการสุกยุลงทุนขุดค้นในแขนงพลังงานและขุดค้นบ่อแห่ให้มีความปลอดภัยหลายขึ้นเป็นทางออกอันหนึ่งที่ดีให้แก่บริษัทเนาะในการตัดสินใจว่ากรรมกรของตนพนักงานของตนโครงการของตนเวียกงานของตนนี้จะมีความปลอดภัยขึ้นได้ก็ต้องมีการตัดสินใจให้ถูกต้องมาฟังเพลงจากทางรายการตื่มอีกจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ทานฟังในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการล้มตัวทิศฮับปลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่เอาบัดนี้ก็จะให้ท่านได้ฟังข่าวตึมอีกข่าวนี้นี่แม่นเว้าถึงเพิ่นได้ไขกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรับสังสาสทั่วประเทศครั้งที่12กองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรับสังสาสทั่วประเทศครั้งที่12ไขขึ้นอย่างเป็นทางการในตอนเช้าวันที่18เดือนเมษาที่ผ่านมาหันภายใต้คำควรยกสูงบทบาทของแนวรับสังสาสสู่คุณภาพใหม่เสริมสร้างมหาสามัคคีและเต้าโฮมกำลังแห้งของทั่วปวงชนลาวทั้งชาติเข้าในการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองโดยการเป็นประธานของทานกี่แก้วไขคำพิทุนประธานศูนย์กลางแนวรับสังสาสให้เกียรติเขาง่วมกมีทานทองรุ่นศรีสุริตประธานประเทศบรรณาการน้ำพักรัฐอดีตกันน้ำขันสูงและภาคส่วนที่เกี่ยวของท่านกิแก้วไข่คำพิทูลเพิ่นได้กล่าวว่าเพิ่นกล่าวเปิดกองประชุมมันก็เพิ่นได้กล่าวว่ากองประชุมโดยมีบางตอนว่ากองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรับสังสาสทั่วประเทศครั้งที่12ได้สรุปตีราคาหมักผลการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานของกรรมการส่วนกลางแนวรับสังสาสสมัยที่11ของส่วนกลางแนวรับสังสาสและแนวรับสังสาสแต่ละขันในทั่วประเทศเข้าในการปฏิบัติภาระบทบาทของตนตลอดระยะ5ปีที่ผ่านมาแนวรับสังสาสในทั่วประเทศได้เป็นใจกลางเต้าโฮมมหาสามัคคีทั่วปวงชนลาวทั้งชาติเฮ็ดหน้าที่ประสานสมทบกับองค์การจัดตั้งพรรครัฐองค์การจัดตั้งมหาชนและองค์การปกครองท้องถิ่นในแต่ละขั้นในการปลุกระดมสุขยู่ประชาชนลาวบรรดาเผ่าประกอบส่วนเข้าในกระบวนการแข่งขันทักษะและพัฒนาติดพันกับการสุขยู่การผลิตการปลูกการเลี้ยงการสร้างไร่ฮับสร้างเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนลาวบรรดาเผ่าเทือละเก่าแนวลาวสังสาสได้เป็นศูนย์กลางศึกษาโฆษณาศึกษาอบรมประชาชนบรรดาเผ่าให้เคารพและปฏิบัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายมติคำสั่งของพรรคของรัฐตลอดฮอดปุกระดมทั่วสังคมสมาคมมูลนิธิบุคคลนิติบุคคลทางภายในและต่างประเทศให้การช่วยเหลือต้านการระบาดของพยาธิภัยน้ำท่วมภัยหนาวและอื่นอันที่พ้นเด่นแนวรับสังสาสได้สร้างกระบวนการแข่งขันสร้างครอบครัวบ้านสามัคคีปองดองสร้างเมืองสามัคคีปองดองติดพันกับการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนลาวบรรดาเผ่าซึ่งก็ให้เกิดมีบรรยากาศใหม่และมีใบหน้าอันใหม่ในการปฏิบัติเวียกงานแนวโฮมอยู่ขันหากฐานท้องถิ่นกองประชุมครั้งนี้ได้พิจารณาและพ้องเอาห่างรายงานการเมืองห่างรายงานการเมืองแผนพัฒนาองค์การแนวรับสังสาสกฎระเบียบแนวรับสังสาสสมัยที่12ห่างบทสำรวจการนำพารวมของคณะกรรมการศูนย์กลางแนวรับสังสาสสมัยที่11และยะ5ปีผ่านมาหับพ้องเอาการเสนอแต่งตั้งและหับพ้องเอาคณะกรรมการศูนย์กลางแนวรับสังสาสสมัยที่12ประธานห้องประธานคณะประจำและประธานกวดกาศูนย์กลางแนวรับสังสาสสมัยที่12โครงประกอบบุคลากรมีลักษณะกว้างขวางหลากหลายและจำนวนที่เพิ่มขึ้นเพื่อปฏิบัติภาระบทบาทสัมพันธ์ทางการเมืองที่เป็นตัวแทนของบรรดาเผ่าสั้นคนศาสนาเพศไว้ผู้ทรงคุณวุฒินักเรียนหูปัญญาชนในขอบเขตทั่วประเทศนับทั้งพี่น้องคนลาวอยู่ต่างประเทศที่หักเสื้อแพงชาติลาวที่มีความสามัคคีเป็นพึกแผ่นมีน้ำใจหักชาติอันดูดดื่มและมีความบริสุทธิ์พุทธพองต่อภารกิจปฏิวัติที่ญาติมาได้อันนี้ก็แม่นเว้าถึงเวลาดำเนินกองประชุมกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรับสังสาสทั่วประเทศครั้งที่12เพิ่นได้ดำเนินไปในท้ายเดือนเมษาที่ผ่านมาคือวันที่28และวันที่29เดือนเมษาที่ผ่านมาหั้นก็ได้มีหลายสิ่งหลายอย่างปรากฏขึ้นนะเกิดขึ้นอยู่ในกองประชุมครั้งนี้โดยเฉพาะแล้วก็แม่นได้มีการรับรองเอาประธานห้องประธานคณะกรรมการแนวรับสังสาสห้องประธานผู้ประจำการแด่บ่ประจำการแด่สมาชิกแนวรับสังสาสทั้งหมดในครั้งนี้250คนนั้นก็เป็นเพศหญิงจำนวนหนึ่ง
อันนี้ก็สำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วเป็นได้วางกำหนดจุดหมายปลายทางของเวียงงานในเราสังสารไว้เป็นอย่างดีนะขอบใจกีต้าที่เขียนข่าวนี้นะข่าวต่อไปอีกข่าวต่อไปนี่แมนเฝ้าถึงท่านนายกรัฐมนตรีนี่แหละท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยคือตอนบ่ายวันที่19เมษายนนี้เมษายนแล้วนี้อยู่ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านสอนไสศรีพันดรนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้ให้เกียรติต้อนรับกันเขาเยี่ยมคำนับของท่านสุศาสตร์สมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยคณะในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมยามและเข้าร่วมกองประชุมอยู่ลาวเฮาในโอกาสดังกล่าวนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับสมเสยและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาร่วมกองประชุมอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยเฉพาะแม่นการประสานงานและการร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของลาวกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยที่ได้ร่วมกันดำเนินมาตรการเพื่อลดพรแรงกำเนิดมลพิษโดยเฉพาะหมอกควันฝุ่น PM 2.5 ในระยะที่ผ่านมาโดยเน้นนักต่อการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการส่งเสริมและสุขยู่ให้ประชาชนปกปักรักษาป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยงลดพรกันจุดป่าและการก่อให้เกิดมลพิษเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตกิจกรรมซึ่งเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญของการเสริมสร้างสายพัวพันธุ์มิตรภาพฐานบ้านใกล้เคียงเคียงที่ดีระวังรัฐบาลและประชาชนสองสัตว์ลาวไทยให้นับมือเจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นพร้อมกันนั้นก็ได้แสดงความเยื่อยามถามข้าวอันอบอุ่นถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและท่านนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยในโอกาสเดียวกันท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งตีราคาสูงต่อการพัวพันหุ่มมืออันดีงามระหว่างไทยกับลาวในระยะที่ผ่านมาพร้อมทั้งได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับผลการเฮ็ดเวียกร่วมกับกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของลาวซึ่งได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหามลพิษหมอกควันที่เกิดขึ้นในระยะนี้และทิศทางแผนการแก้ไขในตอนหน้าโดยได้ตกลงกันหลายมาตรการเพื่อร่วมกันควบคุมและลดพรแรงกำเนิดของมลพิษโดยเฉพาะกับการควบคุมการจุดป่าและการป้องกันไฟไหม้ลำป่าอยู่เขตชายแดนของ2ประเทศเพื่อให้2ประเทศมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นพอถึงท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้เข้าเยี่ยมคำนับในโอกาสที่เดินทางมาร่วมกองประชุมอยู่ลาวเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศนี่แหละนะฮะก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วข่าวต่อไปอีกในระยะเดียวกันนี่ซึ่งก่อนหน้านี้แหละคือวันที่28เมษายนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ต้อนรับกันเขาเยี่ยมคำนับของผู้แทนองค์การใจกล้าอยู่ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านสอนไสศรีพันดรนายกรัฐมนตรีนี่แหละเพิ่นก็ได้ต้อนรับกันเขาเยี่ยมคำนับของท่านนางมิยาซากิกัตสุระรองประธานอาวุโสขององค์การร่วมมือสากลญี่ปุ่นหรือใจกล้าจากสำนักงานใหญ่ที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยคณะที่ได้เดินทางมาเยี่ยมยามลาวเพื่อติดตามสภาพการช่วยเหลือของรัฐบาลญี่ปุ่นให้แก่ลาวเฮาในโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีต้อนรับสมเสยและตีราคาสูงต่อสายพัวพันหัวมือสองฝ่ายลาวญี่ปุ่นในระยะผ่านมาที่ได้สืบต่อขยายตัวอย่างได้สืบต่อขยายตัวอย่างต่อเนื่องการแลกเปลี่ยนเยี่ยมยามของผู้นำและคณะผู้แทนการแข่งขันต่างๆในทุกระดับของ2ประเทศนับมือเพิ่มขึ้นพิเศษในเดือนพฤศจิกายนปี2025สมเด็จเจ้าหญิงไอโกะ
แห่งประเทศญี่ปุ่นก็ได้มาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญหลายเพื่อเฉลิมฉลองวันสำคัญต่างๆและเป็นสัญลักษณ์สำคัญต่อสายพัวพันหัวมือสองชาติลาวญี่ปุ่นการช่วยเหลือของญี่ปุ่นแม้อยู่ในระดับหนึ่งของการช่วยเหลือหัวมือสองฝ่ายของบรรดาคู่ห่วมพัฒนาในลาวโดยเฉพาะในระยะแต่ปี2019หา2024โดยได้สุ่มทุนฮ้อนเข้าในการแข่งขันทางเส้นศึกษาสาธารณสุขพัฒนาพื้นฐานโครงล่างเศรษฐกิจเรียกงานพัฒนากิจกรรมป่าไม้และอื่นซึ่งทั้งหมดนั้นแม่นสอดคล้องตามแผนงานโครงการบริมสิทธิ์ของรัฐบาลลาวโดยผ่านรูปแบบโครงการช่วยเหลือด้านเทคนิควิชาการฝึกอบรมระยะสั้นระยะยาวโครงการช่วยเหลือนอกโครงการโครงการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานโครงการช่วยเหลือผ่านองค์การจัดตั้งสากลและองค์การเก็บกู้ระเบิดประแตกหรือว่า UXO ผ่านโครงการก่อสร้างด้วยทุนช่วยเหลือล่าและเงินกู้ยืมดอกเบี้ยผ่อนผันนอกจากนั้นยังมีการร่วมมือในเวียกงานอาสาสมัครและการช่วยเหลือทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะเกิดมีความขัดแย้งในตะเวนออกกลางเกิดวิกฤตการทางด้านเศรษฐกิจการเงินในทั่วโลกเฮ็ดให้เกิดมีความยุ่งยากและซับซ้อนต่างๆแต่รัฐบาลญี่ปุ่นก็ยังได้พยายามค้นคว้าทุนฮอนมาช่วยลาวอย่างต่อเนื่องและในโอกาสเดียวกันนี้ท่านนางมิยาซากิกัตสุระรองประธานอาวุโสขององค์การหัวมือสากลญี่ปุ่นหรือไจก้าจากสำนักงานใหญ่ที่โตเกียวก็ได้แจ้งให้ท่านนายกรัฐมนตรีรับทราบเกี่ยวกับจุดประสงค์ของการมาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวและแสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งตีราคาสูงต่อการผูกพันหัวมืออันดีงามระวังญี่ปุ่นกับลาวในระยะที่ผ่านมาเว้ารวมเว้าเฉพาะแม่นผลสำเร็จในการหัวมือระวังญี่ปุ่นและลาวโดยผ่านองค์การใจกล้าซึ่งองค์การใจกล้ายินดีที่จะสืบต่อให้การสนับสนุนการจัดตั้งปฏิวัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมก็คือการหลุดพ้นออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเติมอีกคราวนี้ก็เป็นท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของผู้แทนองค์การใจกล้าที่เป็นองค์การหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่นที่ได้ให้การช่วยเหลือประเทศลาวอย่างเสมอต้นเสมอปลายตลอดมาเอามาฟังข่าวเติมอีกซึ่งเป็นข่าวอยู่ในระยะสุดท้ายของรายการแล้วคราวนี้ไปทางแขวงหัวพันนะแขวงหัวพันนี่ได้แจ้งเตือนต้องจ่ายค่าน้ำประปาราคาเริ่มแต่4เม็ดก้อนลงมาต่อเดือนนั้นจะใช้หรือบ่ใช้ก็ต้องได้จ่ายแจ้งการบันเอกโยธาธิการและขนส่งสบับเลขที่5120/ยทคลงวันที่24เดือนตุลาคม2024ได้กำหนดโครงสร้างราคาน้ำประปาเริ่มแต่เดือนพฤศจิกายน2024เป็นต้นมาถึงปี2028ซึ่งรายละเอียดนั้นเพิ่นแจ้งการเพิ่นบอกว่าผู้ส้มไส้ประเภทครัวเฮือนแต่ปี2024หา2028ผู้ที่ส้มไส้น้ำแต่0หา7เม็ดก้อนนั้นราคาแม่น5460กีบ6279กีบ7221กีบ8300กับ4กีบและ9134กีบต่อเม็ดก้อนเนาะอันนี้แต่057เด้อยู่ใน4เม็ดก้อนก็ต้องได้จ่ายเจ้าบ่ได้แซ่น้ำก็ต้องได้จ่ายนะแต่บัดนี้แต่8หา15เม็ดก้อนราคาหันเริ่มต้นก็แม่นปีทมิตร6674กีบปีต่อไป7675กีบขึ้นมาเป็น8806กีบและ10150กีบและ11165กีบต่อเม็ดก้อนแต่15เม็ดก้อนขึ้นไปในราคา8500กับ1กีบ9776กีบ11242กีบ12918กีบและ14221กีบต่อเม็ดก้อนบัดนี้ประเภทสำนักงานองค์การจัดตั้งของรัฐราคาแต่8592กีบ9,881กีบ
11,363กีบและ13,067กีบและราคาสุดท้ายแม่น14,374กีบต่อเมตรก้อนราคาน้ำเสลียปี2024แม่น7,223กีบต่อเมตรก้อน2,338กีบต่อเมตรก้อน2,006 9,634กีบต่อเมตรก้อน2,007 11,103กีบต่อเมตรก้อนและปี2028นะ2028แม่น 12,224 กีบเพิ่นยังบอกว่าลูกค้าประเภทครัวเฮือนที่ใช้น้ำแต่4เมตรก้อนลงมานี่จะได้จ่ายค่าน้ำคือตัวอย่างการคิดไรในปี2024แม่น4เมตรก้อนคูณให้ 5,460 กีบจะออกมาเป็นเงิน 21,840 กีบต่อเดือนบวกค่าบำรุงรักษาและค่าอากรมอบให้รัฐตามระเบียบการปีต่อไปเป็นคิดไล่ตามราคาน้ำที่ได้รับการอนุมัติในแต่ละปีนี่อันนี้ก็มันจะใส่หรือบ่ใส่ก็ต้องได้จ่ายได้แต่4เมตรก้อนลงมานี่นะเสาคงเตอร์ไว้ซื้อคันมันจ่ายค่าคงเตอร์ละล่าก็บ่เป็นหยังเนาะแต่ว่าจ่ายค่าน้ำนี่ที่น้ำบ่ได้ใส่ก็ต้องได้จ่ายอันนี้ก็เป็นระเบียบการของเพิ่นคิดว่าถูกต้องเหมาะสมเลยแหละเพิ่นจะคอยคิดไล่ออกมาจึงคอยมีการจัดตั้งปฏิบัติพวกเขาเป็นประชาชนผู้สมใส่ก็ต้องได้ปฏิบัติตามระเบียบการของเพิ่นที่ได้วางลงมาหาเวลาก็จะหมดแล้วมาฟังเพลงสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลาผู้ดำเนินรายการมื้อนี้บุญเที่ยงแก้ววิไลวงศ์ลาไปก่อนมื้อหน้าจึงค่อยพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาไม่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

ขันว่าใจประสงค์แล้วกางดงกะวาทงขันใจประสงค์ขี้ข้านกางบ้านกอวาดงสุขสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกทุกทานนำประทานเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีและการนี้ออกอากาศนิทานที่ฮับฟังเป็นประจำเนาะทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา6โมงหา6โมง30นาทีกระจายเสียงผ่านทางระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์พบกับมินรายการในมื้อนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลสิ่งดีๆสารานาฮู้นำมาฝากปันทานเคียงโคกันนั้นก็ได้นำเอาเสียงเพลงมาฟังมาต้อนมาสลับสเปียนเป็นความสุขกายสบายใจให้มีรายการได้หับฟังเนาะเข้ากับบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้บางคนนี่ก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายเป็นการผ่อนคลายให้กับทางกายเนาะในมือพักผ่อนแบบนี้หรือว่าท่านใดที่กำลังเดินทางนำไส้รถไส้ถนนเนาะนำไส้เส้นทางใดจุดใดกันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาเด้อเลยว่าระยะนี้ผู้ใดที่ว่ามีแผนในการเดินทางไปไกลได้ขึ้นไปเหนือลงไปใต้ก็ต้องกระเกียมแผนการเดินทางให้ดีและสิ่งที่สำคัญก็ต้องได้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสภาพอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่บ่คือกันสิ่งที่สำคัญเราต้องมีความเกรียมพร้อมก่อนเดินทางเอาละท่านผู้ฟัง30นาทีนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าปลอดสารพิษได้นำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพมานำเสนอมาเว้ามาวาสู่มิตรฮักแฟนรายการได้รับผู้รับฟังน้ำกันเพราะว่าทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าปลอดสารพิษนี้เพิ่นก็มีสมุนไพรปิ่นปัวพยาธิต่างๆนอกจากนี้สินค้าก็มีหลายอย่างเนาะบ่ว่าจะเป็นประเภทซากาเฟและสินค้าไส้สอยภายในครัวเรือนอีกมีหลายกว่า100สนิททาวาพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจอยากได้สินค้าดีๆที่มีคุณประโยชน์แบบนี้เพราะว่าสินค้าทุกอย่างแม่นได้นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งสินค้าทุกอย่างนี่แม่นปลอดสารเคมีเด้อฉะนั้นท่านใดที่สนใจก็ไปเบิ่งสินค้าตัวจริงก่อนได้เนาะศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซตฐานนครหลวงเวียงจันทน์สามารถโทรสอบถามก่อนได้020-55-704-709ท่านผู้ฟังสินค้าทุกอย่างผลิตโดยสีมือของคนลาวเขาเองนี่ล่ะมีรายการเว้าถึงสินค้าดีที่มีคุณประโยชน์นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งโดยเฉพาะก็คือลุงคำสิงสีหาเทพได้นำเอาสูตรตำราแบบดั้งเดิมมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ได้รับฟังผ่านไปแล้วโดยเฉพาะคือท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนี้ให้คิดหาทั้งสมุนไพรพื้นเมืองลาวจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตอนต้นรายการนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงกันก่อนจากไหนกับคืนเข้าสู่ทางรายการเติมอีก

0: วันนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเท่านี้นะจะต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25 มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี้ตามันจะมั่วตามันจะบอกเห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเรื่องจากว่าผมจะใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นหัวสอหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็รู้ได้ว่ามันมีต้องได้ฮับวิตามินเอเขาจะคอยมาสอบวิตามินเออยู่ในพืชหมากใหม่บ้านเขาเนี่ยจะคอยมาได้2-3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอเพราะในแคปซูลหนึ่งนี่มัน250 มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจะหาหรือ10%เนาะมันก็เจอว่าจะได้อยู่ประมาณ10 หรือ 15 มิลลิกรัมกินซ้อมกันก็เจอว่าเศร้าหา30 มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนที่ใส่แว่นตาเมื่อกินในสามเดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90 วันได้กินแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40 ปีจนมาว่า18-10นี่เกือบ40 ปีนี่ถือว่าเขาบริสุทธิ์เป็นตาดังนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาก็จะคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟผู้ที่กินกาแฟแล้วก็ถือว่าก็ช่วยได้ขึ้นไงตามั่วตาโมแจขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ในผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเอาปลอดสารพิษรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้ดีที่สุด
1: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
2: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได้
1: บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไขมากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วค่อยว่า
2: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปั่วบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
3: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
0: เมื่อนี้อยากขอเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ของผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเอิ้นว่ากาแฟสมุนไพรกำลังเสื้อโคมเพราะว่าวิไลผู้บริโภคแล้วก็ได้เสนอว่าอันเอาเข้ากับบ่มีกาแฟที่ว่าบำรุงสุขภาพให้แข็งแรงคือกับต่างประเทศเขาดังนั้นเราก็ควรขัวเอาตำรายาสู้กับลักของเราเอามีกำลังเสื้อโพงมีแห้งสารสารมากกระถึงโคกหรืออื่นเนาะมาร่วมเขาใส่ในกาแฟเอิ้นว่ากาแฟสมุนไพรกำลังเสื้อโคงท่านที่ว่าต้องการบำรุงสุขภาพให้แข็งแรงและหันมาทดลองดื่มกาแฟกำลังเสื้อโค

ยินดีต้อนรับท่านกับคืนเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีหับฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการผ่านไปขอฟังให้เป็นความสุขกายสบายใจเนาะหับฟังเสียงเพลงม่วนๆกับท่ามกลางบรรยากาศมือพักพรเนาะท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้บางคนนี่ก็ติดตามหับฟังผ่านทางวิทยุบางคนนี่ก็หับฟังผ่านทางเว็บไซต์เพราะว่าปัจจุบันนี้การหับฟังก็สะดวกสบายเว็บไซต์นี่หับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแต่ว่าบางคนนี่ก็ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุอยู่เนาะทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ตอนเช้าแบบนี้ท่านผู้ฟังแนะนำเติมเด้อสำหรับท่านใดที่ว่ามักดื่มน้ำซาเป็นประจำเนาะทั้งสูงส่งเสริมผลิตภัณฑ์แล้วปลอดสารพิษเพิ่นก็มีซาดีที่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายโดยเฉพาะท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเนาะหรือว่าความจืดจำบ่ดีบางครั้งนี่อาจจะเฮ็ดให้หลงลืมแน่บางครั้งนี่ก็อาจจะเห็นหายห่างกายอิดเมื่อยแด่ท่านผู้ฟังทั้งส่วนส่งเสริมเพิ่นก็มีซาสมุนไพรนั่นก็คือซาป้องกันสมองเสื่อมจะช่วยในการผ่อนคลายสมองเนาะและป้องกันสมองเสื่อมเพราะว่าการเลือกดื่มน้ำซานี้ท่านผู้ฟังทานใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเนาะให้คิดหาทั้งส่วนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีซาหลายสนิททันผู้ฟังซึ่งแต่ละสนิทนี้ก็จะให้คุณประโยชน์ที่ดีต่อกับทางกายโดยเฉพาะก็คือทานใดที่มีปัญหาเรื่องระบบไขมันหรือว่าหน้าท้องใหญ่หรือว่าน้ำหนักหลายเกินไปต้องการลดน้ำหนักก็ควรที่จะเบิ่งเลี้ยงตนเองท่านผู้ฟังนอกจากจะเป็นการออกกำลังกายแล้วการดื่มน้ำซานี่ก็จะช่วยอีกส่วนหนึ่งเนาะจะตอบโจทย์ให้กับทางกายนั่นก็คือซาม่อนท่านผู้ฟังซาม่อนจะช่วยลดไขมันลดหน้าท้องใหญ่เนาะปรับความสมดุลให้กับทางกายนอกจากนี้ก็ยังมีซาหมักยอเนาะอันนี้สำหรับเอ้ยน้องมียิงเฮาท่านใดที่ว่าประจำเดือนมาบ่ปกติหรือว่ามีปัญหาเรื่องระบบการไหลเวียนของเลือดนี่นะท่านผู้ฟังก็สามารถนำเอาซาหมักยอนี่ไปดื่มได้เนาะจะให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายและในระยะนี้ท่านผู้ฟังหลายคนนี่อาจจะปรับเปลี่ยนตามสภาพอากาศบ่ทันเนาะภูมิต้านทานทางกายนี่ก็บ่แข็งแรงบางครั้งนี่อาจจะเห็นให้หู้สึกเป็นหวัดเป็นไอขาดวิตามินซีหรือว่าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพแบบนี้ท่านฟังโคสกเวิร์นก็แนะนำเลยเนาะการดื่มน้ำซานั่นก็คือซามะขามป้อมซามะขามป้อมจะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานบ่เป็นภูมิแพ้เด้อมิตรรายการนอกจากนี้ก็ยังให้วิตามินซีเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายมีความแข็งแรงนี่ล่ะมิตรรายการการเลือกเอาประเภทซาการเลือกกินน้ำซาหลายคนก็ฮับฮู้น้ำกันเนาะว่าซาแต่ละสนิทให้คุณประโยชน์ที่ดีต่อกับร่างกายนี่แหละทาวาทานใดที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้เนาะหรือว่าจะไปเบิ่งสินค้าตัวจริงเพราะว่าเพิ่นมีทั้งซากาแฟและสมุนไพรปิ่นปัวพยาธิต่างๆจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษโทรสอบถามได้020-5570-4709หรือว่าจะไปเบิ่งสินค้าตัวจริงได้เนาะตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์เปลี่ยนบรรยากาศกันตื้มก้อนตอนนี้ให้ทานได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ